0: ต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2วันนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณามาตราที่เหลือให้แล้วเสร็จรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำชับทุกหน่วยงานแก้ปัญหาเหตุน้ำมันรั่วไหลปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำถนนเชื้อเพลิงพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
1: ผู้นำสหรัฐระบุสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะสิ้นสุดลงทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมนักตบชายไทยเตรียมลงสนามรอบ8ทีมเจอกับออสเตรเลียช่วงบ่ายวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งสภานายิกาสภากาชาดไทยว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยยังว่างอยู่อาศัยอำนาจตามความในมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทยพระพุทธศักราช2461จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยทั้งนี้ตั้งแต่วันที่8กันยายนพุทธศักราช2569ประกาศณวันที่9กันยายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบัน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮารัลด์ที่5แห่งนอร์เวย์นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ปฏิบัติภารกิจเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์โดยเมื่อเวลา 13:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นณอาสนวิหารกรุงออสโลก่อนเริ่มพิธีมีขบวนเคลื่อนพระบรมศพจากพระราชวังไปยังอาสนวิหารท่ามกลางบรรยากาศความอาลัยของประชาชนชาวนอร์เวย์จำนวนมากประชาชนชาวนอร์เวย์ถวายความเคารพพระบรมศพพระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชยาวนานเป็นครั้งสุดท้ายโดยมีพระราชวงศ์ผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศเข้าร่วมพิธีการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรนอร์เวย์และเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ
0: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2วันนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณของหลายกระทรวงขณะที่กรรมาธิการวิสามัญทยอยชี้แจงข้อสังเกตอย่างต่อเนื่องและในวันนี้ที่ประชุมจะพิจารณามาตราที่เหลือให้แล้วเสร็จ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2วันนี้ซึ่งเป็นวันที่3สมาชิกส่วนใหญ่ได้อภิปรายถึงความเหมาะสมความจำเป็นเร่งด่วนและความคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณของหลายกระทรวงสำคัญพร้อมเสนอให้ปรับลดงบประมาณบางรายการที่ซ้ำซ้อนเสี่ยงทุจริตและไม่คุ้มค่าหรือตั้งข้อสังเกตต่อการปรับลดหรือเพิ่มงบประมาณบางรายการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนขณะที่ตัวแทนคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณได้ทยอยชี้แจงข้อสังเกตของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง นายวัศวัตรพวงพรศรีกรรมาธิการเสียงข้างน้อยชี้แจงข้อสังเกตเกี่ยวกับการปรับลดงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการว่าเป็นการปรับลดงบประมาณส่วนเกินอาทิงบดำเนินงานทั่วไปค่าเช่าโรงแรมค่าตั๋วเครื่องบินค่าจัดประชุมค่าออกแบบและตัดต่อสื่อวิดีโอรวมถึงงบระบบคลาวด์และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีความซับซ้อนโดยไม่ให้กระทบงบประมาณรายหัวของนักเรียนขณะที่นายพลากรพิมพนิชกรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงด้วยว่าการพิจารณางบประมาณมุ่งจัดสรรทรัพยากรให้ตรงจุดเพื่อแก้ไขวิกฤตการศึกษาใน3ด้านสำคัญได้แก่การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการลดภาระครูและการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่โรงเรียนขนาดเล็กแบบขั้นบันไดและการส่งเสริมสุขภาพสิทธิครูและนักเรียนจัดสรรงบประมาณเชิงรุกด้านความปลอดภัยและระบบดูแลช่วยเหลือให้สามารถเข้าถึงนักเรียนและครูได้โดยตรงแทนการอบรมและสัมมนาเป็นหลัก
3: คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการได้ตรวจสอบงบประมาณในมาตรานี้อย่างเข้มข้นที่สุดงบลงทุนด้านเทคโนโลยีที่ขาดทิศทางระยะยาวในชั้นกรรมการเราได้ตั้งเงื่อนไขและตัดลดงบประมาณในส่วนที่มีโครงการซ้ำซ้อนรวมถึงระบบซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มของส่วนกลางที่ไม่สะท้อนความต้องการของโรงเรียนขนาดเล็กในต่างจังหวัดโดยเรามีมติร่วมกันว่าจากนี้ไปงบประมาณด้านไอทีต้องยึดหลักการลงทุนครั้งเดียวและใช้งานได้ครอบคลุมและเปลี่ยนตัวชี้วัดไปที่ระบบคลาวด์กลางเพื่อแชร์ทรัพยากรการเรียนรู้แทนการกระจายงบซื้อฮาร์ดแวร์แบบเบี้ยหัวแตก
2: ทั้งนี้นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งในที่ประชุมว่าเนื่องจากการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณวาระที่2ยังไม่แล้วเสร็จจึงขอยกเลิกการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระปกติตามที่ได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าโดยในการประชุมต่อเนื่องวันนี้จะเริ่มในเวลา 9:00 น.เพื่อพิจารณามาตราที่เหลือต่อเนื่องจนแล้วเสร็จก่อนลงมติในวาระที่3หากผ่านความเห็นชอบจะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปชวิษาประทุมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานแก้ปัญหาเหตุน้ำมันรั่วไหลปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงคาดว่าจะต้องปิดเส้นทางเพื่อสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันและค้นหาจุดรั่วประมาณ 2-3 วันพร้อมทั้งเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
4: วันนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยและเขตยานาวาพร้อมกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งการควบคุมการปนเปื้อนเฝ้าระวังความปลอดภัยและตรวจวัดไอระเหยไวไฟโดยกรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงพลังงานกรมควบคุมมลพิษและผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชนบล็อกท่อวางบ่มซับน้ำมันและสูบน้ำปนเปื้อนออกจากระบบสามารถเก็บน้ำมันตกค้างได้แล้วประมาณ 22,000 ลิตรเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดตามมาตรฐานโดยไม่ปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะส่วนคราบน้ำมันในระบบระบายน้ำลดลงเหลือเพียงฟิล์มบางๆและกลิ่นน้ำมันลดความรุนแรงลงเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันและค้นหาจุดรั่วคาดว่าจะปิดเส้นทางบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานประมาณ 2-3 วันโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้จากการประเมินสถานการณ์ล่าสุดยังไม่มีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนในชุมชนใกล้เคียงพร้อมให้หน่วยงานสื่อสารข้อมูลเพื่อลดความกังวลและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าหลังเจ้าหน้าที่ได้มีการขุดค้นจนพบจุดรั่วของน้ำมันอย่างชัดเจนแล้วจึงมีคำสั่งด่วนให้2บริษัทเจ้าของระบบท่อคือบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกส์จำกัดรับผิดชอบแก้ไขและหยุดการรั่วไหลทันทีพร้อมฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมรวมถึงชดเชยค่าเสียหายและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดอย่างเต็มที่งานจะติดตามการทำงานของทั้งสองบริษัทอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลซ้ำอีกและคืนความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเร็วที่สุดนายสุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษเก็บตัวอย่างน้ำมันตรวจวิเคราะห์ Oil Fingerprint หรือลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อบ่งชี้ลักษณะของน้ำมันคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์สำหรับการดำเนินงานกับผู้กระทำความผิดจะพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอธิกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งกองอำนวยการร่วมเพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่โดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการเขตคลองเตยเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และให้บริษัทน้ำมันเอกชนเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบสาเหตุโดยรัฐบาลจะกำกับและติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งให้สถานการณ์คลี่คลายลดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่นภศรแก้วคำรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุเศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำเพราะขาดการลงทุนและเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนต้องเร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและเติมสภาพคล่อง SME ควบคู่กับการดึงดูดทุนต่างชาตินายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าปัญหาเศรษฐกิจไทยเกิดจากการขาดการลงทุนมาเป็นเวลานานส่งผลให้การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ชะลอตัวและโตต่ำกว่าศักยภาพนำไปสู่ปัญหาหนี้ครัวเรือนสะสมขณะเดียวกันเมื่อเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนทั้งวิกฤตโควิด-19 และวิกฤตราคาพลังงานส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SMEซึ่งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนคือการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนผ่านโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้มุ่งช่วยเหลือกลุ่มคนที่มีหนี้เสียหรือ NPL ไม่เกิน 100,000 บาทซึ่งมีอยู่ประมาณ 1,100,000 บัญชีปรับโครงสร้างหนี้เพื่อลดภาระการลดภาระค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทย Plus การช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กด้วยการนํา AI ช่วยวิเคราะห์ยอดขายและเตรียมเปิดตัวสินเชื่อนกกระซิบให้ธนาคารใช้ข้อมูลรายได้3เดือนประกอบการปลดล็อกสินเชื่อโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์นอกจากนี้ยังจะหนุนสภาพคล่อง SME ผ่านโครงการ SME Credit Boost คืนภาษีค้างสะสมกว่า 60,000 ล้านบาทแก่ SME ที่ใช้ระบบดิจิทัลอย่างรวดเร็วว
1: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังที่หมู่6โรงเรียนบ้านป่ากอตำบลนาวงอำเภอห้วยยอดจังหวัดเพชรบุรีที่หมู่2บ้านสะพานไกรตำบลสะพานไกรอำเภอบ้านลาดจังหวัดยะลาบ้านหินลูกช้างตำบลบาละอำเภอกาบังจังหวัดลำปางที่โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ตำบลนาสักอำเภอแม่ม้อจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย1คนนายจ้างอาจถูกปรับสูงสุดถึง 100,000 บาทรัฐบาลขอเตือนนายจ้างและสถานประกอบการทั่วประเทศก่อนการจ้างงานต่างด้าวต้องตรวจสอบให้ชัดว่ามีใบอนุญาตทำงานถูกต้องและทำงานตรงตามสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตหรือไม่โดยเฉพาะงานที่กฎหมายไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวทำเช่นงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยและงานขับขี่ยานพาหนะหากนายจ้างรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตหรือให้ทำงานนอกเหนือจากสิทธิมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนหากทำผิดซ้ำอาจถูกจำคุกไม่เกิน1ปีปรับสูงสุด 200,000 บาทต่อคนและถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา3ปีรัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดระบบแรงงานให้ถูกต้องป้องกันการค้ามนุษย์และคุ้มครองอาชีพของคนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: วิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือ ือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
8: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ฐานทัพร่วมแอนดรูระหว่างการเดินทางไปประชุมใหญ่การเลือกตั้งกลางสมัยของพรรครีพับลิกันในเมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะสิ้นสุดลงทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้รวมถึงราคาน้ำมันจะลดต่ำกว่า$2ต่อแกลลอนด้วยซึ่งอิหร่านไม่สามารถยืดเวลาได้อีกต่อไปและไม่สามารถแทรกแซงการเลือกตั้งเพื่อให้สหรัฐได้กลุ่มคนที่อ่อนแอเข้าไปบริหารงานและยุติมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านรวมถึงปล่อยให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ต่อไปอย่างไรก็ตามถ้อยแถลงดังกล่าวของผู้นำสหรัฐอาจทำให้สงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยืดเยื้อออกไปอีก2เดือนและอาจทำให้บรรดาผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันเผชิญอุปสรรคในการเลือกตั้งกลางสมัยซึ่งอาจทำให้พรรครีพับลิกันสูญเสียเสียงข้างมากในสภาคองเกรส
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดของอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิสราเอลแจ้งต่อรัฐบาลอังกฤษให้ปิดสถานกงสุลของอังกฤษในนครเยรูซาเล็มของอิสราเอลภายใน30วันซึ่งถือเป็นการตอบโต้ต่อมาตรการของอังกฤษที่ห้ามนำเข้าสินค้าจากนิคมชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ขณะที่นายไมค์ฮักคาบีเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอิสราเอลออกแถลงการประณามต่อมาตรการของอังกฤษและกล่าวหาว่ารัฐบาลอังกฤษเกลียดชังชาวยิวอย่างไรก็ตามทางการสหรัฐยังไม่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ต่อความเคลื่อนไหวของอิสราเอลด้านนายเอ็ดมิลลิแบนรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษกล่าวว่ารู้สึกเสียใจต่อการตัดสินใจของอิสราเอลที่สั่งปิดสถานกงสุลของอังกฤษแต่ไม่ใช่เรื่องที่น่าประหลาดใจเนื่องจากอังกฤษพิจารณาถึงผลได้ผลเสียแล้วและมองว่าไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย4ทีมวอลเลย์บอลชายไทยอันดับ50ของโลกลงสนามนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มช่วยกันตบเอาชนะทีมชาติไต้หวันอันดับ53ของโลก3-2เซต25-23 22-25 23-25 25-22 และ15-10เก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวมชนะทั้ง3นัดเป็น7แต้มเป็นแชมป์กลุ่ม4พักสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปเจอกับทีมชาติออสเตรเลียทีมอันดับ42ของโลกอันดับ2จากกลุ่ม A แข่งขันในวันนี้เวลา 13:30 น.ถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport ช่อง29แบดมินตันWorld Tour Super 100เวียดนาม Open ที่ประเทศเวียดนามในประเภทหญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับสาบรีนาโสภิตาเวทเลอร์คู่มืออันดับ84ของโลกประเดิมสนามรอบแรกชนะวานเนซ่าอึ้งกับตันจิงยี่จากมาเลเซียไปอย่างสนุก2-1เกม21-19 22-24 21-12 ฝั่งรอบ2ไปพบกับกฤษพรชัชนะกับปนวีพลเยี่ยมที่หัวชนะฟานกาหยานกับเหลิงซุยลกจากฮ่องกงมา2-0เกม21-16 21-17 เทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026รอบ8คนสุดท้ายเบนเชลตันขวัญใจเจ้าถิ่นมืออันดับ8ของรายการโคชนะคาร์ลอสอันคาลาสอดีตแชมป์2สมัยจากสเปน3-2เซต6-7ไทเบรก5-7 6-1 6-3 1-6 7-6ไทเบรก10-7โดยใช้เวลาหวดกันยาวนานถึง4:28 ส่งผลให้เบนเชลตันทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศไปโดนกับเพื่อนร่วมชาติอย่างฟรานซิสติอาโฟมืออันดับ12ของโลกที่หวดชนะอเล็กมิเชลเซนจากสหรัฐ3-2เซตเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวัตเตอร์มิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบคัดเลือกชนะเลิศหญิงเดี่ยววิมุติยาพงหนูมืออันดับ161เยาวชนเอเชียเยาวชนทีมชาติไทยโหดโค่นคิมเซบอนมืออันดับ2จากเกาหลีใต้และมืออันดับ69เยาวชนเอเชีย2-0เซต6-4และ6-1วิมุติยาเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอภรณันโซเฟียแสงสุชาติมือวางอันดับ4ที่หัวชนะสวาระปาวาจากอินเดีย6-0และ6-1 นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในงานร่วมเชียร์นักกีฬาไทยไปเอเชียนเกม2026โดยเป็นกิจกรรมสร้างการรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของกีฬาเอเชียนเกมรวมไปถึงจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยให้พร้อมทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถส่วนเหตุอุทกภัยที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเมืองหลักในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ประเทศไทยพร้อมประสานงานเจ้าภาพพร้อมย้ำให้เจ้าหน้าที่ดูแลทัพนักกีฬาไทยอย่างดีที่สุดแต่ก็เชื่อมั่นว่าทางเจ้าภาพญี่ปุ่นน่าจะจัดการได้นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีปิดโครงการการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานครประจำปี2569พร้อมมอบรางวัลให้กับ15สมาคมกีฬาที่ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันครั้งนี้ด้วยพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่7ในวันที่10กันยายน2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่14ถึง15กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา5นาฬิกาสูงกว่าระดับเทปานกลาง75เซนติเมตรและเวลา19นาฬิกา37นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา1นาฬิกา28นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง41เซนติเมตรและเวลา12นาฬิกา57นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง68เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา30นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา23นาที
11: 1นาทีกับกปท.
1: หากพบอาการเสียงเบรกรถดังโดยมีลักษณะเหมือนเหล็กสีกับเหล็กหรือเบรกลื่นเป็นสัญญาณเตือนให้ตรวจสอบผ้าเบรกเพราะผ้าเบรกบางรุ่นจะมีส่วนที่เป็นตุ่มโลหะมาแตะกับจานเบรกเพื่อให้เกิดเสียงดังซึ่งเป็นอาการส่งสัญญาณเตือนผ้าเบรกหมดหรือบางรุ่นเตือนด้วยการติดตั้งสวิตช์ไฟโชว์ไว้ที่แผงหน้าปัดหากพบอาการดังกล่าวต้องรีบเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่โดยทันทีหรือบางครั้งเสียงเบรกที่ดังอาจเกิดจากเสียงของผ้าเบรกที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานซึ่งไม่ว่าจะพบเสียงเบรกดังด้วยเหตุใดก็ตามควรเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ทันทีเพราะอาการเบรกแล้วเสียงดังเป็นสัญญาณเตือนถึงความไม่ปกติของผ้าเบรกซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตอนที่2พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นแทนที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทพระที่นั่งองค์นี้ถ่ายแบบมาจากพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทในสมัยอยุธยาถูกฟ้าผ่าไฟไหม้เกือบทั้งองค์จนไม่สามารถซ่อมแซมได้จึงโปรดให้สร้างพระมหาปราสาทขึ้นใหม่แล้วพระราชทานนามว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งจัตุรมุขสำหรับใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการและมีพระราชประสงค์ที่จะให้ประดิษฐานพระบรมศพของพระองค์และพระบรมศพของพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อไปต่อมาโปรดให้เชิญพระศพของเจ้านายที่มีพระอิสริยยศสูงประดิษฐานบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วย
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
11: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนภาวะนอนกรนภาวะนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของโรคหลอดเลือดสมองพบว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าคนปกติประมาณ3เท่าโดยลดความเสี่ยงได้ด้วยการใช้เครื่องช่วยหายใจขณะนอนหลับหรือการผ่าตัดแก้ไขภาวะดังกล่าวทำให้เกิดอาการมึนงงขาดสมาธิและประสิทธิภาพการทำงานลดลงอาจส่งผลให้ความจำถดถอยและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะขณะขับรถหรือปฏิบัติงานการวินิจฉัยจำเป็นต้องตรวจการนอนหลับเพื่อระบุความผิดปกติได้อย่างชัดเจนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาค่ะ
13: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน
14: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
15: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
14: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
16: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
17: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
9: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
17: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
13: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับข่าวความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนก่อนหน้านี้ทำให้เกิดการผลักดันมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแต่หลังจากนั้นก็ยังเกิดเหตุการณ์ในลักษณะที่คล้ายกันมาอย่างต่อเนื่องและล่าสุดเมื่อวานนี้ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีเกิดเหตุตำรวจบุกยิงภรรยาซึ่งเป็นครูในโรงเรียนจนเสียชีวิตทำให้มีความกังวลต่อมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาของเด็กไทยอีกครั้งเช้านี้ติดตามรับฟังการทำงานร่วมกันของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทวงคืนพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆจากนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพรครับ
18: ค่ะก่อนหน้านี้ก็มีความกังวลของประชาชนแล้วก็สภาองค์กรผู้บริโภคเขาก็บอกว่ามันมีปัญหาของความรุนแรงในโรงเรียนที่เป็นปัญหาเรื้อรังกระทบกับจิตใจแล้วก็ความเชื่อมั่นของผู้ปกครองอันนี้ค่ะแล้วมาเกิดเหตุซ้ำในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีอีกถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการก็ตามอะค่ะแต่ในฐานะที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักด้านการศึกษาของประเทศเหตุที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะกระทรวงศึกษาธิการจะมีแนวทางสื่อสารแล้วก็สร้างความเข้าใจอย่างไรที่จะให้เกิดความเชื่อมั่นทำให้ผู้ปกครองเนี่ยมั่นใจที่จะส่งลูกๆไปเรียนต่อในอนาคตข้างหน้าเนี่ยค่ะ
19: ครับทางกระทรวงศึกษาธิการเข้าใจความเป็นห่วงและความกังวลของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับเมื่อทราบเหตุเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับแล้วก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องบอกว่าทางกระทรวงเองเราก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าแม้ว่าโรงเรียนเนี่ยจะไม่ได้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการโดยตรงแต่คำว่าโรงเรียนคำว่าการเรียนรู้นะมันก็เป็นภายใต้ของการดูแลการศึกษาของประเทศไทยก็คือกระทรวงศึกษาธิการนั่นเองฉะนั้นในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยครับในช่วงของ 3-4 เดือนเนี้ยผมคิดว่าเราก็ทำงานกันอย่างเต็มสุดกำลังนะฮะทั้งในเรื่องของล่าสุดก็มีการออกมาตรการในเรื่องของการยกระดับความปลอดภัย7ข้อที่มีการบังคับใช้กับโรงเรียนทุกๆสังกัดไปแล้วนะครับแต่ในสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยผมก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนจริงว่าคือในเรื่องของภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยฮะจริงๆภัยมันก็เกิดขึ้นได้ในทุกที่นะฮะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยกับโรงเรียนที่เราจะเรียกกันว่าการเรียนแบบเพราะว่าด้วยแรงจูงใจอะไรของผู้ก่อเหตุซึ่งอันนี้ก็ต้องให้ทางตำรวจเป็นผู้สืบสวนนะครับแต่ว่าผมคิดว่าตอนนี้โรงเรียนก็เป็นเป้าหมายหนึ่งของใครสักคนที่อยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นผลของการทำซ้ำนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราก็สื่อสารทุกวันอยู่แล้วแล้วก็หลังจากที่เกิดเหตุนี้มาเนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการพอรับทราบปุ๊บเนี่ยเราสื่อสารออกไปเลยทันทีนะครับว่าสิ่งที่ต้องควรทำคืออะไรหนึ่งประชาชนจะต้องไม่ส่งต่อคลิปรูปภาพหรือการเปิดเผยข้อมูลคือเราใช้หลักการเดียวกันกับที่ศึกษาธิการทำอยู่นะครับฉะนั้นในเรื่องของการดูแลเราก็ดูแลเต็มที่ในเรื่องของการป้องกันโรงเรียนในสังกัดศึกษาธิการทั้งหมดเข้าสู่มาตรการทั้ง7ข้อทุกๆโรงทุกแห่งทุกพื้นที่แสดงว่าทุกโรงเนี่ยก็จะกำชับเรื่องความปลอดภัยอยู่แล้วณเวลานี้ก็คงไม่อยากจะให้พ่อแม่ผู้ปกครองรู้สึกเป็นกังวลนะครับแต่ผมก็เข้าใจในความรู้สึกที่ทุกท่านเกิดความรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นกับโรงเรียนอีกแล้วนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าโรงเรียนก็มีมาตรการทั้งในเรื่องของประกาศอย่างเป็นทางการในเรื่องของการกำชับบุคลากรแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือการให้ความรู้ข้อมูลไปกับนักเรียนผู้ปกครองเราด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่า หูตาต้องไวแล้วก็สังคมรอบข้างชุมชนเนี่ยเห็นอะไรที่ผิดปกติหรือคาดการว่าจะเกิดภัยแน่ๆเนี่ยต้องรีบที่จะจัดการอย่างเร่งด่วนครับ
18: ในส่วนของโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงเรียนเด็กเล็กเนี่ยค่ะจะมีมาตรการในการทํายังไงให้เข้ามาอยู่ในมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้7มาตรการความปลอดภัยนี้ถูกนําไปใช้อย่างจริงจังในโรงเรียนนะคะ
19: คือก่อนอื่นต้องขอเรียนว่าโรงเรียนหรือสถานศึกษาในประเทศไทยเนี่ยมีหลายสังกัดมากเลยนะครับอย่างเช่นศึกษาธิการเองก็ถือว่าผมว่าประมาณ 80% ขึ้นไปอยู่แล้วแล้วก็มีของมหาดไทยของตชด.ของมากมายนะครับของกระทรวงต่างๆด้วยผมคิดว่าสิ่งที่มหาดไทยจะทำเนี่ยก็คงไม่ต่างกับศึกษาธิการแน่นอนเพราะว่ามันเป็นมาตรการเรื่องของความปลอดภัยที่เราศึกษาและคิดค้นมาอย่างดีแล้วว่าภัยจะมาในรูปแบบใดบ้างแล้วถ้าภัยเกิดขึ้นแล้วควรจัดการอย่างไรจะเห็นได้ว่า7มาตรการเนี่ยครับมันจะมีตั้งแต่การทำงานเชิงรุกนะฮะแล้วก็รวมไปถึงการทำงานในเชิงของการเยียวยาด้วยสภาพจิตใจเด็กๆที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะครับก็ต้องใช้รูปแบบวิธีการที่ศึกษาธิการได้ศึกษามาแล้วอย่างดีเพราะเราทำงานร่วมกันกับกรมสุขภาพจิตด้วยทางคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์ด้วยฉะนั้นตรงนี้ศึกษาธิการยินดีนะฮะที่จะส่งต่อแล้วก็นำมาตรการเหล่านี้นำวิธีการเรื่องของการป้องกันบรรเทาทุกข์เยียวยาจัดการและก็การที่จะทำทุกๆวิถีทางไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกในรั้วโรงเรียนหรือกับเด็กหรือกับคุณครูเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะแบ่งปันแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้อย่างทันทีโดยที่ไม่ต้องใช้เวลาในกระบวนการมากมาย
18: ค่ะเพราะอย่างนี้ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการที่มีการใช้กลไกของศูนย์พิทักษ์สิทธิ์อะค่ะอันนี้จะมีการส่งทีมงานนักจิตวิทยาข้ามสังกัดเข้าไปดูแลเด็กในส่วนนี้ด้วยไหมคะ
19: อันนี้เดี๋ยวต้องมีการพูดคุยกันนะครับแต่ผมคิดว่าถ้ามีการขอความช่วยเหลือใดๆก็ตามแต่เนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยแม้ว่าเหตุจะเกิดขึ้นกับโรงเรียนในสังกัดใดนะครับหากต้องการความช่วยเหลือศึกษาธิการยินดี
18: เหตุก่อนๆหน้านี้ค่ะจะเป็นบุคคลทั่วไปหรือว่าเป็นคนที่เขาไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะถือครองอาวุธแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเป็นตำรวจเราจะมีมาตรการในการพูดคุยกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันยังไงเพื่อยกระดับการคัดกรองบุคคลที่มีอำนาจในการพกพาอาวุธอย่างเงี้ยไม่ให้เข้ามาใกล้หรือมีโอกาสที่จะก่อเหตุแบบนี้อีกเหรอคะ
19: ในประเด็นนี้ครับผมว่าเป็นเรื่องใหม่นะผมว่าเป็นเรื่องใหม่ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็จริงๆทุกๆหน่วยงานก็ต้องมีการพูดคุยกันถึงข้อตกลงร่วมกันนะครับโดยเฉพาะทางตำรวจแห่งชาติเองซึ่งเดี๋ยวผมเชื่อว่าหลังจากเนี้ยก็จะต้องมีผ่านการสอบสวนก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คงจะมีการดูเกี่ยวกับกรอบมาตรการสำหรับผู้ที่ถือครองอาวุธเนี่ยก็ถือว่าจากที่เดิมทีเมื่อก่อนเราอาจจะยังไม่ได้สัมผัสในลักษณะนี้แต่พอวันนี้เนี่ยผู้ที่กระทำก็คือผู้ที่ซื้อของเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องหยิบขึ้นมาคุยกันอย่างแน่นอนแต่จะเป็นอย่างไรนั้นผมคิดว่าทิศทางคงเป็นเรื่องของการกำชับแล้วก็ควบคุมการใช้โดยเฉพาะนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการคัดกรองบุคคลภายนอกก่อนเข้าโรงเรียนอย่างใน7มาตรการของศึกษาธิการเนี่ยก็มีหนึ่งในนั้นที่พูดถึงเรื่องของการคัดกรองบุคคลภายนอกนะครับแล้วก็มีการให้สิทธิ์ในการตรวจค้นอาวุธหรือว่าการตรวจค้นสิ่งพกพาฉะนั้นหลังจากนี้ต่อไปนอกเหนือจากการที่จะไปแก้ไขปัญหาในเรื่องของการป้องกันสำหรับผู้ที่ถือครองอยู่แล้วนั้นผมว่าสิ่งที่สำคัญทำงานควบคู่ไปก็คือว่าทุกๆโรงเรียนทุกๆสังกัดถ้าเป็นไปได้นะครับก็ควรที่จะต้องมีการคัดกรองบุคคลที่เข้ามาผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญด้วยเช่นเดียวกัน
18: สุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะกล่าวเพิ่มเติมเพื่อที่จะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้อีกไหมคะ
19: ก็อยากจะขอฝากนะครับว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้ๆตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่ในลักษณะของ2เหตุการณ์นะครับก็คือ1ก็คือมีพฤติกรรมการเรียนแบบที่เกิดขึ้นอย่างที่เราก็เห็นว่าจะมีการพิมพ์ข้อความเข้ามาในช่องทางของโรงเรียนว่าจะมีการทําเหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนี้นะฮะซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยที่เราสังเกตมาเนี่ยเราก็พบว่ามันคือพฤติกรรมการเรียนแบบแล้วก็หลายๆครั้งก็พบว่าเป็นทั้งนักเรียนด้วยเป็นทั้งบุคคลภายนอกด้วยสิ่งที่อยากจะฝากไปถึงประชาชนก็คือว่าเมื่อเราได้รับสารนะครับหรือเราได้เห็นข่าวว่าเริ่มมีการข่มขู่อีกแล้วเริ่มมีการพูดถึงอีกแล้วในมิติของโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้เนี่ยผมอยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือผมไม่แนะนำให้มีการแชร์บนโซเชียลหรือมีการพูดต่อเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีผลต่อการควบคุมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยมันเป็นการเพิ่มอัตราการทำซ้ำก็อยากให้พวกเราทุกคนนั้นรับทราบแต่ไม่ต้องแชร์เพื่อป้องกันครับยังไงเดี๋ยวสังคมก็รับรู้จากข่าวสารที่ถูกต้องที่เขาคัดกรองมาให้แล้วแต่การแชร์กันโดยบุคคลเนี่ยผมคิดว่าก็มีความสุ่มเสี่ยงแล้วก็ในเรื่องที่สองนะครับก็คือในเรื่องของการอยากให้ทุกคนในสังคมครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็ช่วยกัน มองหาปัญหาหรือถ้าอะไรที่คิดว่าสุ่มเสี่ยงแน่นอนโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ข้างๆโรงเรียนหรืออยู่รอบรั้วโรงเรียนครับทุกท่านมีความสำคัญกับการยกระดับความปลอดภัยเป็นอย่างมากทางกระทรวงศึกษาธิการไม่สามารถที่จะรัดกุมหรือว่าสามารถที่จะทำเรื่องของความปลอดภัยได้อย่างดีที่สุดถ้าขาดกำลังแล้วก็ขาดการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนรอบข้างด้วยฉะนั้นการทำงานตรงนี้ครับเน้นย้ำว่าโรงเรียนที่ลูกๆของท่านไปเรียนจะปลอดภัยได้นั้นบ้านที่อยู่ตรงข้ามบ้านที่อยู่ข้างรั้วแม่ค้าพ่อค้าพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์ทุกคนพี่ๆผู้ปกครองทุกท่านที่มารับลูกๆเนี่ยทุกท่านมีส่วนที่จะต้องเข้ามาเสริมให้ความเข้มแข็งนี้เกิดขึ้นอีกกับโรงเรียนครับ
18: ช่วยกันมองหาสอดส่องแล้วก็คืนพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณตัตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์นะคะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างสูงเลยค่ะขอบคุณนะคะ
19: ยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
18: ค่ะ
20: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 025077555
1: ท่านผู้ฟังคะเมื่อโลกร้อนขึ้นทุกปีเอลนิโญจึงไม่ใช่แค่ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มาแล้วไปแต่กลายเป็นระเบิดเวลาที่หลายประเทศทั่วโลกต้องเร่งหาทางรับมือก่อนที่ความแปรปรวนของสภาพอากาศจะพลิกชีวิตผู้คนนับล้านติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
21: องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโญที่กำลังเกิดขึ้นอาจทวีความรุนแรงจนกลายเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์เอลนิโญที่รุนแรงที่สุดในรอบกว่า70ปีและเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดสภาพอากาศสุดขั้วในหลายพื้นที่ทั่วโลกทั้งอากาศร้อนจัดภัยแล้งฝนตกหนักพายุและน้ำท่วมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงปี2570และทำให้หลายประเทศต้องเร่งเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศที่อาจรุนแรงขึ้นปรากฏการณ์เอลนิโญเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นรอบทุก 2-7 ปีจากความผิดปกติของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออกซึ่งส่งผลต่อรูปแบบฝนและอุณหภูมิในหลายภูมิภาคทั่วโลกโดยรายงานขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกระบุว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในพื้นที่ศูนย์กลางของเอลนิโญเมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 2.2 ถึง 2.6 องศาเซลเซียสขณะที่อุณหภูมิใต้ผิวน้ำทะเลในบางพื้นที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยมากกว่า 8 องศาเซลเซียสสะท้อนให้เห็นว่ามีความร้อนสะสมใต้มหาสมุทรอยู่ในระดับสูงมากอย่างไรก็ตามแม้เอลนิโญจะเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติแต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทำให้ผลกระทบจากเอลนิโญรุนแรงมากขึ้นโดยในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงปลายสิงหาคมที่ผ่านมายุโรปเผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงเป็นประวัติการณ์ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 35,000 รายส่วนอินเดียเผชิญฝนมรสุมที่อ่อนกำลังที่สุดในรอบเกือบ20ปีส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรปริมาณน้ำและเพิ่มความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางอาหารของประชาชนจำนวนมากขณะเดียวกันสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งมากขึ้นทำให้สถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะบนเกาะบอร์เนียวและสุมาตราซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดหมอกควันข้ามแดนส่งผลให้คุณภาพอากาศในมาเลเซียแย่ลงในบางพื้นที่โดยล่าสุดทางการมาเลเซียเพิ่งยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉินในเขตเซเรียนรัฐสาราวักหลังค่ามลพิษทางอากาศลดลงจากระดับอันตรายแต่ยังคงส่งผลกระทบกับสุขภาพของประชาชนขณะที่อินโดนีเซียเพิ่มมาตรการรับมือทั้งการเฝ้าระวังจุดความร้อนการระดมเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าและการทำฝนหลวงในพื้นที่เสี่ยงส่วนเวียดนามเร่งรับมือป้องกันผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญโดยให้จังหวัดในภาคกลางและพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงยกระดับมาตรการรับมือทั้งการเร่งกักเก็บน้ำจืดป้องกันน้ำเค็มหนุนเข้าพื้นที่เกษตรกรรมปรับแผนการเพาะปลูกข้าวและพืชเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำรวมถึงบริหารน้ำในเขื่อนเพื่อรักษาเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าหลังศูนย์พยากรณ์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติเวียดนามคาดว่าเอลนิโญอาจทวีความรุนแรงในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนนี้และอาจทำให้ฤดูฝนทางตอนใต้ของประเทศสิ้นสุดเร็วกว่าปกติถึง20วัน ดังนั้นเอลนิโยจึงไม่ใช่เพียงปรากฏการณ์ด้านสภาพอากาศแต่ยังส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารน้ำไปจนถึงด้านสุขภาพพลังงานและการดำรงชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางทำให้หลายประเทศต้องปรับแผนรับมือจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การเตรียมพร้อมล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเบญจรัตน์เจมประกอบกิจรายงาน
2: Bangkok Gems and Jewelry Fair, World's Leading Gems and Jewelry Destination. อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยเติบโตขึ้นจากความเชี่ยวชาญที่ส่งต่อกันมาหลายรุ่นวันนี้ศักยภาพเหล่านี้กำลังถูกถ่ายทอดผ่าน Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74เวทีที่เชื่อมโยงผู้ผลิตนักออกแบบผู้ประกอบการและผู้ซื้อจากทั่วโลกไว้ด้วยกันพร้อมไฮไลท์สำคัญที่จัดขึ้นเป็นพิเศษในครั้งนี้อย่าง The Designer Zone ที่นำเสนอศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบของแบรนด์ไทยและนิทรรศการ The Craft of Billion ที่สะท้อนพัฒนาการของอุตสาหกรรมไทยจากงานฝีมือดั้งเดิมสู่ความคิดสร้างสรรค์แห่งอนาคตเตรียม

0: ข้าถึงประชาชนจึงเป็นเรื่องสำคัญแต่สำหรับหน่วยงานภาครัฐสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญควบคู่กันคือความถูกต้องความชัดเจนและความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเหตุนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.จึงจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Smart NACC Influencer เพื่อยกระดับทักษะการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ให้บุคลากรสามารถถ่ายทอดภารกิจของปปช.และข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปสู่ประชาชนได้อย่างถูกต้องเข้าใจง่ายและเหมาะสมกับบริบทของสังคมยุคดิจิทัลทั้งนี้ภารกิจของปปช.มีความเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายกระบวนการตรวจสอบและไต่สวนรวมถึงสิทธิของผู้เกี่ยวข้องจึงเป็นข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนการสื่อสารจึงต้องอาศัยความรอบคอบเพื่อไม่ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนเกิดความเข้าใจผิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลและกระบวนการยุติธรรมขณะเดียวกันการอบรมยังครอบคลุมแนวทางการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรผ่านสื่อดิจิทัลตลอดจนการสื่อสารภายใต้กรอบกฎหมายโดยเฉพาะพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA รวมถึงการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตอย่างถูกต้องและเหมาะสมสำหรับหัวใจสำคัญของการสื่อสารนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรพูนผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ได้เน้นย้ำหลัก3ประการได้แก่การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและบริบทให้รอบคอบก่อนเผยแพร่และประการสุดท้ายใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ควบคู่กับจริยธรรมและความรับผิดชอบ
1: การสื่อสารที่ดีต้องช่วยให้ประชาชนเข้าใจว่าสิ่งที่สำนักงานปปช.ดำเนินการมีความหมายและเกี่ยวข้องกับสังคมอย่างไรจึงขอฝากหลักสำคัญไว้3ประการคือยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและบริบทให้รอบคอบก่อนเผยแพร่และใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์มีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบหากทุกท่านสามารถนำหลักเหล่านี้ไปใช้ร่วมกันได้การสื่อสารของสำนักงานปปช.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคก็จะมีเอกภาพมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนได้อย่างมากยิ่งขึ้น
0: จากแนวทางดังกล่าวปปช.มุ่งให้บุคลากรสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายและคดีทุจริตให้ประชาชนเข้าใจง่ายถูกต้องและไม่กระทบสิทธิของผู้ที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังมุ่งสร้างเครือข่ายนักสื่อสารของปปช.ให้มีมาตรฐานเดียวกันเชื่อมโยงการทำงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องถึงประชาชนอย่างเป็นระบบท้ายที่สุด Smart NACCInfluencer จึงไม่ใช่เพียงการผลิตเนื้อหาบนโลกออนไลน์แต่คือการสร้างนักสื่อสารภาครัฐที่ยึดความถูกต้องโปร่งใสและรับผิดชอบเพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในสังคมวาสนาตระเกตรายงาน
2: กรุงเทพมหานครตรวจร้านรับซื้อของเก่าโดยใช้กลไกสารวัตรสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดระเบียบมาตรฐานสุขลักษณะและสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการการทำงานระหว่างสำนักอนามัยและสำนักเทศกิจเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชนติดตามเรื่องนี้ในช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: ข้อข่าวเล่าประเด็น
4: การดูแลคุณภาพชีวิตของคนในเมืองใหญ่ทั้งในมิติความสะอาดความปลอดภัยและการลดปัญหามลภาวะถือเป็นภารกิจสำคัญที่กรุงเทพมหานครมุ่งมั่นขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องร้านรับซื้อของเก่าจึงเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่ต้องควบคุมมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างรัดกุมเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคหรือส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างล่าสุดกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ตรวจย่านซอยประชาสงเคราะห์เขตดินแดงพบว่าร้านส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์แต่ยังต้องปรับปรุงด้านสุขอนามัยเพิ่มเติมเช่นปัญหาน้ำขังการจัดเก็บสิ่งของไม่ให้เกินพื้นที่รองรับและมาตรการป้องกันอัคคีภัยโดยนายพรอนพงศ์วิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งเน้นการให้คำแนะนำและจัดระเบียบร้านรับซื้อของเก่าควบคู่ไปกับการซักซ้อมแนวทางการทำงานของสารวัตรสิ่งแวดล้อมที่เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักอนามัยและสำนักเทศกิจในการใช้มาตรฐานเดียวกันเข้าตรวจสถานประกอบการอย่างเป็นระบบก่อนเปิดปฏิบัติ

0: การอย่างเต็มรูปแบบในเดือนตุลาคมนี้เพื่อยกระดับความปลอดภัยและสุขภาวะที่ดีของประชาชน
1: ตอนนี้เราอยากจะทําเรื่องของสารวัตรสิ่งแวดล้อมเป็นการรวมพลังระหว่างนักอนามัยดูแลเรื่องสุขลักษณะและเกี่ยวกับใบอนุญาตกับเทศกิจที่ดูแลเรื่องพรบสาธารณสุขให้ทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดให้ทุกเขตเนี่ยเป็นแนวทางเราก็มีเช็คลิสต์เวลาออกตรวจทั้งร้านอาหารตลาดไซต์ก่อสร้างรวมมาถึงกิจการจะมีเป็นสารวัตรสิ่งแวดล้อมระดับเขตจะเปิดตัวสักเดือนตุลาแต่ก็จะมีทีมจากส่วนกลางเข้าไปสุ่มตรวจด้วยพยายามจะซักซ้อมแนวทางเอาเช็คลิสต์มาดูว่าถูกต้องมั้ยเราก็จะเข้ามาตักเตือนแล้วก็คำแนะนำแล้วก็มาตรวจดูเรื่องดับเพลิงด้วยให้ทุกอย่างมันปลอดภัยทำเช็คลิสต์เดียวกันทุกคนเห็นว่าแต่ละคนทำอะไรอยู่ก็ลงตรวจพร้อมกันหลักเราก็จะใช้เรื่องสุขลักษณะเป็นตัวนำในการตรวจเพราะว่าเขาต้องมาขอใบอนุญาตด้านนี
0: ้ขณะเดียวกันสำนักเทศกิจที่มีบทบาทสารวัตรสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายนี้อย่างเป็นรูปธรรมนั้นนายวรชนถาวรพงศ์รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจเล่าว่านโยบายดังกล่าวนำไปสู่การปรับเปลี่ยนบทบาทของเจ้าหน้าที่เทศกิจที่เดิมมุ่งเน้นการจัดระเบียบผู้ค้าและพื้นที่ทางเท้าสู่การเป็นผู้กำกับดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้านรวมไปถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยโดยใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
2: บทบาทหน้าที่หลักเนี่ยก็เป็นฝ่ายเทศกิจส่วนกลางแล้วก็สำนักงานเขตในระดับส่วนกลางก็จะดูแลทั้ง50เขตก็เราก็เป็นเลขาของคณะกรรมการชุดนี้ทำงานร่วมกับฝ่ายสำนักอนามัยสำนักสิ่งแวดล้อมอาจจะมีสำนักโยธาเข้ามาเกี่ยวข้องในบางส่วนนอกจากวันนี้ต่อไปมันเปลี่ยนภาพจากเดิมเราดำเนินการกับผู้ค้าแผงลอยเป็นหลักแต่ว่าช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้สำนักสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ใช่แค่ระเบียบอย่างเดียวเป็นเรื่องของการปกป้องคุณภาพชีวิตของคนเมืองเนี่ยเราก็จะดูในทุกๆมิติไม่ใช่เฉพาะแค่สิ่งกีดขวางบนทางเท้าอย่างไรที่มันก่อเกิดพลพิษนะครับฝุ่นหรือว่าปล่อยน้ำเสียลงคลองแล้วก็รีพอร์ตเข้ามาในระบบของเทศกิจลาดตระเวน
0: การบูรณาการทำงานของสำนักอนามัยและสำนักเทศกิจของกรุงเทพมหานครผ่านกลไกสารวัตรสิ่งแวดล้อมจึงถือเป็นการยกระดับจากการตรวจตามรอบแบบเดิมสู่การทำงานเชิงรุกด้วยเกมมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและร่วมกันดูแลพื้นที่ชุมชนให้มีมาตรฐานปลอดภัยและน่าอยู่อย่างแท้จริงฉนัญชิดาสังทองรายงาน
3: Gems and Tivoli Fair, World's Leading Gems and Tivoli Destination. กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Tivoli Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Tivoli Design เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT
4: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
5: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวและรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกเพราะอะไรนะทุกเพราะอากาศมันหนาวทุกใจเพราะอะไรนะหลายคนจะตอบว่าทุกใจเพราะอากาศหนาวแต่แล้วยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวและมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 99.5 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตไทยสิทธิ์โปร่งใสใสใส

ับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์มีเสียงเลือกตั้งออกมาแสดงพลังไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเข้าคูหากากบาทเบอร์เดียว27กันยายนนี้รวมพลังไปเลือกตั้งตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตหายสิทธิ์โปร่งใสใสองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1สิทธิ์1เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เข้าคูหากาบาเดียวเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13หลัก 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจำนวน1หมายเลข5หย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิของท่านที่มีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันนะครับครับครับครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะก้าวไกลถ้าประชาชนพร้อมใจกันไปเลือกตั้งร่วมพลังสุจริตใช้สิทธิ์อย่างโปร่งใสใส

0: องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์มีเสียงเลือกตั้งออกมาแสดงพลังไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเข้าคูหากากบาทเบอร์นี้27กันยายนนี้รวมพลังไปเลือกตั้งตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตหายสิทธิ์โปร่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1สิทธิ์1เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เข้าคูหากาบาเดียวเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง1ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง2ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13หลัก3รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ4เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจำนวน1หมายเลข5ย้อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิของท่านที่มีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะก้าวไกลถ้าประชาชนพร้อมใจกันไปเลือกตั้งร่วมพลังสุจริตท้ายสิทธิ์อย่างโปร่งใส
1: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

0: ราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่เคารพรักทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1สิทธิ์1เสียง
1: รายการเก็บข่าวมาคุยผมธีรพงษ์โสดาศรีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ดำเนินรายการสดๆเพื่อท่านนะครับ 8:12 นนะครับก็ที่หมู่บ้านสิริพร3ฝนเพิ่งหยุดตกเมื่อสักครู่นี้นะครับพออากาศดีวันนี้ครับก็รายการนี้จัดขึ้นก็อาสาจิตอาสานะครับก็อยากจะใช้วิชาความรู้ที่ร่ำเรียนมาได้มาทำงานทางด้านสื่อสารมวลชนเอาข่าวข้อมูลต่างๆมาให้ท่านได้ฟังกันนะครับก็โดยมีนโยบายคือเทิดทูนสถาบันชาติชาติประกอบด้วยอะไรบ้างล่ะผู้คนรัฐบาลอำนาจอธิปไตยแผ่นดินอะไรประมาณนี้นะครับชาติศาสนาเราก็ให้การรับรองศาสนาต่างๆ5ศาสนาประเทศไทยเรานะครับศาสนาพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูศาสนาพุทธของเรามีคนนับถือเป็นอันดับ4ของโลกนะครับไม่ใช่ประเทศไทยเราประเทศเดียวนะครับจีนทิเบตญี่ปุ่นเกาหลีศรีลังกาแล้วก็ค่อยมาไทยกัมพูชาลาวพม่าเหล่านี้นะครับนี่คือเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับชาติก็ประกอบด้วยอธิปไตยนะครับการมีอธิปไตยของชาตินะครับอำนาจอธิปไตยอำนาจตุลาการศาลนิติบัญญัตินะครับแล้วก็บริหารนั่นคือเราเทิดทูนอันนี้นะครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นจิตอาสาด้านประชาสัมพันธ์เนาะคุณศักดิ์ชัยเนาะก็นะครับถึงแม้ว่าจะนะครับไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่สำหรับการพูดนะครับผมคิดว่ายังไม่พร้อมเท่าไหร่นะสำหรับผมนะแต่พอที่จะพูดฟังรู้เรื่องเมื่อคืนนี้ก็ตื่นมาปกตินะครับออกกำลังกายปกติแล้วก็กินข้าวปกตินะครับทุกสิ่งทุกอย่างปกติแล้วเมื่อวานนี้ก็ตื่นอีกทีนึงมอง35นาทีนะครับรีบกุจลีกุจอมาจัดรายการเลยแต่ว่าวันนี้กินข้าวพร้อมเรียบร้อยพร้อมดร.เกษรีวิวัฒนะปัทภีอุดรภาพเสียงชัดเจนขอบคุณมากครับไปอุดรก็แวะผ่านไทยอาเซียนเฮ้าส์นะครับ GPS ไทยอาเซียนเฮ้าส์อยู่ทางถนนนู่นครับเลี่ยงเมืองทามาขอนแก่นของเรานี้นะครับก็เป็นไทยอาเซียนเฮ้าส์นะครับที่รองรับนักเดินทางที่อุดรจะจัดงานนี่แหละครับก็คงจะมีคนไปพักเยอะเลยนะครับก็ไม่มากครับสำหรับไทยอาเซียนเฮ้าส์นะครับห้องพักก็นิดหน่อยนะครับทำแบบถือได้ว่านะครับลองดูโอเคคุณแฮย่านี่อันนี้ห้องพักเยอะครับราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทลอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับก็คุณศักดิ์ชัยพี่ศักดิ์ชัยมั่งนะครับดีแล้วครับว่างั้นขอให้พระรัตนตรัยรักษาขอบคุณมากครับก็เหนื่อยนะครับก็สังเกตอาการอยู่ทุกวันครับมือชาเท้าชาอยู่นะขณะที่ผมมาจัดรายการนี่นะครับยังไม่หายสำหรับมือชาเท้าชาแต่ก็ยังพูดได้นะครับแล้วก็มีใครอีกบ้างสมนึกอินหามาศชัดเจนครับว่างั้นนะครับดร.เจริญพรคำจารย์กัลยาณมิตรจากศรีสงครามนครพนมจัดรายการวิทยุด้วยเกษียณมาแล้วก็เป็นอาจารย์นะครับที่มีคนรู้ความรู้ความสามารถมีคติว่ารู้ว่างูตัวไหนมีพิษก็อย่าเข้าไปใกล้รู้ว่าคนไหนไม่จริงใจก็อย่าเข้าไปคบหาสวัสดีครับนี่เป็นคตินะครับประจำวันคุณศักดิ์ชัยจิตอาสาด้านประชาสัมพันธ์ว่างั้นนะครับขอบคุณมากครับก็สวทขอนแก่นก็พร้อมแล้ววันนี้คุณอัธพลสวัสดีครับแจ้งชื่อคนที่เป็นช่างรับผิดชอบมาจะดีครับดีมากเลยขอบคุณมากครับคุณอรรถพลคนขยันของเรานะครับระวิพลอุ่นลอยสวัสดีครับฝนโปรยครับที่หนองเรือติดตามเช่นเดิมครับขอบคุณมากครับวันนี้เสื้อเขียวสดใสว่างั้นนะครับคุณสุพลทิพย์จันทวงศ์ติดตามรับฟังเป็นประจำนะครับโอเคนะครับวลัยพรตันตระบัณฑิตสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเคนะครับทักทายมาครับยินดีรายการนี้จันเงาะหารจริงก็ติดตามรับฟังแม็กผู้ใหญ่บ้านการเงินอย่าลืมนะวันที่14นะวันจันทร์นะคุณแม็กผู้ใหญ่บ้านการเงิน วันที่14กันยายนนี้เราจะไปบรรยายที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์นะไปถึงผมก็ประมาณ5:30 6:00 เราจะออกประมาณนี้นะเพราะว่าจะไปจัดรายการอยู่ที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในวันที่14นะครับวันจันทร์นะครับท่านผู้ฟังอยู่ทั้งวันละจะไปบรรยายเรื่องการพูดทางหอกระจายข่าวให้กับผู้รับผิดชอบหอกระจายข่าวของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้ฟังกันแล้วก็มีฝึกภาคปฏิบัตินะครับโดยมีผู้ช่วยก็คือทีมงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับฉะนั้นย้ำทางอากาศอีกครั้งนึงนะครับให้กับคุณแม็กผู้ใหญ่บ้านการเงินได้รับทราบนะครับรับทราบรับชมนะครับขวัญประชาระเริงชมจากหนองบัวลำพูภาพเสียงชัดเจนครับสีเสื้อแจ่มมากครับวันก่อนก็ไปหาซื้อเสื้อไอ้คล้าวมนรักลูกทุ่งนะครับอีกแต่ว่ายังไม่มีว่างั้นนะครับยังไม่มีโอเควันชัยพาลีรักเสียงชัดเจนดีมากสกลนครขอบคุณมากครับคุณยายนิ่งนองก็กำลังชมเหมือนกันนะครับขอบคุณมากครับคุณสมเด็จพรมทาฝนตกตั้งแต่ก่อนสว่างตอนนี้ยังเปรย์ๆที่บ้านแฮดครับชัดเจนทาง Facebook และ FM ครับว่างั้นนะครับขอบคุณที่แจ้งผลการรับฟังจากท้องที่ต่างๆนะครับท่านฟังที่ไหนชมที่ไหนก็บอกมาด้วยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับสำหรับช่างเทคนิคสถานีวิทยุของเราก็จะได้ปรับปรุงจะได้รับทราบการออกอากาศว่าทาง Facebook เป็นยังไงทางวิทยุเป็นยังไงตอนนี้ออกทางวิทยุ FM นะครับก็เสียงโอเคสีโอเคเสียงนี่ตอนแรกว่าจะจัดอยู่ในห้องส่งที่บ้านนะตอนแรกนะก็วันนี้นะแต่พอดีฝนเริ่มหายแล้วก็เลยออกมาพูดที่ห้องส่งก็ดูว่าแสงมันจะดีไหมก็คุณยายนิ่งน้องก็บอกว่าแสงเสียงสีชัดเจนขอบคุณมากครับก็สมเด็จพรมทานะครับบ้านแฮดชัดเจนนะครับวันชัยพาลีรักอาจารย์วันชัยคนขยันอุบลวันนะครับวันนี้คลื่นวิทยุเสียงดังชัดเจนดีค่ะครับค่ะวิทยุเสียงดีนะครับก็มีกำลังใจจัดด้วยวันนี้ฟังชัดเจนครับว่างั้นนะครับวันนี้วันอะไรเนี่ยพฤหัสเลยวันนี้เนาะวันชัยพาลีรักขอบคุณที่แวะชมคอนเสิร์ต60ไม่สะดวกแก่เมื่อวานนี้ครับผมก็ฟังเท่าที่มีโอกาสจะฟังนะครับผมติดตามท่านที่มีกิจกรรมต่างๆถึงแม้เกษียณมาแล้วอาจารย์วันชัยก็ยังมาทำจิตอาสานะครับอาศัยความรู้ความสามารถความชอบนี่แหละครับอิทธิบาท4ในการทำงานเนาะคุณแม็กผู้ใหญ่บ้านการเงินรับชมนะฟังวันที่14นะแม็กผู้ใหญ่บ้านการเงินครับเราจะไปที่กาฬสินธุ์ไปถึงบ้านผมก็5:45ก็แล้วกันเนาะเราจะได้รีบเดินทางไปนะครับ8:00 เราก็จะไปจัดรายการอยู่ที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์นะวันจันทร์ที่14นะครับก็ขอบคุณนะครับท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรับชมไปได้อยู่นะครับยังไปได้ก็นี่ครับอาศัยที่คุณแม็กผู้ใหญ่บ้านการเงินจะช่วยกรุณาขับรถไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับโอเคนะท่านผู้ฟังครับก็ทักทายท่านและทักทายมาได้ตลอดเวลานะเวลาขณะนี้8:20 ครับก็ตอนนี้ผมจะดูว่ามีข่าวมีคราวอะไรบ้างที่จะนำเสนอท่านผู้ฟังนะครับในวันนี้ที่ผมเตรียมไว้ข่าวเยอะนะครับวันนี้ข่าวเยอะมากเลยไม่ใช่เยอะตามปกติผมต้องเอาข่าวบางข่าวไปไว้ในวันพรุ่งนี้ที่มันยังไม่เร่งด่วนจนเกินไปนี่ก็คือให้มันครบองค์ประกอบข่าวนะครับข่าวทั้งใกล้ทั้งไกลข่าวทั้งกระทบต่อคนจำนวนมากและข่าวแปรข่าวอะไรต่างเหล่านี้แหละนะครับก็มาให้ท่านได้ฟังกันฝนนะครับทางอีสานบ้านเราขอนแก่นของเราด้วยนะในระยะนี้ก็จะมีฝนนะครับฝนตกหนักด้วยบางแห่งนะครับในเมืองไม่แน่ใจนะครับปกติแล้วถ้าฝนตกในขอนแก่นเดี๋ยวนี้นะน้ำจะท่วมอยู่ตลอดเลยนะครับแต่บ้านผมที่ผมพูดอยู่นี้ไม่มีท่วมหรอกครับถ้าท่วมเราก็มิดเลยขอนแก่นนะครับเพราะว่ามันอยู่มอดินแดงนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของมอดินแดงนะ ที่หมู่บ้านสุริพร3นี่บ้านนวลม่วงนะครับฉะนั้นน้ำไม่ท่วมขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงคุณสมพิษพี่สมพิษภูมิเกิดสวัสดีครับท่านเหมือนกันขอบคุณมากครับพี่สบายดีเนาะรักษาสุขภาพผมดูตลอดเวลาคุณศักชัยบอกว่าขีปนาวุธมิสไซล์ภาษาอังกฤษเนาะขีปนาวุธของอิหร่านหลายลูกโจมตีฐานทัพอากาศมูฟฟักสันติของกองกำลังสหรัฐในจอร์แดนเหมือนกันนะครับโอเคเขาก็รบกันไปฆ่ากันไปนะครับสหรัฐอิหร่านในแถบตะวันออกกลางประเทศไทยเราโชคดีนะครับที่เคารพกันแถบนั้นก็จะนี่แหละครับมีผลประโยชน์เรื่องน้ำมันมีผลประโยชน์เรื่องการเดินทางนะครับแต่ของเราเนี่ยโชคดีครับเราอยู่ในชัยภูมิที่เหมาะสมอาหารการกินเป็นครัวของโลกนะ

ครับตอนนี้ออกอากาศอยู่ครับเดี๋ยวสักครู่ออกอากาศแน่ครับท่านได้พูดออกอากาศแน่ผมเปิดมาหลายวันแล้วนะครับโอเคนะอาจารย์วรศิลป์นิรเขตสวัสดีครับเช้าที่พันนานิคมเช้าตรู่อุณหภูมิ24เมื่อคืนนี้ฝนตกพรำๆเช้านี้มีแดดรำไรทางอย่าเพิ่งโทรตอนนี้นะครับเพราะว่าจะเปิดโอกาสให้โทรอยู่แต่ว่าให้ผมพูดให้จบก่อนแล้วก็ค่อยบอกว่าผมจะบอกเองว่าให้โทรได้นะครับคุณสันติภาพก็คงจะเข้าใจนะครับขอบคุณมากครับต่อไปมีที่ไหนอีกนะครับเอกชัยพัทรศิริพันธ์อินเดียร้อนตาย 30,000 กว่าคนข่าวเช้าต่างประเทศเช้านี้ว่างั้นครับนี่ครับบ้านเราโชคดีครับอากาศดีอาหารดีนะครับแล้วก็ผู้คนดีไม่มีแผ่นดินถล่มไม่มีอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็เราชาวไทยโชคดีแล้วที่เกิดเป็นคนไทยนับถือศาสนาพุทธแล้วก็ที่สำคัญมีพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยเรานักการเมืองก็กำลังวุ่นวายกันอยู่ในขณะนี้ของไทยเรานะครับก็ก็เป็นเรื่องของประเทศไทยเราความโชคดีมีหลากหลายฝรั่งบอกเองนะครับชาวจีนบอกเองว่าคนไทยโชคดี10อย่างนู่นนะครับที่ผมไปบรรยายอาหารการกินการเดินทางการเป็นศูนย์กลางการไม่อยู่ในวงแหวนแห่งไฟนะครับการมีอัธยาศัยไมตรีที่สำคัญคือนี่แหละนะครับเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยนะครับอากาศขอนแก่นขณะนี้25องศาฝนตกปล่อยคลำคลำก็ได้นะฝนนี่ครับอุดรกับอุบลก็25ต่างนู้นไม่มีฝนนะมีขอนแก่นเราเนี่ยฝนตกโปรยๆกรุงเทพ28องศาเซลเซียสนะนี่ก็เรื่องของฝนนะครับตอนนี้ค่าฝุ่นก็คงจะเป็นปกตินั่นแหละนะครับน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์มั่งนะครับสำหรับค่าฝุ่นนี่มลพิษนี่ครับถ้าหากว่ามันวิกฤตนะครับหรือจะค่อนข้างวิกฤตผมก็จะนำมาพูดให้ฟังมันจะเป็นในช่วงที่เผาอ้อยเผาป่านั่นแหละนะครับแต่ตอนนี้มีฝนก็ยังปกติอยู่นะครับข้อมูลน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์น้ำปกติเมื่อวานน้ำและขณะนี้น้ำนะครับ 36% ของความจุอ่างนะเมื่อวานน้ำไหลเข้า 4,900,000 ลูกบาศก์เมตรนะแล้วก็ปล่อยออกเมื่อวานนี้3,070,000 ลูกบาศก์เมตรครับนี่ก็เป็นเรื่องของน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ที่นำมาให้ท่านได้ฟังกันนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วมาดูข่าวนะครับที่วันนี้ที่ผมรวบรวมไว้นะครับมีอะไรบ้างนะครับเกริ่นให้ท่านได้ฟังก่อนบางทีก็เป็นเกริ่นอย่างเดียวเพราะว่าข่าวเยอะนะครับบางทีก็อาจจะอธิบายให้ฟังด้วยคุณวันชัยตุ้ยด้วงสวัสดีนะครับคุณผสมสุขเล็กสงวนเงินนี่ FCเป็นประจำแล้วก็เป็นที่ปรึกษาทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของเราชำนาญมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีนะครับคุณวันชัยบอกว่าเช้านี้บ้านผมฝนตกพรำๆครับหนองยาขนกนะที่พยืนทางไปพยืนนะครับข่าววันนี้ครับมีประเด็นที่สนใจดังนี้ครับผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่า CAAT พร้อมคณะครับได้เข้าเฝ้าณพระที่นั่งอัมพรสถานเพื่อทูลเกล้าถวายใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่นักบินแด่ในหลวงและพระราชินีอย่างเป็นทางการคือการเป็นนักบินนี่ไม่ใช่ไม่มีความรู้ความสามารถนะครับแต่ว่าพระองค์ท่านนี่เรียนรู้มานะครับทางด้านการบินก็ชอบนะครับมีชั่วโมงการบินครบถ้วนทุกประเภทละบินได้นะครับหลายประเภทในเครื่องบินเป็นครูสอนนักบินด้วยพระราชินีก็เหมือนกันไปฝึกกริปเพ่นเมื่อไม่กี่วันมานี้ผ่านการอบรมมาแล้วฉะนั้นทั้งสองพระองค์นั้นก็มีความรู้ความสามารถมีบินบุญของชาวไทยเรานะครับที่มาถูกที่ถูกเวลาในสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งความมีระเบียบวินัยของพระองค์นะครับจากวิทยาการทหารดันทรูนสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียนะครับก็มีระเบียบวินัยเคยอายุ24ปีนะครับพูดง่ายๆร้อยเอกนำกำลังทหารตำรวจประชาชนต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่บ้านหมากแข้งอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
นะครับผมไปดูแล้วนะครับที่บ้านหมากแข้งนี้นะครับฐานบ้านหมากแข้งนะครับปลอดภัยนะครับปัจจุบันนี้นะครับเป็นอนุสรณ์สถานนะครับแล้วก็อยู่ในป่านะครับแต่ว่าการเดินทางปลอดภัยสะดวกสบายทางลาดยางตลอดเลยนะที่ผมไปด่านซ้ายไปไม่ไกลครับประมาณ20กิโลมั้งเนาะโอเคนั่นก็เป็นเรื่องของมาถูกที่ถูกเวลาครับในหลวงของเราราชการปัจจุบันนี้ทินสกาวชาวศิวิไลนี่ครับคุณประสมสุขบอกว่าสวัสดีครับรับฟังทางเลี่ยงเมืองบ้านผือฝนตกรัวๆเลยครับวันนี้จอสว่างมากครับเสื้อสีเขียวเด่นมากใส่แล้วรอครับเหมือนกันครับเสื้อสะท้อนแสงนะครับเสื้อนี่นะครับก็พยายามที่จะใส่เสื้อสะท้อนแสงนะครับคุณจิดาภาแก่นนาคำสวัสดีค่ะท่านอธิบดีติดตามนะคะขอบคุณมากครับขนมอร่อยดีครับผมสั่งไว้แล้วนะวันที่20จองไว้แล้วห้ามหมดก่อนนะครับกลัวไม่พอนะครับเพราะว่าต้อนรับแขกจากอุบลจากกรุงเทพประมาณนี้เนาะโอเคนะครับข่าวแรกก็ผ่านไปแล้วนะครับข่าวต่อมานะครับที่ประมวลไว้ในหัวข้อข่าวที่น่าสนใจประจำวันนี้มีอะไรบ้างนะครับก็ลองติดตามรับฟังดูนะครับข่าวต่อมาครับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนอีสานตอนบนรวมทั้งขอนแก่นให้รับมือฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่9ถึง12นี้นะครับกันยายนข่าวต่อมาครับจังหวัดขอนแก่นจัดประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับองคมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานต่างๆที่พระองค์ท่านทรงให้องคมนตรีมามอบให้ที่อำเภอบรรจาคีรีขอนแก่นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับก็ประชุมเตรียมความพร้อมข่าวต่อมาขอนแก่นเปิดทำหมันสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของฟรี16และ17กันยายนนี้พร้อมรับจิตอาสาช่วยดูแลว่างั้นนะครับทำหมันของสุนัขแมวที่จริงแมวเนี่ยชื่ออย่างเป็นทางการเหมือนกับสุนัขเนี่ยคนละระดับคำนะครับแต่ว่าบางทีพอเป็นคำระดับเดียวกันฟังไม่เข้าใจอีกฉะนั้นอริสโตเติลปราชากรีกบอกว่าจงคิดอย่างปราดแต่ใช้ภาษาสามัญที่คนอื่นเข้าใจได้แมวถ้าสับทางการกับสุนัขสุนัขปกติเรียกหมานะครับหมากับแมวนี่ครับกลุ่มเดียวกันถ้าสุนัขแมวก็ต้องยกระดับภาษาแมวก็เป็นวิลานะครับถ้าผมบอกว่าทำหมันสุนัขและวิลาเข้าใจไหมล่ะตอนนี้เนาะเอานั่นก็คือเรื่องของภาษาไทยนะครับข่าวต่อมาครับคุณประสมสุขครับศาลเจ้าปึงเถากงมาขอนแก่นที่ริมบึงแก่นนครนะครับเปิดรับสมัครองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิมสองประเภทนะขอเชิญชวนน้องๆร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีศาลเจ้านี่ครับปึงเถากงมาสมัครรับตอนนี้ก็ถึง15กันยายนนี้นะพูดง่ายๆว่าเอาคนสวยสวยๆไปเดินนะครับแห่ในงานศาลเจ้าปึงเถาคงมาขอนแก่นนี้นะครับเปิดรับสมัครอยู่นะจนถึง15กันยายนนี้นะครับข่าวต่อไปข้อมูลจากสำนักงานกพ.เจาะลึกกำลังบุคลากรภาครัฐของประเทศไทยปี67มีทั้งหมดทั่วประเทศ 3,4485 คนนะเมื่อปี67นั่นเองนะครับให้ท่านได้รู้ว่าข้อมูลบุคลากรของไทยเราก็เยอะนะครับบางคนก็ได้มาเพราะความรู้ความสามารถบางคนก็ทุจริตเส้นสายต่างๆนะครับทำงานก็ไม่เป็นนะครับบางคนนะครับแต่ว่าบางคนก็เก่งกว่าแล้วแต่ว่ามันเยอะ 3,4400 กว่าคนนะครับข่าวอีกข่าวนึงครับกรมการขนส่งทางบกชี้แจงเรื่องการทำพรบประกันภัยรถยนต์ฉบับใหม่ตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยปี69เนี่ยว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็ต้องทำความเข้าใจแล้วนะสำหรับเรื่องของพรบประกันภัยรถยนต์ฉบับใหม่นะครับก็มีอยู่ข่าวหนึ่งผมเห็นข่าวจากท่านธงทองจันทรังสุนะครับท่านบอกว่าการนั่งแถวเดียวกับพระภิกษุสงฆ์เนี่ยควรนั่งแบบไหนอย่างไรและมีกริยามารยาทอย่างไรจึงจะเหมาะสมว่างั้นนะครับ
เอานี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับพระภิกษุสงฆ์นะครับข่าวต่อมาครับเครื่องราชอิสริยพรคุณจะเฉลิมส่งยังผมยังไม่ส่งนะเนี่ยเครื่องราชอิสริยพรต้องรีบนำไปคืนนะสิ้นเดือนกันยายนนี้ค่าปรับจะขึ้นเป็น3เท่านั้นราชกิจจานุเบกษาประกาศแล้วกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยพรและเหรียญราชอิสริยพรที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมายปีหนึ่งปีหนึ่งปัจจุบันนี้นะครับมีผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยพรเยอะนะครับการจัดทำให้คนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ C8 C9 ก็ได้แล้วนะครับฉะนั้นมันก็เยอะเครื่องราชอิสริยพรเมื่อได้แล้วไม่ส่งคืนนะครับตอนนี้ก็เลยออกระเบียบใหม่บอกว่าจะต้องส่งคืนถ้าไม่ส่งคืนภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้3เท่านะของราคาที่เคยมีในอดีตนี่ผมก็ต้องรีบหาแล้วแต่ว่าหาครบแล้วผมมีทั้งหมดที่ยังไม่ส่งคืนนี่นะ3สายเลยนะครับที่อยู่ผมคุณวิภาวันคุณเล็กอิ่มเสมอสวัสดีท่านพี่วันนี้เขียวเหนียวซับเลยว่างั้นขอบคุณมากครับมันท้องฟ้าคึมๆสักนิดนะครับก็เลยคึมฟ้าคึมฝนให้มันแสงสว่างชัดเจนนะครับวิเชียรตอริสติดตามรับฟังขอบคุณมากนะครับก็โอเคนะครับต่อไปข่าวต่อไปฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการกลับมาคึกคักมีนักท่องเที่ยวแห่ชมเป็นจำนวนมากจากที่ซบเซาระยะหนึ่งไม่มีคนเลยนะครับเป็นเกือบปีเลยนะฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการผมก็ยังไม่เคยไปดูผมเคยไปแต่เมืองโบราณไป 2-3 ครั้งนู่นที่เมืองโบราณไปถ่ายรูปนะครับเนื้อที่กว้างขวางใหญ่โตนะครับของแต่ละวันตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวไปชมเยอะที่เมืองโบราณสมุทรปราการนะแต่ที่ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการนี้คนน้อยแต่ก่อนนั้นเดี๋ยวนี้คึกคักแล้วว่างั้นนะครับเคาะแล้วตอนนี้ไทยเที่ยวไทยพลัส69รัฐออกค่าที่พักและค่าเที่ยวฟรีสูงสุด 17,500 บาทว่างั้นนะครับเนาะหุนเซนข่าวเขมรบ้างหุนเซนโกรธตัวสันแล้วที่ผอ. JIC ของเราพาคณะ AOT สื่อมวลชนทหารที่ประจำอยู่ในสถานทูตต่างๆของประเทศไทยเรารวมทั้งผู้สื่อข่าวร้อยชีวิตนะครับพาไปดูเลยบุกห้องใต้ดินตึกนรกแถวปอยเปตได้รู้ความลับในรังสแกมเมอร์หมดแล้วหุนเซนพอรู้เช่นนั้นโกรธตัวสั่นนะครับแอบไปยังไงไม่บอกไม่กล่าวกันไทยไม่ได้ไปเห็นสิ่งต่างๆที่นะครับเขมรทำประท้วงไทยเลยทันทีบอกว่าไม่มีสิทธิ์พาบุคคลที่3เข้าพื้นที่หากกัมพูชาไม่อนุญาตในพื้นที่ของไทยเรานะครับที่เขมรยึดได้แล้วก็มาตั้งรังปืนกลขุดสนามเพราะต่างๆนะครับเราก็พาทูตทหารสื่อมวลชนต่างๆไปดูนะครับเจอความจริงนี่ก็เป็นเรื่องของกัมพูชาหรือว่าเขมร 8:36 น.ครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังก็กำลังฟังรายการเก็บข่าวมาคุยผมธีรพงษ์โสดาสีดำเนินรายการเอาในช่วงครึ่งนี้ให้ท่านโทรก่อนเอาโทรท่านที่อยากจะโทรให้โทรแล้วเชิญนะครับเอาเรื่องอื่นๆทุกเรื่องที่ท่านสนใจสั้นๆนะ2 นาทีไม่เกินนั้นบอกว่าคือใครโทรที่ไหน

0: ครับครับครับพูดเลยพูดเลยครับ
1: เป็นไงก็คิดว่ามันสบายใช่ไหมครับ
0: ครับครับครับครับ
1: แล้วก็ขอให้พรให้ท่านผู้ชมอย่าหายวันหายคืน
0: ครับ
1: ได้เป็นสื่อกลางให้กับประชาชนนะครับ
0: ครับปิดวิทยุด้วยก็ดีครับเสียงจะไม่สะท้อนครับปิดวิทยุของท่านด้วยได้ยินครับเราได้ยิน
1: ตอนนี้ลดลงแล้วเรียบร้อย
0: โอเคครับอ้าว
1: ครับ
0: เรื่องอะไรวันนี
1: ้วันนี้มีโอกาสอยากจะคุยกับคนจะลงถนนเนี่ยมีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์คนตั้งม็อบมีสิทธิ์มีสิทธิ์ครับผมมองดูแล้วคนคนนี้ครับเป็นผู้ที่ทำลายความสุขของประชาชนมาตลอดบอกชื่อเลยครับนายสุทธิที่สองคนชายยาเขาเรียกว่าเช็คลิ้มเช็คลิ้ม
0: เขาจะลงถนนวันนี้ใช่ไหมครับอ้าวครับ
1: คือถ้าเราลงได้ผิดกฎหมายไหมไม่ผิดถ้าทำถ้าคนนี้ลงถนนแล้วก็กฎหมายแล้วก็ประชาชนตั้งวันที่จับได้ไหมครับท่านขออนุญาตจังคนนี้แหละครับท่านเทียบครับเป็นคนที่แจกแยกประชาชนจับนั้นได้แล้ววันนั้นแกที่เรียกว่าทีมจำกัดพอดีโยธีเพื่อนคนหนึ่งประกาศพอดีว่าถ้าใครไม่รักนายหลวงไม่ใส่เสื้อเหลืองใครรักนายหลวงใส่เสื้อเหลืองวันนั้นแหละครับวันที่แกประกาศจะยุ่งฟ้าต่ำทำสินแดงแยกประชาชนคนนี้แหละครับเสื้อแดงเกิดขึ้นมากับวันนี้ก็เพราะคนที่คนเดียวดังนั้นคนนี้เป็นคนที่แจกแยกประชาชนมาตลอดผมก็เห็นด้วยครับที่จะชี้ว่าถนนวันนี
0: ้
1: ใช่ไหมครับ ทำให้คนไทยแจกแยกกันเพราะคนที่คนเดียวเช็คนิ้งคนนี้นะครับถูกยิงมาแล้ว
0: ครับพอแล้วนะ
1: ถูกยิงมาแล้วใส่กุญแจประกาศ
0: ครับ
1: ฉะนั้นประกาศเลยครับว่าใครไปแล้วแต่ที่ไปลงการคุณจับแกนะครับผมประนามว่าเป็นผู้ที่จัดนอนเลยใครไปแล้วแต่ครับท่านลงถนนกับแกนะครับเป็นคนทำลายชาติสร้างความทุกข์เพื่อสุขประชาชน
0: โอเคเน
1: า
0: ะ
1: ขอประนามขอประนามประจานเลยครับว่าคนคนนี้เป็นคนทำแต่แยกไป
0: ครับครับครับครับโอเคครับครับครับขอบคุณมาก
1: เรื่องฟ้าต่ำทั้ง
0: ครับครับขอบคุณมากครับก็ได้ความแล้วที่ท่านพูดมานะครับเพราะถ้านานไปมันก็จะวนไปที่เดิมอีกนะครับคนอื่นก็พลาดโอกาสที่จะโทรด้วยนะครับและที่จะฟังเรื่องราวข่าวคราวต่างๆดีครับดีฉะนั้นสิทธิเสรีภาพต้องอยู่ภายใต้กฎหมายภายในขอบเขตนะครับการแสดงความคิดเห็นต่างๆก็อยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายนะครับนี่ก็ในหลวงของเรานะครับก็ได้รับนะครับใบรับรองจากองค์การสำนักงานการบินพลเรือนแล้วใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่นักบินทั้งสองพระองค์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านการฝึกหัดอย่างหนักแล้วไปลงที่ภูฏานที่มีภูเขาทั้งสองพระองค์ก็ไปมาแล้วนะครับข่าวต่อมาครับนะเห็นอาจารย์ก็นึกถึงไข่ต้มดีครับกินไข่ต้มทุกวันผมก็กินไข่ต้มทุกวันครับขอบคุณมากครับคุณนกนิชาอยู่บัวใหญ่เมืองระดับอาเซียนเลยนั่นเนี่ยเป็นยังไงสบายดีเนาะเดี๋ยวนะทักทายจะออกอัลบั้มใหม่ไหมคุณนกเช้านี้วังน้ำเขียวโคราชฝนตกโปรยๆอากาศเย็นสบายภาพเสียงชัดเจนโอ้

0: ผมก็ไม่ชอบแต่ก่อนชอบนะครับอาจารย์เดี๋ยวนี้ไม่ชอบเลยว่าทุกอย่างคืออย่างไอ้ครม.ปืนนะครับตอนนี้แหละครับเงินเราก็ซื้อใช่ไหมครับเงินเราซื้อมาจะไม่คิดว่าเราได้มันทำนี้ไม่ถูกครับอาจารย
1: ์อย่
0: างนั้นก็สะท้อนให้ไอ้พวกที่มีปืนถูกกฎหมายหน่อยนะครับ
1: ครับครับ
0: ตั้งใจครับผม
1: ขอบคุณมากครับเนี่ยกดสั้นๆแบบนี้ดีครับได้ใจความเห็นเขาปรับปรุงใหม่แล้วนะเสียงสะท้อนอาจจะพักพวกบางคนที่ไปดีครับท่านเหมาะสมครับท่านเสนอนะครับแต่ว่าต่อไปพลเมืองดีก็ไม่มีปืนแล้วนะครับมีแต่คนร้ายจะมีปืนโอมาเอาเชิญครับคุณสุทัศน์ครับเชิญครับ
2: สวัสดีครับการเมืองไหนครับ
1: ฮะเชิญ
2: ในเชิงเนื้อนัดกับกองเรืองปัญญาวัฒน์หัวหน้าพรรคประชาชนหรือว่าผู้นำฝ่ายค้านนะครับก็เชิญประชาชนลงถนนผมไม่ทราบว่าเขาขออนุญาตหรือเปล่าเพราะว่าการลงถนนทุกครั้งนี้มันต้องมีการขออนุญาตเจ้าของพื้นที่นะครับ
1: ครับ
2: ทีนี้เพื่อเขาลงถนนเนี่ยตัวเองจะไปไหมล่ะที่สร้างความวุ่นวายไปกดดันกกต.เพราะว่ากกต.เขาก็มีหน้าที่เขาอยู่เขาก็มีเกียรติศักดิ์ศรีนะจะเป็นว่าประมูลสว.ถ้าเป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ไม่ได้ดั่งใจก็เอาแบบนี้ทุกที
1: ครับ
2: ทุกครั้งไป
1: ครับ
2: แล้วนั่นไปที่รองเดชก็ติดคุกไปหลายคนแล้ว
1: ครับ
2: เรื่องหนึ่งม.112นี่แต่ตัวเองในพวกนี้ยุยงเขาเลยตัวเองก็รอดทุกครั้งไปครับกรุณานะครับฟังแล้วครั้งต่อไปก็อย่าบอกลูกบอกหลานอย่าไปเรื่องพรรคประชาชนเลยครับไอ้พวกนี้ลูกเจ๊งทั้งนั้นเลยครับ
1: โอเคครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็ประชาชนแล้วแต่นะครับที่ท่านจะเลือกมีสิทธิเสรีภาพนั่นแหละเนาะคุณชัดเฉลิมหัตกรรมบอกว่าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในส่งคืนแล้วว่างั้นกลัวลืมกลัวทายาททำไม่เป็นสิ่งของมงคลมูลค่าสูงว่างั้นประเมินดูแล้วว่าคงไม่ได้ใช้งานต่อไปแล้วจึงส่งคืนเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์อื่นได้ใช้ประโยชน์ต่อไปผมก็ต้องส่งคืนเหมือนกันนะครับ3เส้นนั้นอยู่กับผมนี่ยังไม่ส่งคืนสายสะพายนะครับและเหรียญต่างๆนกนิชาพร้อมร้องเพลงคู่ข้าท่านว่าไงนะครับร้องคู่กับผมดีไหมเดี๋ยววันหลังจะไปร้องคู่กับคุณนกนิชาออกอัลบั้มใหม่เรา คุณวิภาวันอิ่มเสมออำนาจดร.อำนาจ Good Morning September 10 Have a nice day ว่างั้นก็ครับ Have a nice day เหมือนกันเนาะอาจารย์เอื้อยจากเทคโนราชมงคลอีสานสวัสดีครับท่านอาจารย์สีสันสดใสมากค่ะบรรยากาศสดชื่นวันนี้โคราชฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนจนเช้าเลยค่ะว่างั้นฝนตกทั่วฟ้าครับวันนี้โอเคนะสุรศักดิ์หน้าประการสวัสดีติดตามทุกวันครับเสื้อสีสดใสดีครับทำให้สดชื่นดีว่างั้นนะครับขอบคุณมากครับโอเคนะทักทายมาผมติดตามตลอดท่านที่จะโทรเดี๋ยวตอนท้ายก็โทรใหม่ก็แล้วกันเนาะหากจะโทรนะตอนนี้มีข่าวยังไม่เสร็จนั้นเนี่ยที่ผมเกริ่นไปเนี่ยเดี๋ยวตอนท้ายถ้ามีเวลาผมจะเอาสรุปข่าวที่ผมเกริ่นให้ท่านได้รับทราบกันนะครับว่ามีข่าวอะไรอีกบ้างนะครับฝนตกแล้วก็คาดว่าจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่แล้วนะขอนแก่นเราระมัดระวังเรื่องน้ำท่วมฟ้าเริ่มมีฟ้าแล้วนะตอนนี้นะฝนสั่งฟ้าปลาสั่งหนองแล้วต่อไปนะครับไม่แน่นี่ก็ทางด้านจังหวัดขอนแก่นเราประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับองคมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์

วัดนะครับได้โทรมาถามผมว่าองคมนตรีกับกรมวังผู้ใหญ่จะมาในพื้นที่จังหวัดนั้นในเวลาเดียวกันด้วยควรให้ผู้ว่าไปต้อนรับใครดีว่างั้นนะครับคือสำหรับองคมนตรีกับกรมวังผู้ใหญ่นะครับสรุปว่าองคมนตรีเป็นที่ปรึกษาของในหลวงนะส่วนกรมวังชั้นผู้ใหญ่เป็นข้าราชการนะระดับ10นะครับอมิเคผมก็เลยแนะนำว่าไปองคมนตรีดีที่สุดนะครับอันนี้ขอนแก่นจะทำหมันสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของฟรี16 17กันยายนนี้นะครับโดยเทศบาลร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดและก็คณะสัตวแพทย์จะทำหมันสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของฟรีเพื่อช่วยควบคุมจำนวนประชากรสัตว์จรจัดว่างั้นนะครับก็นะครับฟรีนะครับสำหรับท่านที่เห็นแมวเห็นหมาในชุมชนจิตอาสาด้วยนะครับก็ต้องการให้มาช่วยงานในครั้งนี้นะครับสนใจสอบถามได้ที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครขอนแก่นนะก็วันที่16กับ17 9นาฬิกาถึง16นาฬิกาเขาจะทำหมันหมาและแมวที่อาคารโดมสวนสุขภาพบึงทุ่งสร้างขอนแก่นนะนี่ศาลเจ้าปึงเถากงมาขอนแก่นครับเปิดรับสมัคร2ประเภทเป็นองค์สมมุติของเจ้าแม่กวนอิมครับก็สวยด้วยนะขอเชิญน้องๆไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีที่งดงามน่าจดจำรับสมัครคงมีค่าตอบแทนให้อยู่มั้งนะครับค่าแต่งตัวถึง15กันยายนนี้นะก็เปิดรับสมัครแล้วศาลเจ้าปึงเถากงมานะครับ2ประเภทน้องผู้หญิงอายุ25ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะสำหรับอีกประเภทหนึ่งลูกศิษย์ขององค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิมสำหรับน้องๆ อายุ6ถึง11ขวบบริบูรณ์นะครับ6ถึง11ขวบบริบูรณ์นะนี่เพื่อสืบสานประเพณีสมัครถึง15กันยายนนี้นะครับก็ไปสมัครกันงานปึงเถาโคม่าเคาะแล้วครับไทยเที่ยวไทยพลัส69รัฐช่วยออกค่าที่พักและค่าเที่ยวสูงสุด 17,500 บาทนะครับเตรียมกระเป๋าเตรียมเงินส่วนอื่นไว้นี่ก็เป็นรัฐบาลที่อยากจะให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนในการใช้เงินนะครับเกี่ยวกับโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส69ของคนจนเขาก็ช่วยอยู่นะของผู้พิการเขาก็ช่วยอยู่นะก็เหมือนกับที่เขามีโครงการที่ออกมานะครับครึ่งหนึ่งนะครับก็อีกคนกลุ่มหนึ่งไทยเที่ยวไทยพลัสนี่ก็อีกคนกลุ่มหนึ่งนะครับแจก1ล้านสิทธิ์ว่างั้นช่วยหารค่าเที่ยวให้แบบจุกๆทั้งค่าที่พักค่าคูปองกินข้าวนี่ครับสายเที่ยวสายคอนเทนต์คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วว่างั้นนะครับค่าที่พักรัฐช่วยจ่ายนะครับสูงสุด 1,500 บาทต่อคืนสูงสุดคนละ5คืนรวม 7,500 บาทมีคูปองกินข้าวที่ของเมืองหลักเมืองรองนะครับได้ทั้งนั้นร้านอาหารสปานวดทำเล็บรถรับจ้างดำน้ำต่างๆก็มีนะครับเอาเปิดลงทะเบียน 1-25 ตุลาคมนี้นะผ่านแอปเป๋าตังเริ่มใช้สิทธิ์1พฤศจิกายนนี้นะทั้งเมืองหลักและเมืองรองเอานี่ผมสรุปให้ฟังการถ่ายรูปกับพระนะครับการถ่ายรูปกับพระนี่อาจารย์ธงทองจันทรานสุท่านปัจจุบันนี้ก็รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของพระสงฆ์องค์เจ้านี่แหละนะครับหลังจากที่เกษียณอายุราชการมาแล้วนะครับท่านก็บอกว่าหากจะนั่งถ่ายรูปนั่งเก้าอี้เหมือนผมนี่เคยไปนั่งเก้าอี้นะครับเพราะว่านั่งลำบากนะครับฉะนั้นท่านก็นั่งเก้าอี้ด้วยเราก็นั่งเก้าอี้วิธีนั่งก็ให้นั่งถอยหลังไปสักนิดนึงนะครับเก้าอี้นะครับแล้วก็อยู่ในอาการสำรวมว่างั้นนะครับนี่ก็อาจารย์ธงทองจันทรานสุนะครับก็บอกรายละเอียดมาผมสรุปสั้นๆนี่ก็เรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะครับคืนซะนะครับทั้งปฐมจุลจอมเกล้าทั้งทุติยจุลจอมเกล้าทั้งสายสะพายทั้งอะไรต่างๆนะครับหากไม่คืนภายในสิ้นเดือนนี้3เท่านะยกตัวอย่างเช่นอันเดิมนี่ถ้าไม่คืน 50,000 ต่อไปเป็น 150,000 ประมาณนี้นะครับ

0: นี้ก็คือเรียกว่าพวกเรานะครับจะต้องรีบคืนประมาณนี้นะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้มันก็มีคนที่ได้รับเครื่องราชสายสะพายเยอะนะครับทำไม่หวาดไม่ไหวแต่ละปีที่ผมเคยเป็นอธิบดีเคยไปรู้ที่เขาของงบประมาณนะครับมาทำเครื่องราชอิสริยพรครับปีหนึ่งร้อยสองร้อยล้านบาทนะครับเพราะว่าคนที่ได้ไปไม่คืนพอไม่คืนแล้วก็นี่แหละครับจึงต้องใช้วิธีการทำให้คืนสิ้นเดือนนี้ปรับนะอย่างหนักด้วยนะครับโอเคทุกเหรียญแหละนะทั้งสายสะพายทั้งเหรียญราชอิสริยพรนะครับมีหมดเลยนะเนี่ยเครื่องราชอิสริยพรที่เป็นปฐมดีเรกคุณาพรประมาณนี้หรือโอ้เยอะครับทั้งหมดหนึ่งก็ประมาณร้อยกว่าเครื่องราชอิสริยพรที่จะต้องส่งคืนนะนี่กรมการขนส่งทางบกครับชี้แจงเรื่องการทำพรบประกันภัยรถยนต์ฉบับใหม่ตั้งแต่1กันยายนนี้เป็นไปมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ตามคำสั่งของนายทะเบียนนะครับซึ่งก็ท่านก็จะต้องทำให้มันสอดคล้องกันนะครับในการที่จะไปทำให้มันถูกต้องนะครับรายละเอียดไปปรึกษาผู้ที่เกี่ยวข้องก็แล้วกันนะครับผมเป็นเพียงแต่นำข่าวมาบอกเท่านั้นเองนี่ก็นักท่องเที่ยวไปเที่ยวไหนเนี่ยเป็นชาวจีนมั้งนักท่องเที่ยวจีนไปเที่ยวสวนอุทยานแห่งชาติไปนอนกลางเต็นท์นะครับก็นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จุดธูปไล่ยุงดำใหญ่ๆกลิ่นพัดมาทางเราพอกินข้าวก็ส่งเสียงดังอีกจบจับจบจับอีกละนะครับคุยกันขมงโฉงเฉงทิ้งขยะไม่เป็นที่ก็เลยนะครับอยากจะฝากเตือนทุกท่านให้ช่วยกันรักษาความสะอาดความมีมารยาทในการรวมกลุ่มกันด้วยนะครับจุดกลางเต็นท์ที่ลำตะคองอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เหมือนกันนะครับนี่ข่าวปลอมเหมือนกันว่างั้นนะครับใครที่มีคนแปลกหน้าแอดไลน์มาชวนคุยชวนลงทุนนะครับทำนั่นทำนี่หากจะปลอดภัยจากมิจฉาชีพก็อย่าไปกดรับหรืออย่าไปพูดอย่าไปโต้ตอบไม่มีอะไรที่ได้มาโดยฟรีๆอย่างแน่นอนนะครับเอาฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการกลับมาคึกคักแล้วนักท่องเที่ยวแห่ชมเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งแต่ก่อนมีทั้งโชว์จระเข้มีทั้งอะไรต่างๆนะครับสวนสัตว์ก็เยอะแต่ไม่มีคนเข้าไปเที่ยวนะครับปัจจุบันนี้รถติดนะครับเข้าไปในฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการคนเยอะเหมือนกันนะครับเอาก็ช่วยกันเพื่อนักท่องเที่ยวจะได้มีเยอะๆนะครับมีการปฏิรูประบบราชการนะครับเขาบอกว่าเขาคงมีบอกว่าถ้าคนเก่งคนดีออกก่อนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะส่วนคนมีหนี้จะอยู่ต่อสุดท้ายก็จะเหลือระบบคนอยู่แต่ว่าคุณภาพหายเหมือนกันนะครับนี่อาจารย์วีระธีระภัทรานนท์กรรมาธิการวิสามัญงบประมาณปี70ก็บอกว่าเสนอให้นะครับข้าราชการงดขึ้นเงินเดือนซะสัก1ปีถึง2ปีเพื่อให้พื้นที่ให้คนที่มีน้อยอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็มีเสียงคัดค้านบอกว่าเห็นต่างเพราะว่าข้าราชการตัวเล็กเงินเดือนขึ้นน้อยควรมีโอกาสลืมตาอ้าปากอยู่รอดได้แต่ว่าให้ไปลดเงินข้าราชการระดับสูงยกทุกตำแหน่งยกเว้นทุกอย่างเลยนะครับให้ไปยกเลิกสว.200คนยกเลิกรถประจำตำแหน่งอย่ามีเบี้ยประชุมหักเงินส.ส.ไม่เข้าประชุมสภายุคหน่วยงานของรัฐที่ซ้ำซ้อนที่มีความเป็นประโยชน์ไม่โตอายุราชการที่60ปีขึ้นไปฉะนั้นก็เนี่ยครับบางทีนะครับนักการเมืองบางทีอยากจะเป็นนักการเมืองบางทีก็มีปากก็ไม่มีหูรูดพูดไปเรื่อยๆนะครับมีอำนาจแล้วนะครับก็พยายามเสนอนั่นเสนอนี่นะครับมันก็มีคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับอาจารย์วีระก็จะเสียคนก็เพราะแบบนี้แหละนะครับข่าวกีฬาวันนี้นะวันนี้นะครับแปดทีมสุดท้ายวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียไทยพบกับออสเตรเลียนะรอบ8ทีมโดยไทยเรานะครับจะพบกับออสเตรเลีย17:30 นนะ17:30 นของวันที่เอ้ยไม่ใช่ของ ของวันที่11นะครับของวันที่11ขอไปวันนี้วันที่10ใครพบกับใครเนี่ยญี่ปุ่นอินเดียเกาหลีใต้กับจีนถ้าวันที่11พรุ่งนี้ก็อิหร่านกับไต้หวันและไทยกับออสเตรเลียพรุ่งนี้นะทางโมโนแม็กใช่ไหมคุณจะเฉลิมนะข่าวต่างประเทศฮุนเซนนี่โกรธตัวสั่นแล้วที่ผอ.ของไทยเราผอ.JIC พาคณะทูตฐานนักสื่อข่าวร้อยกว่าชีวิตบุกนะครับในดินแดนเขมรที่เป็นของไทยเราเขมรยึดไว้เขมรมาสร้างห้องใต้ดินตึกนรกรู้ความลับของรังสแกมเมอร์ทั้งหมดห้องเชือดห้องต่างๆนะครับโรงพักที่เป็นไทยนะครับที่ทำรูปแบบอ้างว่าเป็นตำรวจนะครับฮุนเซนโกรธไทยว่าประท้วงไทยทันทีไม่ขออนุญาตที่นำบุคคลที่3เข้าพื้นที่บังนั้นนะครับAOT บุกห้องใต้ดินตึกโอสเมดเจอเก้าอี้ล็อกขาเจอสถานีตำรวจปลอมนะครับเหล่านี้แล้วนะครับโดยพลอากาศเอกประภาสใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบาททหารอากาศครับนำคณะผู้สังเกตการอาเซียนเข้าพบเจอนะครับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้นี่ตลาดโรงเกลือกลับมาคึกคักอีกแล้วพ่อค้าแม่ค้าเขมรเต็มตลาดชาวเน็ตก็เลยตั้งคำถามว่าไหนบอกว่าปิดด่านแล้วคำมาได้อย่างไรนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นผมก็ไม่รู้นะครับทางด้านประธานหอการค้าจังหวัดสระแก้วบำรุงล้อเจริญวัฒนชัยบอกว่าตลาดเริ่มเคลื่อนไหวแต่เศรษฐกิจชายแดนยังได้รับผลกระทบหนักหากยังไม่เปิดตลาดโรงเกลือแล้วว่างั้นนะครับเอ้านี่ครับก็มีหลายความคิดนะครับโอเคเวลาหมดพอดีแล้วคงไม่ได้โทรแล้วล่ะเนาะผมไม่ได้โทรแล้วนะครับเวลาหมดนี่ผมเอาเฉพาะประเด็นที่สำคัญนะครับที่จั่วหัวไว้ขณะนี้ก็8นาฬิกา59นาทีแล้วไม่ต้องโทรนะไม่ต้องโทรแล้วประธาประภาดาบัวนาคสวัสดีค่ะอาจารย์ประภาสวินิศสิริอาจารย์ประภาสนะครับก็ขอบคุณครับอาจารย์ครับกลุ่มของครูเนี่ยครับผมก็พยายามที่จะนำข่าวคราวมานำเสนออยู่เป็นประจำครูมีหนี้ครูหาทางปลดหนี้โออนุภาพสาดาติดตามรับฟังว่าไงนะครับขอบคุณครับสุรศักดิ์นาคประการติดตามทุกวันขอบคุณมากครับเอาละนะครับท่านผู้ฟังวันนี้หมดตอนท้ายๆเมื่อจบทางวิทยุแล้ว Facebook ผมก็จะบ่นให้ฟังสักนิดนึงก็แล้วกันเนาะแล้วก็ท่านจะโทรมาในช่วงท้ายๆก็ได้นะครับหรือไม่โทรก็ฟังผมบ่นฟังเบื้องหลังของรายการก็ได้นะครับอากาศตอนนี้เริ่มดีแล้วเริ่มมีแสงแดดแล้วนะที่ขอนแก่นนะครับพบกันใหม่สวัสดีครับพรุ่งนี้ครับ
1: เกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2000

ไวใครไวก็ใครไวนายกอบจ.ขอนแก่นพี่น้องกัวแดนชายสิงคโปร์หาสานฝันล่ะพี่น้องเถิดหน้าสานฝันล่ะพี่น้องเถิดหน้า27กันยาวันอาทิตย์8โมง27กันยาวันอาทิตย์8โมงตรงเลือกตั้งอาเบอร์เดียวเด้อหมู่ตามที่อยู่ท่านมาแบ่งบ้านหมู่เฮา

0: ราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่เคารพรักทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1สิทธิ์1เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เข้าคูหากาเบอร์เดียวเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13หลัก 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ 4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจำนวน1หมายเลขและสุดท้าย 5. ย้อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ของท่านที่มีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นอย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะก้าวไกลพาประชาชนพร้อมใจกันไปเลือกตั้งร่วมพลังสุจริตใช้สิทธิ์อย่างโปร่งใส
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดไกลคุ้นทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
4: ช็อตขึ้นมันเป็นเรื่องธรรมดาติดขัดเมื่อไหร่บัตรติดล้อชุดเดียวยาผู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
2: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร
5: ่เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
2: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: ช็อตขึ้นมันเป็นเรื่องธรรมดาติดขัดเมื่อไหร่บัตรติดล้อชุดเดียวยาผู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟัง

0: รายการท่องเที่ยวไปกับเพลงค่ะท่องเที่ยวไทยไปทุกที่มีเสียงเพลงให้ความสุขทุกการเดินทางกับรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงดำเนินรายการโดยเจริญเพ็งมูลทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz
1: สวัสดีครับคุณฟังที่รักทุกท่านครับในเวลาของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงแล้วนะครับกลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับเป็นประจำทุกวันพุธและก็วันพฤหัสบดีนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.50 MHz แห่งนี้นะครับโดยกระผมเจริญเพ็งมูลครับนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้คุณอรรถพลพิมพ์ชายน้อยช่างเทคนิคนะครับก็พบกันเป็นเช้าของวันพฤหัสบดีที่10กันยายน2569นะครับขอบคุณนะครับสำหรับคุณฟังที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการนี้เป็นประจำนะครับก็ติดตามได้ทางคลื่น FM 99.50 MHz ติดตามได้ทาง Facebook สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับระบบ AM นั้นเรายังซ่อมไม่เสร็จนะรอไปก่อนนะครับต้องขออภัยคุณฟังด้วยนะครับไปดูที่เรื่องของวันนี้มีอะไรที่ไหนกันก่อนนะครับปฏิทินข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะครับโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นเรียบเรียงมานะครับเริ่มจากของท่านพันเทพเสาโกศลท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกันแล้วกันนะครับ 9:30 นวันนี้ครับท่านก็จะร่วมประชุมคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัดขอนแก่นครั้งที่2/2569นะครับที่ห้องประชุมศรีบริรักษ์สารกลางจังหวัดขอนแก่น11:00 นนะครับเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ต้องราชทัณฑ์ประจำปีประจำจังหวัดขอนแก่นที่ห้องประชุมเสียงแคนสารกลางจังหวัดขอนแก่นจากนั้นในช่วงบ่าย 13:30 นเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่นที่ห้องประชุมพระธาตุขามแก่นครับและก็ไปที่ท่านรองประจวบรักแพทย์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นครับ10:00 นประธานพิธีเปิดงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาตินะครับที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่นหรือว่าไคส์นั่นเองนะครับ13:00 นครับเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นที่ห้องประชุมแก่นภูมิ2สารกลางจังหวัดขอนแก่น14:00 นประธานการประชุมหารือการจัดโครงการตักบาตรพระสงฆ์ 10,000 รูปที่ห้องประชุมแก่นภูมิ2สารกลางจังหวัดขอนแก่นและ14:30 นประธานพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มปีการศึกษา2569ที่ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่นนะครับนี่เป็นปฏิทินข่าวมีวันนี้มี2ท่านด้วยกันนะครับคือท่านรองพันเทพสาวโกศลแล้วก็ท่านรองประจบรักแพทย์นะครับมาดูข่าวอากาศกันหน่อยนะครับฝนตกกันแทบทุกวันเลยตอนนี้นี่นะครับพยากรณ์อากาศนะครับบอกว่ากรมอุตุนิยมวิทยานะครับพยากรณ์อากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับบอกว่ามีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีนะครับและก็เน้นมาบอกว่ามีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสสูงสุด28-32องศาเซลเซียสนะครับส่วนทางด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็เตือนในช่วงวันที่8-12กันยายนเป็นยังไงกันบ้างนะมาดูนะครับบอกว่าวันที่10กันยายนวันนี้แหละนะครับคาดว่าจะมีฝนตกหนักมากในจังหวัดชัยภูมิส่วนจังหวัดเลยขอนแก่นและมหาสารคามคาดว่าจะมีฝนตกหนักเขาใช้คำนี้นะและก็วันที่11-12กันยายนคาดว่าจะมีฝนตกหนักในจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นและมหาสารคามประชาชนในพื้นที่ต้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวควรระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม โดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับสำหรับสาเหตุของฝนในช่วงนี้นะครับก็บอกมาด้วยนะครับสาเหตุของฝนในช่วงนี้ก็เกิดจากร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางหลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายนนะครับคือวันเสาร์อาทิตย์เนี่ย12 13กันยายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงว่าอย่างนั้นนะครับในช่วงเสาร์อาทิตย์นะและก็บอกว่าสำหรับภาคคำว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนั้นได้แก่จังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครกาฬสินธุ์มหาสารคามขอนแก่นและชัยภูมินะครับขอบคุณนะครับทางด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแจ้งมานะครับแล้วบอกมาด้วยนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตำบลมีจังหวัดไหนบ้างบอกมาเลยนะครับเอาละครับนี่คือข่าวอากาศที่น่าสนใจประจำวันนี้ครับ

ขอบคุณมากนะครับคุณฟังที่แนะนำเข้าสู่รายการมานะครับนั่นเป็นเพลงของคุณยอดรักสลักใจฝนมาน้ำตารินแล้วก็ตามด้วยรักแสนเศร้านะครับผ่านไปนะครับก่อนที่จะฟังเพลงชุดต่อไปเราไปเที่ยวกันหน่อยนะครับวันช่วงหยุดนี้นะครับเป็นข่าวดีเลยนะครับมาจากทางด้านททโคราชนะครับแจ้งมานะครับสำนักงานททสำนักงานนครราชสีมานะครับแจ้งมาบอกว่าขอเชิญไปสัมผัสความน่าตื่นตาตื่นใจในงานประเพณีแห่ผีสุ่มนะครับบุญเดือน10ประเพณีสุดแปลกหนึ่งเดียวในโลกของชาวบ้านเสี่ยวน้อยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงภูมิประเพณีโบราณอันทรงคุณค่าและก็เต็มไปด้วยกุศโลบายของความกตัญญูระหว่างวันที่11นะครับตั้งแต่วันที่11คือพรุ่งนี้แหละนะจนถึงวันที่13กันยายนนะครับ3วันด้วยกันนะครับซึ่งททนครราชสีมานั้นนะครับก็ชวนไปร่วมงานนี้นะครับกับงานที่มีชื่อว่าผีสุ่มเนี่ยนะครับงานประเพณีแห่ผีสุ่มบุญเดือน10สำหรับคำว่าผีสุ่มมายังไงเนี่ยเขาทางด้านททสำนักงานนครราชสีมานะครับก็ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผีสุ่มมาด้วยนะครับเป็นกุศโลบายของประเพณีโบราณนี้ว่าทำไมต้องมาผีสุ่มที่มาที่ไปเป็นไงครับย้อนตำนานความเชื่อเรื่องบุญข้าวสากหรือว่าบุญเดือน10ของชาวอีสานเล่ากันว่าวิญญาณผีระยาดนะครับที่ไม่มีลูกหลานทำบุญส่งไปให้เนี่ยจะรู้สึกอับอายจนต้องนำสุ่มไก่หรือว่าสุ่มจับปลาเนี่ยมาครอบศีรษะและก็ร่างกายไว้เพื่อบังหน้าและก็ออกมารับส่วนบุญและก็ของทานจากผู้อื่นเกิดเป็นประเพณีการแต่งกายเป็นผีสุ่มออกมาร่วมทำบุญและก็สร้างสีสันจนกลายเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในไทยนี่ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันเป็นนี้เองนะครับซึ่งเขาบอกว่าไฮไลท์ของงานเนี่ยในวันที่13กันยายนนั้นนะครับเวลา13กันยายนครับก็จะมีขบวนแห่ผีสุ่มกว่า 1,000 คน 1,000 ตนดีกว่าเนาะผีเป็นผีต้อง 1,000 ตนการประกวดผีสุ่มประเภทสวยงามและก็ความคิดสร้างสรรค์จาก15หมู่บ้านพิธีบวงสรวงขออนุญาตและเล่นผีสุ่มร่วมทำบุญใหญ่ทำบุญข้าวสากลอยฟ้าชมมรสุมพื้นบ้านสินค้าชุมชนและก็ชิมอาหารท้องถิ่นในตลาดชุมชนห้ามพลาดก็บอกนะประเพณีโบราณอันทรงคุณค่าและเต็มไปด้วยกุศโลบายเต็มไปด้วยกุศโลบายความกตัญญูของชาวบ้านเสี่ยวน้อยอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะระหว่างวันที่11ถึงวันที่13กันยายนนี้นะครับเป็นช่วงวันหยุดพอดีเอาใครที่ว่างๆก็เรียนเชิญนะไปท่องเที่ยวได้เลยนะครับสอนชัยเมฆวิเชียรนะครับเพลงนี้รอทั้งปีนะครับแล้วก็จากน้ำพองที่แนะนำเข้ามาส่วนที่สมมาตรครับตามมาด้วยฝากเพลงถึงเธอครับ

ครับผ่านไปนะครับเพลงของคุณสนธิสมมาตรนะครับฝากเพลงถึงเธอนะครับเป็นเพลงที่ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันนะครับ9:40 นแล้วนะครับคุณฟังก็กำลังอยู่ในช่วงเวลาของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงครับกับกระผมเจริญเพ็งมูลครับเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรายการนี้เป็นกำลังใจให้กับรายการของเราด้วยดีเสมอมานะครับพร้อมกับแนะนำเพลงเข้าสู่รายการเข้ามาด้วยนะครับหมายเลขในห้องส่ง0432367262นะครับเมื่อวานนี้หลังจากจบรายการเนี่ยผมขับรถไปว่าจะไปธุระทางเทศบาลเมืองบ้านเป็ดนะครับผ่านเส้นทางจากเมืองหนองโคดนะครับก็จะตรงไปที่สี่แยกเทศบาลบ้านเป็ดนะพอดีรถเกิดมีอาการผิดปกติขึ้นมานะเป็นยังไงเนี่ยเขาก็เลยมองหาร้านที่จะเข้าไปซ่อมกันหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะไม่ไหวแล้วเนี่ยเลือกไปเห็นร้านนี้เขาเปิดใหม่พอดีเลยนะครับอยู่ด้านซ้ายมือคือผมมุ่งหน้าจากเมืองหนองคูนะมุ่งหน้าไปทางเทศบาลเมืองบ้านเป็ดนะครับตามเส้นทางจากเมืองหนองคูไปเรื่อยๆนะซ้ายมือนะครับไปเจอร้านที่ชื่อว่าร้านเซนออโต้นะเขาเปิดใหม่พอดีเลยนะครับกำลังทำพิธีเปิดอยู่ก็เลยแวะเข้าไปดูอยากจะรู้ว่าเขาทำอะไรบ้างเนาะเข้าไปก็เข้าท่าดีเหมือนกันครับให้รถเขาเช็คดูก็ปรากฏว่าระบบเบรกนะครับขัดข้องมากเลยว่างั้นนะครับก็เท่าที่สังเกตดูอยากจะมาแชร์ประสบการณ์เล่าให้ฟังว่าร้านเซนออโต้ที่เขาเปิดใหม่เปิดเมื่อวานนี้เอาเรื่องวันที่9 กันยายนเนี่ยเท่าที่ดูนะครับเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ที่เขาอยู่ในร้านเขานี่โอ้ทันสมัยใหม่หมดเลยนะครับช่างแต่ว่าช่างนี่ไม่ใหม่นะเป็นช่างที่มีประสบการณ์เท่าที่สอบถามดูแต่ละคนแหมมีประสบการณ์มากกว่า30 ปีนะครับมาจากรถหลายยี่ห้อนะเขาท่าดีเหมือนกันครับมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องช่วงล่างเบรกตั้งศูนย์ถ่วงล้อเปลี่ยนยางโอ้เยอะแยะเรียกว่าดูแลรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรว่าอย่างนั้นเลยนะครับเซนออโต้นะชื่อนี้นะครับท่านลองแวะเข้าไปใช้บริการดูก็แล้วกันเนี่ยผมใช้บริการประทับใจครับนะผู้จัดการหนุ่มเจ้าของร้านก็พูดจาดีนะครับยังหนุ่มๆอยู่ครับชื่อว่าน้องกั๊กนะก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ให้กับคุณผู้ฟังนะครับถามว่าท่านอยากจะไปพิสูจน์ก็ลองดูนะครับสถานบริการรถที่ครบวงจรและก็ทันสมัยใหม่หมดเลยนะครับเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับนำเข้ามาจากนอกเลยทีเดียวหมายเลขโทรศัพท์สอบถามไปนะครับลองดูนะครับสอบถามดูที่เซนออโต้หมายเลขนี้นะ0637303185 0637303185นะครับลองคุยกับผู้จัดการดูนะมีข่าวบริการนะครับจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับแจ้งมาบอกว่าสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นนะครับเข้าร่วมกิจกรรมรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งลงพื้นที่เข้าร่วมโครงการสืบสารพระราชปณิธานณจังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่10ถึงวันที่11กันยายนพรุ่งวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้และก็เข้าใจบทบาทหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินในการแก้ไขความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยนำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่โมบายยูนิตเนี่ยนะครับออกหน่วยบริการรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายตลอดจนจัดกิจกรรมสัมมนาจัดกิจกรรมสันทนาการบอกเล่าความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินอันเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนต่างๆดังนี้วันที่10กันยายนคือวันนี้นะครับตั้งแต่เวลา 17:00 นถึง 19:00 นก็จะอยู่ที่ตลาดเทศบาล1อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะส่วนวันพรุ่งนี้ครับวันที่11กันยายนนะครับวันพรุ่งนี้11กันยายนตั้งแต่เวลา9:00 นถึง12:00 นที่โรงเรียนมัญจาศึกษาอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นนะครับจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ตามวันเวลาและสถานที่ข้างต้นนะครับทั้งนี้หากท่านไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมกับทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ด้วยตนเองแต่มีเรื่องต้องการร้องเรียนก็สามารถส่งเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานทางไปยังช่องทางต่างๆได้
เช่นโทรศัพท์สายด่วน1676นะฮะสายด่วน1676ครับโทรฟรีทั่วประเทศแล้วก็ทางอินเทอร์เน็ตนี่ www.ombudsman.go.th นะทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วก็ทาง LINE นะครับทาง LINE Ombudsman โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดทั้งสิ้นนะครับถ้าอยากจะจำให้ขึ้นใจกันอีกนิดนึงเบอร์โทรศัพท์นี้เลยนะครับสายด่วนนี่แหละ1676นะ1676ครับมาฟังเพลงชุดต่อไปครับจากบ้านขามนี่เองนะครับบ้านขามบ้านพระธาตุขามแก่นเนี่ยนะครับทางเดินชาวดินครับแนะนำมาไม้พิรุณพรแล้วก็ตามด้วยข้าด้อยเพียงดินครับสายันสัญญาครับ

มาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับคุณสุรพลนะครับจากถนนหน้าเมืองโทรมาอยากจะทราบเบอร์โทรศัพท์ของเซ็นออโต้หน่อยว่าฟังไม่ทันเอา063-730-3185นะ063-730-3185นะครับคุณฟังที่แนะนำมาจากอำเภอศรีบุญเรืองนะครับฟังประจำถึงไม่บอกก็รู้นะครับแล้วก็จะตามด้วยยอดรักสลักใจครับในจากอำเภอบุญรัตน์นะครับเปลี่ยนพอสอใหม่เปลี่ยนใจหรือยังครับ2เพลงสุดท้ายนะครับเวทีชีวิตต้องขออภัยด้วยขอหาไม่ทันเลยนะครับต้องขออภัยด้วยกันแล้วกันวันนี้ลาท่านไปก่อนนะครับเอาไว้พุธและพฤหัสหน้ามาเจอกันใหม่วันนี้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 นกับชลธรจันยาครับกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบควบคุมตัวเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตามหมายจับคดีฟอกเงินและปฏิบัติหน้าที่มิชอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ
3: ่ Agri Connect Trade Fair 2026
2: ภาคกลางปริมณฑล
4: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
5: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
4: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
5: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
6: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
7: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
8: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: กองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบควบคุมตัวเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตามหมายจับคดีฟอกเงินและปฏิบัติหน้าที่มิชอบเพื่อมาสอบปากคำเพิ่มเติมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาชุดสืบสวนกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าควบคุมตัวพระครูภาวนาพัทรคุณหรือหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตามหมายจับในข้อหาฟอกเงินกว่า92ล้านบาทและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวสืบเนื่องจากการปรากฏคลิปและพยานหลักฐานที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติการไม่เหมาะสมภายในกุฏิโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจค้นพื้นที่ภายในวัดเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเบื้องต้นพบว่ามีการเสพเมถุนและเชื่อว่านำเงินวัดไปเปย์สีกาหลังตรวจค้นเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่จะควบคุมตัวเจ้าอาวาสมาสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปรามในวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เร่งตรวจสอบหลังมีประชาชนพบปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงกรณีที่ประชาชนพบปลาต้องสงสัยที่คาดว่าเป็นปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ว่าได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมได้สั่งการให้ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ลงพื้นที่ตรวจสอบในทันทีแม้เบื้องต้นผลตรวจสอบของเจ้าหน้าที่จะไม่เจอปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำแต่จากการตรวจสอบปลาที่ประชาชนนำมาแสดงและยืนยันว่าพบในพื้นที่เขื่อนลำปาวเป็นปลาหมอคางดำจริงจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ยกระดับการตรวจค้นอย่างละเอียดถี่ถ้วนและห้ามปล่อยปะละเว้นเด็ดขาดด้านนายบุญธงเผ่าเจริญประมงจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวว่าจากกรณีที่เกิดขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีคำสั่งให้ฝ่ายปกครองท้องถิ่นรวมถึงผู้นำชุมชนเร่งสำรวจและปราบปรามอย่างจริงจังและเด็ดขาดแล้วทั้งนี้เชื่อว่าสถานการณ์ในขณะนี้ยังสามารถควบคุมได้และขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกแต่ขอให้เฝ้าระวังร่วมกันจังหวัดสตูลยกระดับการป้องกันผ่านระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย
9: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวว่าจังหวัดสตูลเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนผ่านการดำเนินงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสตูลเพื่อเป็นกลไกหลักในการประสานงานที่ชัดเจนเมื่อเกิดสถานการณ์ทั้งการจัดศูนย์พักพิงชั่วคราวในจังหวัด196แห่งครอบคลุม7อำเภอสำรวจเครื่องจักรกลและทรัพยากรพร้อมใช้งานอยู่เสมอตลอดจนการสำรวจพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจากการวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุทกภัยย้อนหลัง3ปีมีพื้นที่เสี่ยง7อำเภอ36ตำบล261หมู่บ้าน20ชุมชนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลย้ำอีกว่าขอให้ประชาชนมั่นใจในการเตรียมความพร้อมของจังหวัดตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุซึ่งมีระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนมีแผนมีการซักซ้อมมีเครื่องมือและทรัพยากรและหน่วยงานที่พร้อมเข้าไปช่วยเหลือประชาชนหากมีการแจ้งเตือนขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากช่องทางราชการและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดอมรรัตน์จันทร์พริมสวทสตูลรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน

ุจริตใช้สิทธิ์โปร่งใสเดินตามเส้นทางที่วาดไว้เดินตามเส้นทางวาดไว้ประชาธิปไตยก็อบจ.ขอนแก่นประชาธิปไตยก็อบจ.ขอนแก่นความเดียวเนี่ยก็จะคะแนนน้องที่เขาปฏิบัติตามหน้าที่ว่าขายสื่อหูเสียงให้หลีกเลี่ยงให้เข้ารบกดไฟอย่าทำไล่ที่ปไตยให้อยู่

หาความเห็นเขาผิดเรื่องหุ่นเรื่องหุ่นก็หุ่นเรื่องหุ่นก็หุ่นเขารบความคิดเห็นต่างตามเส้นทางที่น้องอย่าหวาดกลัวเป็นฝ่ายแต่แก้ไขหัวเป็นฝ่ายแต่แก้ไขหัวอย่าหลงลืมตัวก็เงินทองเขาให้มาอย่าหลงลืมตัวก็เงินทองเขาให้มา

0: ราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่เคารพรักทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1สิทธิ์1เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เข้าคูหากาเบอร์เดียวเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13หลัก 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ 4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจำนวน1หมายเลขและสุดท้าย 5. ย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ของท่านที่มีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นอย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะก้าวไกลพาประชาชนพร้อมใจกันไปเลือกตั้งร่วมพลังสุจริตใช้สิทธิ์อย่างโปร่งใส
1: อยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
2: เอ้าเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานคือเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอตแถวเหลี่ยมท้องหมุนตัวนี้แม้เจ้าไปด้วยอีหยังมา
3: เอ้ากะตั้งแต่นาซาท่าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงื่อนค่าไฟบ่ได้เสียครอบบาดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินสมือแต่ย้อนวีโซล่าเซลล
2: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร081-261-0208 อีกเบอร์081-592-0369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด้อ

ที่ที่ผู้ว่ามีแบ่งกล้องในมือได้แบ่งกล้องมาแบบใดก็แล้วแต่พี่แน่ๆให้แจ้งตำรวจเก็บเอาไว้เดียวหัวสิปวดเก็บเอาไว้เดียวหัวสิปวดให้แจ้งตำรวจเนื้อครับพี่น้องที่แบ่งปลอมห้ามเก็บห้ามเสี่ยงห้ามเสี่ยงเข้าไปซื้อของฝากธนาคารกับบ่อนต้อง

0: prochaine fois.
1: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันก็ได้ช่วยด้วย
2: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดปรับโหลดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
3: มันเป็นเรื่องธรรมดาติดขัดเมื่อไหร่บัตรติดล้อชุดเยียวยาผู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล
4: ้อเฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
5: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
4: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอะเธอ
5: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
4: เอสก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร
6: ์ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
7: ์ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: มันเป็นเรื่องธรรมดาติดขัดเมื่อไหร่บัตรติดล้อชุดเยียวยาผู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ

0: ียงเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ไม่ใช่แค่ในตำนานหรือเรื่องเล่าในอดีตโลกทุกวันนี้ภัยธรรมชาติใครจะรู้ว่าจะเกิดขึ้นกับเราได้เมื่อไหร่การรับมือแผ่นดินไหวต้องเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนเกิดเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินยาไฟฉายและน้ำดื่มยึดตู้หรือสิ่งของหนักติดผนังเพื่อกันล้มทับศึกษาวิธีการปิดวาล์วแก๊สและสะพานไฟขณะเกิดและหลังเกิดเหตุตั้งสติหาที่หลบใต้โครงสร้างแข็งแรงหมอป้องกันศีรษะห้ามใช้ลิฟต์และติดตามประกาศจากหน่วยงานภาครัฐที่เชื่อถือได้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดหรือสายด่วนกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว1182กด3ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
1: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเลาะเมืองขอนค่ะ
2: ทุกเรื่องราวในเมืองขอนแก่นเราคัดสรรมาให้แล้วถึงเวลาเลาะเมืองขอนแล้วรู้ทุกเรื่องไปกับเรากับรายการเลาะเมืองขอนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสวทขอนแก่น AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเลาะเมืองขอนค่ะพบเจอกันกับเดย่าค่ะกับวันนี้นะคะพฤหัสบดีที่10กันยายน2569 10:22 น.อยู่เป็นเพื่อนกันอยู่เป็นเพื่อนคุณตรงนี้ค่ะสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz นะคะและในช่องทางออนไลน์ค่ะ Facebook Live สดๆอยู่ในขณะนี้เพจสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองค่ะกับการแนะนำงานเพลงทักทายกันส่งกำลังใจถึงกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะและหมายเลขโทรศัพท์043-236-726ในช่วงนี้นะคะกับช่วงวันนี้เมื่อช่วงเช้าค่ะขอนแก่นอีสานบ้านเราเนี่ยบ้านดิฉันเนี่ยฝนตกนะคะแต่ละพื้นที่บรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างแดดออกหรือยังแต่ตอนนี้ขอนแก่นแดดออกแล้วนะคะพื้นที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างเล่าสู่กันฟังได้ค่ะทาง Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองค่ะช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังเพลงนี้กันก่อนแล้วช่วงต่อไปเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับข่าวคราวจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกันค่ะช่วงนี้ส่งต่อมาที่ขอฮักอ้ายต่อไปได้บ่นะคะของคุณต่ายอรทัยค่ะ

0: ู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
2: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
1: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
2: ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
1: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
4: ์ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ขัดเมื่อไรบัตรติดล้อชุดเยียวยาผู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ

กับช่วงเวลาของรายการเลาะเมืองขอนค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันกับเดย่าค่ะทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz และในช่องทางออนไลน์ค่ะ Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะกับงานเพลงที่ผ่านไปสักครู่นี้ค่ะรักฉันนั้นเพื่อเธอนะคะจากหนุ่มกลางทุ่งชานเมืองฝ่ายกับป๋าผจญคนนอนทุ่งนะคะฝ่ายกับดร.ธีรพงศ์ดร.วิวดร.สมยงคุณสายันหัวหน้าโอเล่คุณจุ๋มอมรรัตน์นะคะกับงานเพลงที่ทักทายกันมาไม่ว่าจะเป็นโบรักสีดำค่ะจากป๋าผจญคนนอนทุ่งฝากให้กับหนุ่มกลางทุ่งชานเมืองด้วยและงานเพลงจรวดของโฮปจากคุณฟังที่อำเภออุบลรัตน์ค่ะจัดให้ตามคำขอในก่อนจะไปฟังงานเพลงที่เราแนะนำกันมาค่ะกับอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะว่ากันด้วยเรื่องราวของการออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ภายใต้โครงการสืบสานพระราชปณิธานจังหวัดขอนแก่นนั่นเองค่ะซึ่งเป็นโครงการดีๆจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้นะคะในระหว่างวันที่10ถึง11กันยายนที่อำเภอบ้านไผ่และที่อำเภอมัญจาคีรีรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันค่ะกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนจังหวัดขอนแก่นค่ะเข้าร่วมกิจกรรมรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งลงพื้นที่เข้าร่วมโครงการสืบสานพระราชปณิธานณจังหวัดขอนแก่นระหว่างวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ค่ะคือวันที่10ถึง11กันยายน2569ในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่และอำเภอมัญจาคีรีค่ะเพื่อที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจในบทบาทหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินในการที่จะแก้ไขความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยได้นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ค่ะหรือว่ารถโมบายยูนิตนี่แหละค่ะเป็นรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เพื่อที่จะออกหน่วยบริการรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายตลอดจนจัดกิจกรรมสันทนาการบอกเล่าความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนต่างๆค่ะโดยกำหนดลงพื้นที่ระหว่างวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้นะคะ10ถึง11กันยายน2569ที่อำเภอบ้านไผ่และอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นค่ะโดยในวันนี้ค่ะ10กันยายน2569ตั้งแต่5โมงเย็นไปจนถึง1ทุ่มนะคะ17นาฬิกาไปจนถึง19นาฬิกานั่นเองที่ไหนของอำเภอบ้านไผ่โดยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะจะไปพบพี่น้องประชาชนที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นในวันนี้นะคะ5โมงเย็นถึง1ทุ่มที่ตลาดเทศบาล1อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะ11กันยายน2569ตั้งแต่9นาฬิกาไปจนถึง12นาฬิกาค่ะ9โมงเช้าไปจนถึงเที่ยงในวันพรุ่งนี้นะคะทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็จะได้นำรถโมบายยูนิตค่ะไปพบพี่น้องประชาชนชาวอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นที่โรงเรียนมัญจาศึกษาอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นและผู้ที่อยู่ใกล้เคียงค่ะไปเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะได้ตามวันและเวลาสถานที่ดังกล่าวหากว่าท่านไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมกับทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ด้วยตนเองค่ะแต่มีเรื่องต้องการร้องเรียนก็สามารถส่งเรื่องร้องเรียนมายังช่องทางต่างๆได้ทางช่องทางของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้องเรียนต่างๆสามารถโทรร้องเรียนได้ที่โทรศัพท์สายด่วนโทร1676ค่ะสายด่วนสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน1676โทรฟรีทั่วประเทศนะคะหรือว่าทางช่องทางออนไลน์ค่ะ www.ombudsman.go.th ค่ะหรือทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะคะกับแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินหรือว่าช่องทางออนไลน์ค่ะช่องทาง LINE ID LINE ID นี้นะคะ LINEOmbudsman นั่นเองสะกดเป็นภาษาอังกฤษ Ombudsman นะคะ OMBUDSMAN ทาง LINE ID Ombudsman LINE ID ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะเพื่อที่จะรับเรื่องราวร้องทุกข์นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์หรือโทรศัพท์สายด่วน1676น
นั่นเองกับช่องทางสายด่วนสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นค่ะกับเรื่องราวของการออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ภายใต้โครงการสืบสานพระราชปณิธานจังหวัดขอนแก่นโดยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะก็จะได้นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่นะคะหรือว่าโมบายยูนิตไปพบปะพี่น้องชาวอำเภอบ้านไผ่ในวันนี้วันที่10กันยายนนี้นะคะ5โมงเย็นถึง1ทุ่มที่ตลาดเทศบาล1อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นและในวันพรุ่งนี้ค่ะ11กันยายนตั้งแต่ 9:00 นไปจนถึงเที่ยงที่โรงเรียนมัญจาศึกษาอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นค่ะกับช่วงนี้ค่ะเวลารายการเลาะเมืองขอนขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณคำแนะนำทุกงานเพลงที่แนะนำกันมากับงานเพลงนี้โบรักสีดำฝากให้กับหนุ่มกลางทุ่งชานเมืองจากป๋าผจญคนนอนทุ่งค่ะ

กับงานเพลงสาวบางกรวยค่ะแนะนำจากสาวภูเวียงนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเพลงที่แนะนำกันมาค่ะทักทายคุณผู้ฟังทางช่องทางออนไลน์กันบ้างค่ะทักทายกับคุณต้นน้ำปรมีนิรโสนะคะคุณบนสวรรค์มังแดค่ะสวัสดีครับดีเจวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยครับทางขอนแก่นเป็นไงกันบ้างนะคะอยากขอแนะนำงานเพลงสร้างฝันนำการบอกของมนแคนแก่นคูนขอบคุณคุณบนสวรรค์ค่ะคุณปริญญาภูมิศรีนะคะขอบคุณค่ะกับคุณท้องฟ้าสีครามด้วยกับการทักทายกันกับช่องทางออนไลน์ Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะมาถึงกับอีกหนึ่งเรื่องราวหลายคนชอบดูซีรีส์ไหมคะชอบดูซีรีส์แนวตั้งทางมือถือเนี่ยเดียก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบดูเรามี6ทริค6วิธีการดูซีรีส์แนวตั้งไม่พลาดแล้วก็ไม่ติดกับดักมิจฉาชีพนะคะเขาบอกว่า6วิธีการดูซีรีส์แนวตั้งไม่พลาดกับดักมิจฉาชีพทำไงที่จะไม่เสียรู้กับกลุ่มมิจฉาชีพนี้นะคะ1การดูซีรีส์แนวตั้งผ่านโทรศัพท์มือถือค่ะควรที่จะดูผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือเท่านั้นนะคะ2ค่ะหากเรากดดูตอนต่อไปเนี่ยแล้วถูก

ไปเว็บไซต์อื่นให้เราหยุดแล้วก็ตรวจสอบก่อนนะคะก่อนที่จะพาเราไปเว็บไซต์อื่น3ก็คือห้ามกรอกข้อมูลส่วนตัวห้ามกรอกข้อมูลบัตรหรือรหัส OTP ในลิงก์ที่เราไม่รู้จักค่ะ4ทริคของการดูซีรีส์แนวตั้งข้อ4ก็คือห้ามโอนเงินเพื่อที่จะปลดล็อกตอนหรือเพื่อรอรับสิทธิ์ดูซีรีส์ในตอนต่อไปอันนี้ห้ามเลยค่ะห้ามโอนเงินเพื่อปลดล็อกตอนหรือเพื่อรับสิทธิ์ดูซีรีส์5เราไม่ควรที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะหรือว่า APK จากลิงก์ที่ส่งมาทางโฆษณาหรือว่าแชทเด็ดขาดไม่ควรที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากลิงก์ที่ส่งมาทางโฆษณาหรือแชทนะคะ6หากเราไม่แน่ใจหากเราเป็นคนหนึ่งเนี่ยที่ชอบดูซีรีส์แนวตั้งทางมือถือนะคะหากไม่แน่ใจอย่างเดย่าเนี่ยก็จะไม่ปิดหน้าเว็บและเข้าแอปพลิเคชันอย่างเป็นทางการด้วยตนเองเขาบอกว่าหากเราไม่แน่ใจเนี่ยให้ปิดหน้าเว็บให้ปิดหน้าเว็บนั้นนะคะแล้วก็เข้าแอปพลิเคชันอย่างเป็นทางการเท่านั้นนั่นเองนั่นก็คือ6วิธีในการดูซีรีส์แนวตั้งอย่างปลอดภัยนะคะใครที่ชอบดูซีรีส์แนวตั้งอย่างเดย่าดูหนังแนวตั้งเลยค่ะมีวิธีที่เรานำมาเล่าสู่กันฟัง6วิธีในการที่จะไม่โดนหลอกจากเหล่ามิจฉาชีพนำมาฝากกันค่ะกับช่วงนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายกับรายการล้อเมืองขอนค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่เราอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในช่วงเย็นวันนี้ค่ะรายการสวัสดีขอนแก่นสำหรับใครนะคะที่สะดวกที่จะติดตามกันต่อในช่วงเย็น 16:00 น.ก็พบกันกับเดย่าค่ะกับท่านประสิทธิ์ทองแท่งไทยท่านนายกเทศมนตรีขอนแก่นค่ะท่านก็จะมาพูดคุยกับเราในหัวข้อของโครงการเทศบาลนี้มีรักเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้พี่น้องในเขตเทศบาลนครขอนแก่นอย่างไรกันบ้างเราจะมาพูดคุยกันในช่วงเย็น 16:00 น.นี้ในช่วงเวลาสวัสดีขอนแก่นนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณคุณผู้ฟังทางออนไลน์ขอบคุณโทรศัพท์ทุกสายทุกคนที่เราอยู่เป็นเพื่อนกันกลับมาพบกับเดย่าได้ใหม่ค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับมวลชนรวมตัวชุมนุมบริเวณสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทวงคืนประเทศไทยกวาดล้างทุนนอมินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: มวลชนรวมตัวชุมนุมบริเวณสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทวงคืนประเทศไทยกวาดล้างทุกนอมินีโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลสถานการณ์อย่างเข้มงวด
7: บรรยากาศที่บริเวณสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยในอาคารโอเชียนทาวเวอร์2กรุงเทพมหานครมีกลุ่มมวลชนทยอยเดินทางมาร่วมชุมนุมโดยมีนายสนธิลิ้มทองคุณอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเดินทางมาพร้อมทีมงานเพื่อปราศรัยและแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในหัวข้อรณรงค์ทวงคืนเอาประเทศไทยโดยการกวาดล้างคุณนอมินีโดยมีนายเสือระนัทสกอตอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเดินทางมาร่วมชุมนุมด้วยโดยมีเจ้าหน้าที่ตั้งจุดคัดกรองที่เข้าร่วมชุมนุมพร้อมจัดกำลังตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบาล5หน่วยเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิดหรือ EOD และกองร้อยควบคุมฝูงชนพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นการจราจรบริเวณซอยสุขุมวิท21ซอย3ซึ่งเป็นถนน2เลนไป1เลนทำให้รถสัญจรได้ช้าลงซึ่งขอให้ประชาชนที่มีกิจธุระในบริเวณนี้หลีกเลี่ยงการสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวในช่วงเวลาที่ยังคงมีการชุมนุมรวมถึงวางแผนการเดินทางอย่างรอบคอบโดนภาสุภสมบัติรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วจังหวัดจันทบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่โดยรอบเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหลังเกิดฝนตกหนักในช่วงเช้าวันนี
8: ้นายพลสวัสดิ์โชติวัฒน์พงษ์ชัยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วเปิดเผยว่าช่วงเวลาประมาณ 3:00 น.ถึง 6:00 น.บริเวณที่ทำการอุทยานมีฝนตกหนักก่อนเกิดน้ำป่าไหลหลากเมื่อเวลาประมาณ 7:20 น.อุทยานจึงขอให้ประชาชนที่อยู่โดยรอบติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ถังน้ำส่วนการท่องเที่ยวขอให้นักท่องเที่ยวงดลงเล่นน้ำเพื่อความปลอดภัยแต่ยังสามารถเข้าเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วได้ตามปกติธงชัยมีทัพทีมสวทจันทบุรีรายงาน
1: เด็กนักเรียนชาวเกาหลีใต้กว่าร้อยละ 2.9 เคยตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานการศึกษาระดับภูมิภาคของเกาหลีใต้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ประจำปีโดยมีนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่4ถึงมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน 3.1 ล้านคนเข้าร่วมตอบแบบสำรวจ ดยพบว่านักเรียนถึง 2.9 เคยตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในโรงเรียนเพิ่มขึ้น 0.4 เมื่อเทียบกับผลสำรวจเดียวกันเมื่อปีที่แล้วโดยการคุกคามทางวาจาเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดรองลงมาคือการกลั่นแกล้งและการใช้ความรุนแรงทางกายสถาบันนโยบายเยาวชนแห่งชาติเกาหลีใต้ระบุว่าอัตราการใช้ความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากหลายปัจจัยอาทิความขัดแย้งในห้องเรียนจนกลายเป็นความรุนแรงและความอ่อนไหวต่อความรุนแรงในโรงเรียนที่สูงขึ้นในกลุ่มนักเรียนและผู้ปกครองนอกจากนี้การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยียังส่งผลต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลรวมถึงการขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
0: แล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิมพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอบ้านนาสารอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอพระแสงอำเภอไชบุรีอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภออ่าวลึกอำเภอปลายพระยาอำเภอเหนือคลองอำเภอเขาพนมอำเภอคลองท่อมอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอทุ่งใหญ่อำเภอฉวางอำเภอถ้ำพนราอำเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอห้วยยอดอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอควนโดนอำเภอควนกาหลงอำเภอท่าแพอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอสะเดาอำเภอคลองหอยโข่งอำเภอหาดใหญ่อำเภอสะบ้าย้อยอำเภอนาทวีอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาอำเภอยะหาจังหวัดยะลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 33.4 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 55% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอพะโต๊ะอำเภอละแม่จังหวัดชุมพรอำเภอกระเปอจังหวัดระนองอำเภอกระโปงอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเมืองอำเภอทับปุดอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอเกาะยาวอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอท่าชนะอำเภอท่าฉางอำเภอชัยยาอำเภอวิภาวดีอำเภอคีรีรัตนนิคมอำเภอพุนพินอำเภอเวียงสะอำเภอบ้านนาสารอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอท่าแพอำเภอควนกาหลงอำเภอควนโดนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันพฤหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา10นาฬิกาวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความมาระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: แอมก้าสกาวจะพาสู่เมกะเฮิร์ตสวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตไทย10โปร่งใสใส

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์มีเสียงเลือกตั้งออกมาแสดงพลังไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเข้าคูหากากบาทเบอร์เดียว27กันยายนนี้รวมพลังไปเลือกตั้งตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตหายสิทธิ์โปร่งใสใสองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1สิทธิ์1เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เข้าคูหากาบ้าเดียวเดียวเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13หลัก 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจำนวน1หมายเลข5. ย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิของท่านที่มีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันนะครับครับครับครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะก้าวไกลถ้าประชาชนพร้อมใจกันไปเลือกตั้งร่วมพลังสุจริตใช้สิทธิ์อย่างโปร่งใสใส

0: องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์มีเสียงเลือกตั้งออกมาแสดงพลังไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเข้าคูหากากบาทเบอร์ดี27กันยายนนี้รวมพลังไปเลือกตั้งตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตหายสิทธิ์โปร่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1สิทธิ์1เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เข้าคูหากาบาเดียวเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13หลัก 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจำนวน1หมายเลข5ย้อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิของท่านที่มีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันนะครับครับครับครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะก้าวไกลถ้าประชาชนพร้อมใจกันไปเลือกตั้งร่วมพลังสุจริตใช้สิทธิ์อย่างโปร่งใสใสใสใสใสใสใ
1: สช็อตขึ้นมันเป็นเรื่องธรรมดาติดขัดเมื่อไหร่บัตรติดล้อชุดเดียวยาผู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นค่ะขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจลดอุบัติเหตุในรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวสารสาระดีเพื่อนซี้ยามเดินทางสวัสดีทักทายนะคะในช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสปท.ขอนแก่นค่ะจิรพรมั่งคั่งรายงานตัวทักทายนะคะประจำวันพฤหัสบดีที่10นะคะเดือนกันยายนพุทธศักราช2569นะคะวันนี้แรม6ค่ำเดือน9นะคะปีมะเมียด้วยค่ะเอาละค่ะชมสดนะพร้อมกันเช่นเคยนี่สตรีมไว้แล้วนะหรือว่า Facebook Live นะเพจสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ที่ท่านติดตามกันตลอดเลยนะคะวันนี้ฝนพรำมาตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเลยนี่ฟ้าร้องฟ้าครึ้มที่ไหนก็ฝนฟ้าคะนองในช่วงนี้นะแล้วก็มีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะเพราะอีสานบ้านเราคือช่วงนี้แหละค่ะฝนฟ้าคะนองนะคะ70%ของพื้นที่นะคะก็ขอนแก่นด้วยนะคะแล้วก็พื้นที่อีสานตอนบนอีกหลายจุดดังนั้นเดินทางค่ะต้องระมัดระวังกับการขับขี่นะคะหรือจะเดินทางไปทำงานไปทำธุระปรับรังจำเป็นต้องส่งของส่งพัสดุแม้จะอยู่กันดารห่างไกลแค่ไหนที่ลูกค้าเรียกว่าส่งตรงนะคะที่ไหนก็ต้องไปให้ได้แล้วค่ะเอาแบบหน้าบ้านเลยอย่างเงี้ยแต่ว่ากว่าจะไปถึงบ้านนะคะก็อาจจะเป็นเส้นทางกันดารซะเหลือเกินหรือเป็นเส้นทางธรรมชาติเส้นทางที่เราจะต้องไปให้ได้เพราะลูกค้านี่คือนะสั่งแล้วก็ต้องส่งตรงถึงที่เหล่านี้เป็นต้นนะคะดังนั้นใช้ความระมัดระวังนะคะในการขับขี่การเดินทางสวัสดีทักทายนะคะท่านที่ติดตาม รับฟังนะคะคลื่น FM 99.50 MHz กันด้วยค่ะวันนี้ก็ชื่นมื่นเช่นเคยนะคะสวัสดีคุณพี่อธิราชมายุโรวาทนะคะพอนี่นะรายการปุ๊บนี่คือกดไลค์กดแชร์ปั๊บทันทีทักทายกันทันทีนะคะวันนี้ค่ะก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะแทรกสลับกันไปนะกับช่วงการขับขี่ขับรถใช้ถนนแล้วก็ให้ระวังหรือว่าขับขี่ขับรถตามที่กฎระเบียบจราจรนะคะไม่ละเลยนะคุณฟังเพื่อชีวิตของเรานะคะอ่ะเรามีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะจากทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่นะคะภายใต้โครงการสืบสารพระราชปณิธานที่จังหวัดขอนแก่นค่ะช่วงนี้มีกิจกรรมที่สำคัญนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะก็จะมีทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ลงพื้นที่ที่หลายท่านได้ติดตามข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์จากหลายรายการที่ทางสทขอนแก่นได้ประชาสัมพันธ์กันไปและสำหรับกิจกรรมนี้ค่ะสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมกิจกรรมรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งก็ลงพื้นที่เข้าร่วมโครงการสืบสารพระราชปณิธานณจังหวัดขอนแก่นคุณผู้ฟังคะในระหว่างวันที่10ถึง11กันยายน2569นะคะกิจกรรมนี้ค่ะเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่นะคะของอำนาจผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะในการมาแก้ไขความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมต่างๆส่วนนี้ก็จะรับเรื่องราวร้องทุกข์นะคะจากปากพี่น้องประชาชนค่ะเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมนั่นเองโดยนำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่นะหรือว่ารถโมบายยูนิตนะคะไกลแค่ไหนก็จะไปให้ถึงที่แล้วค่ะนำความสุขนะคะให้กับพี่น้องประชาชนนี่เคลื่อนที่ออกหน่วยบริการรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายด้วยตลอดจนจัดกิจกรรมสันทนาการบอกเล่าความรู้ค่ะเกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินอันเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่ชุมชนต่างๆครั้งนี้นับว่าเป็นความโชคดีนะคะของพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นซึ่งวันนี้แหละค่ะวันดีด้วยนะวันดีสำหรับอำเภอบ้านไผ่โชคดีมากเลยนะคะในช่วง 17:00 น.ถึง 19:00 น.วันนี้วันพฤหัสบดีที่10กันยายน69นะคะตั้งแต่ 17:00 น.ถึง 19:00 น.ค่ะณตลาดเทศบาล1อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะแต่ก็ช่วงนี้ค่ะฝนฟ้าคะนองนะคะและที่สำคัญค่ะช่วงฤดูฝนพกร่มไว้เลยแล้วก็ส่วนไหนที่ช่วยให้เราได้ปลอดภัยหรือจัดรถช่วยเหลือประชาชนพกร่มเพื่อความสะดวกสบายหรือว่าวันนี้ฝนตกนะคะก็คาดว่าจะจ่อลงมาทั้งวันแหละเราก็ต้องเตรียมให้พร้อมนะที่เราจะไปรับบริการหรือรับฟังสิ่งดีๆในครั้งนี้นะคะที่ทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นกันนะคะย้ำกันอีกครั้งนะคะวันนี้17นาฬิกาถึง19นาฬิกาค่ะณตลาดเทศบาล1นะคะอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็ในวันที่11กันยายน2569ซึ่งเป็นวันพรุ่งนี้ก็คือวันศุกร์ในช่วงเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาคุณฟังณโรงเรียนมัญจาศึกษาอำเภอบัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นนะครับเพราะนั้นแล้วเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นนะคะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวตามวันเวลาสถานที่ข้างต้นนะคะที่เราได้ประชาสัมพันธ์ค่ะอย่างไรก็ตามนะถ้าเกิดไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแต่มีเรื่องที่อยากจะฝากอยากจะร้องเรียนนะคะก็ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังช่องทางต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นสายด่วนนะโทรศัพท์สายด่วนกริ้งกรางได้ค่ะ1676นะคะโทรฟรีทั่วไทย ย้ำช้าๆกันหน่อย1676นะคะโทรฟรีทั่วไทยแต่ถ้าเกิดนอกเรื่องกรณานะคะอย่าไปรบกวนเจ้าหน้าที่เนาะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนจริงๆนะคะหรือทางอินเทอร์เน็ตคุณฟัง World Wide Web นะคะOmbudsman นะคะเป็นภาษาอังกฤษ Ombudsman นะภาษาอังกฤษนะคะ www.ombudsman.go.th นะคะนี่สำหรับใครที่ใช้สมาร์ทโฟนนะผ่านแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินนี่ชัดเลยแล้วก็ทาง LINE นะคะ Ombudsman นะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นค่ะนี่ก็คือเป็นข่าวที่เกิดประโยชน์เป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังหรือว่าหลายท่านนะที่เป็น SC พี่น้องชาวอำเภอบ้านไผ่แล้ววันนี้ก็จะมีกิจกรรมดีๆนะคะให้ชาวอีสานค่ะได้เรียกว่าได้รับประโยชน์นะคะได้รับบริการจากทาง Ombudsman นะคะที่ลงพื้นที่ในครั้งนี้กันสวัสดีทักทายนะคะหลายท่านลอยเข้ามารับชมนี่คือช่วงของรายการสดนะคะรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสถขอนแก่นนะเราก็เรียกว่าให้กำลังใจเลยค่ะบางท่านก็ทักทายเข้ามาบอกว่าอยู่แถวบ้านทุ่มก็มีวันนี้ฝนตกตั้งแต่เช้าเลยเป็นห่วงสำหรับคนที่ต้องออกจากบ้านเนาะแต่เช้ามืดอย่างเงี้ยหรือตีสี่ตีห้านะหลายท่านก็ตื่นกันมาแล้วก็ต้องมาเตรียมทุกอย่างเลยเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะทำงานบ้านแต่เช้ามืดทำกับข้าวหุงหาอาหารนะคะส่งลูกหลานเรียนหนังสือซึ่งตรงเนี้ยเราอาจจะเดินทางอิลุกพลุกหลังกันหน่อยก็เดินทางระมัดระวังแล้วกันสำหรับในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะงานเพลงนี้คุณฟังเขาทักทายเข้ามาหลังไมค์ด้วยนะฉันธนาที่รักนะคะเวอร์ชั่นของคุณก๊อตจักรพันธ์ค่ะ

0: นะคะในช่วงเวลานี้อย่าเพิ่งหลับนอนกันนะหลายท่านบอกเลยนะคะว่าช่วงเวลานี้ก็ใกล้เที่ยงกันด้วยแล้วก็ทำมาหาเลี้ยงชีพนะคะจะทำยังไงได้หลายบางท่านบอกเป็นแม่ค้าก็ต้องแบบหลบฝนนะท่ามกลางสภาพอากาศชื้นแฉะนะคะขอบคุณแถวคำแคนกันด้วยนะคะในช่วงเวลานี้10:30 นกันแล้วใกล้เที่ยงนะลูกค้ากำลังเตรียมเลยใช่ไหมเพราะว่าเตรียมทั้งข้าวเช้าแล้วก็ข้าวเที่ยงนะคะขอให้ทุกท่านเนาะอิ่มอร่อยด้วยทั้งมื้อเช้าควบมื้อเที่ยงด้วยแหละนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะขับขี่ขับรถนะคะฤดูฝนเป็นช่วงเวลาที่แบบเกิดอุบัติเหตุเกิดรายร้ายแรงแล้วก็บ่อยมากเลยเริ่มสตาร์ทออกจากบ้านนะจะเดินหน้าถอยหลังอ่ะดูดีๆก่อนก็แล้วกันนะบางทีสัญญาณรถหรือเซ็นเซอร์ไม่ทำงานก็มีนะคะเราอย่าไปวางใจหรือว่าไว้ใจเกี่ยวกับสัญญาณระบบรถจนเกินไปค่ะก่อนที่เราจะสตาร์ทเครื่องนะคะออกจากบ้านนี่คือดูดีๆก่อนสำรวจรอบคันรถใต้ท้องรถต่างๆเผื่อว่าจะมีน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์เลี้ยงกันเป็นที่รักหรือไม่ก็ผู้สูงอายุหรือคนในครอบครัวหรือว่าลูกหลานนะจะวิ่งแบบคือไม่คาดคิดว่าจะเกิดนะอย่าให้เกิดเด็ดขาดนะคะเหล่านี้เป็นต้นค่ะเพราะว่าอันตรายเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อตราบใดที่เรายังใช้ยวดยานพาหนะขับขี่ขับรถคุณผู้ฟังคะเริ่มตั้งแต่สตาร์ทเครื่องนั่นแหละนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าไม่มีอะไรแล้วนะแต่เราก็ต้องมาเช็คดูก่อนนะเรื่องของแบตเตอรี่ที่สำคัญนะคะสตาร์ทปุ๊บนี่บางทีติดๆดับๆเป็นอะไรหรือเปล่านะคะแบตเตอรี่อาจจะเสื่อมสภาพหรือว่าจะหมดอายุการใช้งานเพราะว่าแบตเตอรี่นี่แหละใช้งานมานานจนลืมเลยนะอายุใช้งานก็ประมาณ1ปีเกือบ2ปีที่ซ้ำไปนะเพราะฉะนั้นแล้วยิ่งช่วงฤดูฝนนะคะอย่าให้เรียกว่าเหตุฉุกเฉินหรือรถเสียกลางทางในระหว่างที่แบบนี่มืดฟ้าหมัวดินมาฝนจะจ่อตกแล้วนะทั้งเป็นอุปสรรคมากเลยแหละนะคะถ้ารถไม่เสียแต่ขนาดขับรถท่ามกลางคือบรรยากาศฝนนี่คือเราก็ยังรู้สึกว่าทุรักทุเลทรมานเหลือเกินนะคะเอ้าช้าดีกว่าที่จะแบบเสี่ยงเกิดอันตรายขับช้านะปลอดภัยแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยเนาะในช่วงเวลานี้ค่ะเดี๋ยวเราฟังสิ่งดีๆกันต่อกันแล้วกันเพราะว่าวันนี้เรามีงานเพลงนะที่ทักทายเข้ามาหลายท่านทักทายเข้ามาสวัสดีคุณพี่บนสวรรค์มังแดดนะคะวันนี้คุณพี่อัจฉริยะมายุโรวาทค่ะสงสัยจะออกจากเวรกะหรือเปล่านะหรืออาจจะเป็นช่วงว่างของท่านมาผ่อนคลายมารีแลกซ์ด้วยกันนะมาพูดคุยแล้วก็ทักทายกันนะในช่วงรายการสัญจรปลอดภัยทางสระขอนแก่นนะบนเพจแห่งนี้ค่ะสระขอนแก่นนะคะเพจสระขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์แห่งนี้043-236-726คุณฟังคะเดี๋ยวฟังสปอตนะคะตัวแทนในหน้าพรบไม่ต้องรอเดี๋ยวนี่ใครที่อยากจะทำประกันภัยคุ้มครองให้กับตนเองหรือรถนะเผื่อเกิดอุบัติเหตุไม่เกิดก็ไม่เห็นเป็นไรเนาะเราถือว่าเราจ่ายค่าความปลอดภัยจ่ายค่าความสบายใจนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเล่นหวยแล้วจ่ายเท่าไหร่ก็ไม่อั้นอย่างเงี้ยไม่ได้นะนะแต่จ่ายค่าประกันนี่คือยังมีวันที่อาจจะคุ้มครองเราได้เผื่อเกิดอุบัติเหตุนั่นเองเพราะฉะนั้นฟังสปอตดีๆที่เกิดประโยชน์พร้อมกับงานเพลงเพราะๆค่ะ
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
4: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มคุ้มเสียหายต่อตัวรถคุ้มหับพิสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือเหมือนอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอปภ.คุ้มครองผู้เหตุประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
0: เนื้อค่ะก็ขอบคุณกันด้วยสำหรับหลายท่านที่ทักทายงานเพลงเข้ามานะเราไปถึงอาชัยนี่แต่เมื่อวานเนาะกับงานเพลงนี้นะคะของคุณพี่กับอธิราชมายุรวาทนะเวอร์ชันนี้ค่ะงานเพลงผู้ใหญ่บ้านหนุ่มคุณกาญจนามาสิรินะคะศิลปินท่านนี้ก็ถือว่าเรียกว่ามีคุณภาพจริงๆฝ่ายงานเพลงน้ำเสียงที่มีความไพเราะเพราะพริ้งนะคะมอบให้เลยค่ะในช่วงที่หลายท่านนะอาจจะขับขี่ขับรถหรือฟังในรถนะคะอย่าลืมนะคะขับช้าเคารพกฎระเบียบจราจรจะให้เราปลอดภัยเพราะที่นี่ก็คือฝนน้ำท่วมหลายจุดเลยทีเดียวเชียว

เป็นงานเพลงที่ทักทายเข้ามานะคะก็ขอบคุณกันด้วยค่ะแล้วก็คุณอธิราชมายุโรวาทเมื่อสักครู่นี้นะคะงานเพลงนี้นำเสนอเข้ามานะจัดให้เลยค่ะอยู่ที่ไหนก็ขอให้มีความสุขนะคะทุกท่านค่ะแต่ระมัดระวังกับการเดินทางเคารพกฎระเบียบจราจรอย่างที่ว่ากันไปทุกท่านทราบกฎระเบียบดีนะคะแต่ว่าเราจะปฏิบัติหรือไม่นะคะเพื่อความสุขและความปลอดภัยในการขับขี่ขับรถหรือในการข้ามถนนหนทางนะคะนี่ก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราจะปฏิบัติให้กับตนเองหรือไม่นะคะแค่เรียนรู้ทฤษฎีไม่ได้นะแต่ก็ต้องปฏิบัติกันด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับหลังไมค์นะเดี๋ยวจัดให้กันแล้วกันงานเพลงเนาะแล้วก็จะมีประเภทมอเตอร์ไซค์รู้บอกโอ้ช่วงนี้เดินทางลำบากมากคุณจิรพรเพราะขับมอเตอร์ไซค์นะคะต้องไปทำงานแล้วก็เวลาฝนตกนี่คือทั้งหมวกกันน็อกแล้วก็ทั้งเสื้อคลุมฝนแหละต้องพกติดตัวตลอดเลยแต่ที่เกิดฝนหนักจริงๆฝนตกหนักนะคะก็หาจุดจอดที่ปลอดภัยเนาะหาที่หลบภัยหลบฝนก่อนนะคะไปไม่ได้ก็ไม่ต้องไปเลยค่ะความปลอดภัยของเราต้องมาก่อนนะคะไปต่องานเพลงพิเศษนะคะแถวบ้านทุ่มกันด้วยค่ะงานเพลงนี้ของคุณสิริพรอําไพพงศ์ทักทายเข้ามาเปลี่ยนความตั้งใจของน้องได้บอกจัดให้เลยค่ะ

0: ณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
3: ขับขี่ขับรถดีๆนะคะสำหรับหลายท่านลอยวันนี้ชุ่มฉ่ำทั้งทั่วทั้งอีสานนะแล้วก็ที่ขอนแก่นกันด้วยนะคะดังนั้นการเดินทางในช่วงหน้าฝนค่ะก็อาจจะทำให้ลื่นถลายได้ง่ายๆฟังโดยเฉพาะคนที่ขับรถแล้วไม่ค่อยที่จะห่วงตนเองนะหรือจะประมาทอย่างไรก็ตามก็ดูด้วยนะคะว่าตนเองจะปลอดภัยหรือไม่นะก่อนที่จะคิดอย่างเดียวว่าต้องไปถึงที่ทำงานหรือไปถึงจุดหมายปลายทางในช่วงระยะเวลาที่แบบเร็วที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแต่นั่นก็คือท่านกำลังจะประมาทกับตนเองแล้วนะคะในการเดินทางค่ะมาดูกันนะเรื่องนี้ก็สำคัญนะว่าขับรถโดยประมาทนะหรือจะตั้งใจประมาทไม่ได้ตั้งใจประมาทก็นั่นแหละนะคะถ้าเกิดว่าละเมิดแล้วประมาทแล้วมีเหตุทำให้เจออุบัติเหตุเลือดตกยางออกหนำซ้ำไปชนคนอื่นแล้วเป็นอย่างไรบ้างแน่นอนมีโทษนะคะมาดูรายละเอียดนะว่าสำหรับการขับรถโดยประมาทแล้วทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บคุณผู้ฟังแน่นอนนะคะมีโทษทางกฎหมายตามระดับความรุนแรงของอาการบาดเจ็บด้วยแหละและก็เรื่องนี้นะคะโทษทางกฎหมายค่ะหากว่าบาดเจ็บเล็กน้อยซึ่งผิดฐานทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือว่าจิตใจนะคะนี่ก็โทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะป.อาญามาตรา390ค่ะซึ่งกฎหมายไม่ได้เพิ่งเกิดนะคะไม่ได้เพิ่งจะมีในปีนี้นะคะแต่เขาก็มีมานานแล้วแหละนะคะเพราะนั้นแล้วการขับขี่ขับรถนะคะเราทราบกฎระเบียบและทราบแค่ไหนนะคะเอาเริ่มต้นตั้งแต่ว่าถ้าเกิดประมาทก็เท่ากับว่าเหมือนไม่นึกถึงชีวิตตนเองแล้วถ้าเกิดไปประมาทต่อคนอื่นเราก็ถือว่าต้องเดือดร้อนไปด้วยนะคะบาดเจ็บสาหัสในกรณีที่บอกว่าขับรถประมาทแล้วทำให้คนอื่นบาดเจ็บสาหัสบ้างโทษอย่างไรบาดเจ็บสาหัสนะคะก็อาจจะมีทั้งพิการสูญเสีย

ำคุกนะคะจำคุกเท่าไหร่โทษจำคุกไม่เกิน10ปีแล้วก็ยังปรับอีกนะคะไม่เกิน 200,000 บาทเสียชีวิตนะโทษจำคุกไม่เกิน10ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทนะคะความรับผิดทางแพ่งค่ะต้องอย่างไรแน่นอนต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาลค่าเสียหายอื่นๆให้แก่ผู้เสียหายนี่สำหรับเรื่องของการขับรถนะเราไม่ได้ตั้งใจจะประมาทเรารีบแก้ตัวทีหลังไม่เกิดประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่เราจะขับรถนี่แหละค่ะไม่อยากให้มีกรณีใดๆทั้งนั้นที่มาทำให้เราเดือดร้อนเพราะเราจะไปนัดทานข้าวนี่นะไปท่องเที่ยวอย่างมีความสุขนะเพราะฉะนั้นอย่าให้อะไรมาเป็นอุปสรรคต่อการขับขี่การเดินทางโดยเฉพาะเรื่องของการขับรถที่เราแบบรีบเร่งนะคะหรือว่าเข้าข่ายในส่วนของหรือว่าการประมาทนั่นแหละนะคะไปต่อค่ะงานเพลงทักทายงานเพลงเข้ามาหนังใหม่ด้วยนะคะวันนี้ก็มีงานเพลงเยอะเช่นกันล่าสุดนี้งานเพลงเขาชื่นเราช้ำนะคะของคุณอมพรแหวนเพชรนะพิเศษสำหรับคุณแม่ FC คุณบนสวัสดิ์บางแดดฝากทักทายมาด้วยบอกวันนี้คิวเพลงแน่นหรือเปล่า

ียวจริงๆคุณสมุฟังค่ะแต่ก็ดูอยู่นะคะชมอยู่ว่าหลายท่านก็บอกว่าถ้าแข่งงานเพลงเข้ามาบางท่านก็ให้กำลังใจนี่บอกว่า

ไม่ได้ฟังเพลงไม่เป็นไรนะโทรมาแซวแล้วก็มาทักทายนะขายของบางทีก็บอกอยู่ท้องไร่ปลายนาฟังนะทุกอาชีพนะคะล้วนแล้วแต่มีความสำคัญทั้งนั้นนะคะทั้งเป็นเกษตรกรเป็นคุณครูนะหรือจะเป็นนักธุรกิจนะหรือว่าค้าขายต่างๆล้วนแล้วแต่บรรณาการเกี่ยวพันกันทั้งนั้นเลยสัมพันธ์กันทั้งนั้นเลยนะคะแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ค่ะท่านต้องเรียกว่าใช้ชีวิตบนท้องถนนขับขี่ขับรถทุกอาชีพดังนั้นนะคะการขับขี่ขับรถที่ปลอดภัยจะต้องขับไม่ประมาทจะต้องแบบไม่ใจร้อนหรือจะต้องแบบต่อให้ทุรด่วนขนาดไหนนะเราต้องวางแผนล่วงหน้าค่ะเพื่อการขับรถของท่านจะได้ไม่ต้องเข้าข่ายประมาททั้งที่บอกไม่ได้ตั้งใจแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามขับรถแล้วเกิดอุบัติเหตุหรือขับรถโดยประมาทนะคะทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บนะแน่นอนมีโทษทางกฎหมายตามระดับความรุนแรงของอาการบาดเจ็บนะต่างที่กฎหมายได้วางเอาไว้คุณฟังฝากไว้ด้วยแล้วกันนะสำหรับใครที่เดินทางเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องขับเร็วนะคะถ้าเรายังคิดว่าธุระปรับปรุงสามารถกริ้งกร้างโทรเคลียร์ได้นะหรือว่าติดต่อล่วงหน้าไว้ก่อนเหล่านี้เป็นต้นนะต้องใช้โทรศัพท์ให้เกิดประโยชน์กับตนเองในระหว่างที่เรากำลังจะเดินทางนั่นแหละนะคะไกลๆไม่สำคัญค่ะสำคัญอยู่ที่ว่าขับขี่ขับรถของท่านจะต้องปลอดภัยนะคะจะต้องไม่ประมาทเนาะทักทายคุณพี่บรรเจิดด้วงนะคะเข้ามานี่ส่งสติกเกอร์ให้ช่วงท้ายแล้วกันวันนี้หมดเวลาแล้วคุณฟังคะช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นมีงานเพลงคิวแน่นเอียดเลยขอบคุณคุณพี่บนสวรรค์บางแดดด้วยนะคะแล้วก็อีกหลายท่านค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นทางคลื่น FM 99.50 MHz นะคะสื่อสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็เพจชมสดนะชมสดทั่วโลกเลยนี่เพจสทขันแก่นตรงประชาสัมพันธ์และคนข้างๆลาด้วยงานเพลงนี้ของคุณหญิงลีศรีจุมพลนะคะขอใจเธอแลกอะไรล่ะแลกเบอร์โทรงานเพลงนะคะไม่ได้ขอใครหรอกนะแต่ว่าคุณฟังของานเพลงนี้เข้ามาเพจจัดให้สุดท้ายวันนี้หลับแล้วสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่4โดยเสนอปรับลดงบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมชลประทานวางแผนการบริหารจัดการน้ำรองรับกลุ่มอุตสาหกรรม Data Center พร้อมประเมินความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ EEC ประมาณ42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีประธานาธิบดีสหรัฐอ้างว่าผู้นำรัสเซียต้องการที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพที่นำไปสู่การยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100รายการเวียดนามโอเพ่น2026หญิงคู่ทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่4เริ่มพิจารณามาตราที่27ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยส.ส.เสนอปรับลดงบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่4โดยเริ่มพิจารณามาตรา27ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงและหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีวงเงินกว่า 41,900 ล้านบาทในการอภิปรายนาวาโทกิตติพงษ์ปิยะวรรณโณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเสนอปรับลดงบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมตั้งข้อสังเกตการจัดซื้ออุปกรณ์เก็บกู้วัตถุระเบิดราคาชุดละ 600,000 บาทโดยเสนอให้พิจารณาอุปกรณ์ที่สามารถจัดหาได้ในประเทศรวมถึงการใช้หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่และเสนอให้หน่วยงานด้านความมั่นคงกำหนดมาตรฐานการจัดซื้ออาวุธและยุทโธปกรณ์ร่วมกันเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
3: ต้องเป็นของที่สามารถซื้อในราคาที่อธิบายได้สำคัญกว่าราคาของอุปกรณ์ก็คือเรากำลังใช้เทคโนโลยีเพื่อลดความเสี่ยงให้เจ้าหน้าที่มากพอหรือยังในงานเก็บกู้วัตถุระเบิดสิ่งที่มีมูลค่ามากที่สุดไม่ใช่อุปกรณ์ในกระเป๋าแต่คือชีวิตของเจ้าหน้าที่เป้าหมายภารกิจใดที่หุ่นยนต์เข้าไปเสี่ยงแทนคนได้ควรให้หุ่นยนต์เข้าไปก่อน
2: ด้านนายแพทย์วรงเดชกิจวิคมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยพักดีเสนอปรับลดงบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติร้อยละ10โดยเห็นว่าควรนำระบบดิจิทัลมาใช้ตรวจสอบการจราจรเพื่อลดการตั้งด่านและผลกระทบต่อประชาชน
4: เหตุผลในการตัดลดของผมอิงอยู่บนฐานพฤติกรรมที่ประชาชนมองว่าตำรวจแย่ๆบางส่วนรังแกประชาชนนั้นกระบวนการนี้มันเกิดขึ้นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่ระดับปฏิบัติจนถึงระดับผู้บริหารระดับสูงขึ้นไปวันนี้ยังมีการตั้งด่านรีดไถประชาชนอยู่หรือไม่และท่านจะแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไรในการรีดไถประชาชนยกเลิกส่วนแบ่งจราจรด้วยครับผมเชื่อว่าจะยังน้อยจะผ่อนหนักเป็นเบาในการตั้งใจรีดไถประชาชน
2: นอกจากนี้ส.ส.ยังเสนอปรับลดงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยตั้งข้อสังเกตถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานและแสดงความกังวลเกี่ยวกับการให้บุคคลไทยเป็นตัวแทนถือครองกิจการแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีในพื้นที่ทั้งนี้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2จะดำเนินการให้ครบทั้ง41มาตราก่อนลงมติในวาระที่3และส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงต่อเนื่องจากการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟภายในท่อระบายน้ำพบว่าบางช่วงมีค่าสูงเป็นอันตราย
5: นายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าได้ติดตามตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่องพร้อมส่งเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษและเครื่องมือตรวจวัดลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชนและเร่งค้นหาต้นตอการรั่วไหลจากการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟภายในท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครพบบริเวณด้านท้ายน้ำบางช่วงมีค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายสูงถึง626 ppm และค่าระดับการติดไฟอยู่ที่ระละ2ถึง18คาดว่าเป็นผลจากการจำกัดพื้นที่ปนเปื้อนน้ำมัน ทำให้ไอระเหยของน้ำมันสะสมอยู่บริเวณบ่อที่ถูกปิดกั้นขณะเดียวกันยังร่วมกับสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครสำรวจผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนโดยรอบพบชุมชนที่อยู่ติดพื้นที่เกิดเหตุยังคงได้กลิ่นน้ำมันเป็นระยะขณะที่ชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาเขตยานาวาอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 20-50 เมตรไม่พบกลิ่นน้ำมันและผลตรวจวัดของสำนักอนามัยไม่พบค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟโดยเจ้าหน้าที่แนะนำประชาชนให้สวมหน้ากากอนามัยงดสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟเพื่อความปลอดภัยสำหรับการค้นหาสาเหตุผู้ประกอบการขนส่งน้ำมันได้หยุดใช้งานท่อน้ำมันตั้งแต่วันที่8กันยายนและอยู่ระหว่างเปิดหน้าดินบริเวณจุดต้องสงสัยเพื่อค้นหาตำแหน่งการรั่วไหลที่แน่ชัดคาดว่าหากพบจุดรั่วและสามารถเข้าซ่อมแซมได้จะใช้เวลาประมาณ5วันซึ่งผู้ประกอบการแต่ละรายเตรียมแผนรองรับผลกระทบจากการหยุดใช้งานท่อไว้แล้วซึ่งวันนี้กรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันเก็บตัวอย่างน้ำมันบริเวณดังกล่าวส่งตรวจวิเคราะห์ลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับตัวอย่างน้ำมันที่พบในท่อระบายน้ำจะช่วยยืนยันมีแหล่งที่มาเดียวกันหรือไม่และใช้เป็นข้อมูลประกอบการระบุต้นต่อการรั่วไหลปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาสั่งคุมเข้มเฝ้าระวังเหตุน้ำมันปนเปื้อนตลอด24ชั่วโมงและเร่งขยายผลขุดหาจุดรั่วของท่อน้ำมัน
6: นายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การปนเปื้อนของน้ำมันในระบบท่อระบายน้ำพร้อมตรวจเยี่ยมและรับฟังผลกระทบจากประชาชนณชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาโดยเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อขุดสำรวจหารอยรั่วซึมของท่อส่งน้ำมันใต้ดินโดยล่าสุดขุดเปิดพื้นที่แล้ว2จุดแต่ยังไม่พบรอยรั่วที่ชัดเจนจึงเตรียมขยายผลการค้นหาเพิ่มเติมในวันนี้เพื่อระบุจุดต้นเหตุให้เร็วที่สุดอย่างไรก็ตามภาพรวมปริมาณและความเข้มข้นของน้ำมันปนเปื้อนในระบบระบายน้ำมีทิศทางลดลงและเจือจางลงมากจากการลงพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงพบว่ากลิ่นน้ำมันเบาบางลงแต่ยังจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดด้านมาตรการความปลอดภัยกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่พร้อมบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจจากสำนักงานเขตคลองเตยและสำนักงานเขตยานาวาเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงโดยกำหนดมาตรการด้วยการตรวจวัดปริมาณไอน้ำในอากาศทุกๆ1ชั่วโมงและมอนิเตอร์ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ทุกๆ30นาทีหากพบสัญญาณความเสี่ยงจะเข้าฉีดพ่นโฟมควบคุมสถานการณ์ทันทีนอกจากนี้กรุงเทพมหานครจะเร่งบริหารจัดการน้ำมันที่สูบขึ้นมาจากระบบระบายน้ำไปผ่านกระบวนการกำจัดอย่างถูกวิธีตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมสถานการณ์และลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบให้ได้มากที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมออกคำสั่งมาตรการความปลอดภัยและปรับรูปแบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและจัดพื้นที่ใหม่ป้องกันเหตุความรุนแรง
7: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่าได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงในการกำหนดมาตรการความปลอดภัยและปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์วิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเพื่อกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและการจัดการเรียนการสอนให้เกิดความชัดเจนและเป็นรูปธรรมโดยคำสั่งดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในทันทีเพื่อป้องกันเหตุความรุนแรงและสร้างความปลอดภัยให้แก่นักศึกษาบุคลากรและประชาชนในพื้นที่ประกอบด้วยมาตรการสำคัญได้แก่การงดการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่เป็นเวลา90วันและหากการจัดหาหรือเตรียมความพร้อมสถานที่จัดการศึกษาแห่งใหม่ยังไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา90วันให้ขยายระยะเวลาในการงดเว้นการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ดังกล่าวออกไปจนกว่าการจัดหาและเตรียมความพร้อมสถานที่แห่งใหม่จะแล้วเสร็จการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการโดยให้ทั้ง2สถาบันกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อรองรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการงดใช้พื้นที่โดยต้องไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษารวมถึงสิทธิประโยชน์ที่นักศึกษาพึงได้รับ และให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันรายงานผลการดำเนินงานโดยตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวในทุก30วันทั้งนี้นายชนันยืนยันว่าการดำเนินการครั้งนี้เพื่อแก้ไขสถานการณ์อย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยใช้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่มีอยู่เป็นกรอบพร้อมกำหนดหน้าที่และกรอบเวลาของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจนเพื่อให้สามารถดำเนินงานทางด้านความปลอดภัยการจัดการศึกษาและการแก้ไขปัญหาพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำให้สถานศึกษาปฏิบัติตามมาตรการยกระดับความปลอดภัย7ข้อพร้อมเตรียมหารือสำนักงานตำรวจแห่งชาติควบคุมการใช้อาวุธปืนและคัดกรองบุคคลเข้าสถานศึกษาลดความเสี่ยงเกิดเหตุรุนแรง
8: นายกติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงกรณีเกิดเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีว่ากระทรวงศึกษาธิการเข้าใจถึงความห่วงกังวลของผู้ปกครองและขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้โรงเรียนดังกล่าวจะไม่ได้อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแต่ได้ให้ความสำคัญและทำงานอย่างเต็มที่ทั้งการออกมาตรการ7ข้อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันเชิงรุกการรับมือเมื่อเกิดเหตุไปจนถึงการเยียวยาสภาพจิตใจของนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้สถานศึกษาทุกสังกัดนำไปปฏิบัติย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้พบเป็นบุคคลทั่วไปแต่ครั้งนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเรื่องนี้เป็นประเด็นใหม่จำเป็นต้องหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเชื่อว่าหลังจากนี้ต้องมีการสืบสวนสอบสวนพร้อมออกมาตรการสำหรับผู้ที่ถือครองอาวุธปืนคงมีการกำชับและควบคุมการใช้รวมถึงการคัดกรองบุคคลภายนอกก่อนเข้าสถานศึกษาเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุรุนแรง
9: ประเด็นนี้ผมว่าเป็นเรื่องใหม่ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็จริงๆทุกๆหน่วยงานต้องมีการพูดคุยกันถึงข้อตกลงร่วมกันนะครับโดยเฉพาะทางตำรวจแห่งชาติเองซึ่งเชื่อว่าจะต้องมีการสอบสวนก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็คงจะมีการดูเกี่ยวกับกรอบมาตรการสำหรับผู้ที่ถือครองอาวุธคิดว่าทิศทางคงเป็นเรื่องของการกำชับแล้วก็ควบคุมการใช้โดยเฉพาะนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการคัดกรองบุคคลภายนอกก่อนเข้าโรงเรียนอย่างใน7มาตรการของศึกษาธิการก็มีหนึ่งในนั้นที่พูดถึงเรื่องของการคัดกรองบุคคลภายนอกแล้วก็มีการให้สิทธิ์ในการตรวจค้นอาวุธหรือการตรวจค้นสิ่งพกพาฉะนั้นหลังจากนี้ต่อไปนอกเหนือจากการที่จะไปแก้ไขปัญหาในเรื่องของการป้องกันสำหรับผู้ที่ถือฟองอยู่แล้วนั้นสิ่งที่สำคัญทำงานควบคู่ไปก็คือว่าทุกๆโรงเรียนทุกสังกัดควรที่จะต้องคัดกรองบุคคลที่เข้ามา
8: โฆษกกระทรวงศึกษาธิการยังกล่าวถึงสถานการณ์ความรุนแรงในสถานศึกษาขณะนี้พบพฤติกรรมเลียนแบบมีการส่งหรือพิมพ์ข้อความข่มขู่จึงขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและไม่ควรนำไปเผยแพร่หรือส่งต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพราะอาจส่งผลต่อการควบคุมสถานการณ์และเพิ่มอัตราการทำซ้ำพร้อมขอให้ทุกคนในสังคมมีส่วนร่วมในการสอดส่องสิ่งผิดปกติหรือปัจจัยเสี่ยงที่นำไปสู่เหตุรุนแรงหากพบเห็นให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำให้สถานศึกษาทุกแห่งเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมอันครอสนัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์วันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้ไทยจะปกป้องผลประโยชน์ชาติเต็มที่พร้อมนำผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญร่วมวงเจรจากับกัมพูชาก
5: ระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าตามที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการได้ออกแถลงข่าวเมื่อวันที่9กันยายน2569เกี่ยวกับการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรืออันครอสซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้ณสิงคโปร์นั้นประเทศไทยได้มีการเตรียมการและมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้อย่างเต็มที่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศโดยคณะผู้แทนฝ่ายไทยจะนำโดยนายศิริศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนและเอกอัครราชทูตทรงชัยชัยปฏิยุทธในฐานะรองตัวแทนพร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้แก่กรมอุทกศาสตร์ และกรมยุทธการทหารเรือกองทัพเรือและกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานสำหรับการประชุมครั้งแรกได้กำหนดให้มีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งสองฝ่ายในวันที่15กันยายนซึ่งจะเป็นโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของแต่ละฝ่ายต่อกระบวนการประนอมนอกจากนี้ที่ประชุมจะพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการซึ่งจะกำหนดหลักเกณฑ์และกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมรวมทั้งแนวทางสำหรับการประชุมและการดำเนินกระบวนการในระยะต่อไปในฐานะรัฐภาคีอันครอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติพร้อมคาดว่ากระบวนการประนอมดังกล่าวจะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ12เดือนหลังจากนั้นคณะกรรมการประนอมจะทำรายงานรวมถึงข้อสรุปและข้อเสนอแนะซึ่งไม่มีผลผูกพันคู่กรณีทั้งสองฝ่ายจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ความคืบหน้าเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังเทือกเขาตะเวต่อเนื่องและพร้อมเข้าตรวจสอบพื้นที่เมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวย
10: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบริเวณเทือกเขาตะเวพื้นที่ตำบลตวบอำเภอจ่อไอร้องจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังและควบคุมพื้นที่โดยรอบจุดเกิดเหตุอย่างเข้มงวดเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันเหตุแทรกซ้อนพร้อมติดตามประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่จุดปะทะได้อย่างละเอียดเนื่องจากสภาพอากาศและภูมิประเทศเป็นป่ารกทึบเข้าถึงได้ยากจึงต้องรอให้สถานการณ์และสภาพพื้นที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยของกำลังพลและเพื่อพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงรวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติอย่างรอบด้านโดยยืนยันว่าภารกิจยังไม่สิ้นสุดและเจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุและงดเผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพื่อป้องกันความสับสนและไม่ให้กระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยสามารถติดตามข้อมูลความคืบหน้าจากหน่วยงานราชการและช่องทางสื่อสารทางการซึ่งจะมีการรายงานข้อเท็จจริงที่ผ่านการตรวจสอบแล้วให้ประชาชนทราบเป็นระยะปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบควบคุมตัวหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตามหมายจับคดีฟอกเงินและปฏิบัติหน้าที่มิชอบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาชุดสืบสวนกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าควบคุมตัวพระครูภาวนาพัทรคุณหรือหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตามหมายจับในข้อหาฟอกเงินกว่า92ล้านบาทและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวสืบเนื่องจากมีคลิปและพยานหลักฐานที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติการไม่เหมาะสมภายในกุฏิโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจค้นพื้นที่ภายในวัดเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเบื้องต้นพบว่ามีการเสพเมถุนและเชื่อว่านำเงินวัดไปเปย์สีกาหลังตรวจค้นเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่จะควบคุมตัวเจ้าอาวาสมาสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปรามต่อไป
11: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
0: กรมชลประทานวางแผนการบริหารจัดการน้ำรองรับกลุ่มอุตสาหกรรม Data Center พร้อมประเมินความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ EEC ประมาณ42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เพื่อรองรับการลงทุนกลุ่มอุตสาหกรรม Data Center ว่าขณะนี้ได้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและประมวลผลเนื่องจากกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่ไทยอาจไม่ได้มีการเตรียมแผนการรองรับไว้มากนักโดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการน้ำแต่ในเบื้องต้นสำหรับส่วนของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหากมีการลงทุน Data Center ในพื้นที่ตามที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจำนวน16บริษัทกรมชลประทานได้ประเมินความต้องการใช้น้ำรวมไว้แล้วประมาณ 42.4 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีซึ่งยังถือว่ายังไม่อยู่ในระดับที่เป็นข้อกังวลมากนักทั้งนี้เป็นเพียงการประเมินรวบรวมข้อมูลและประเมินผลล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการลงทุนและสำหรับในพื้นที่อื่นๆขณะนี้ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอโดยที่ผ่านมากรมชลประทานให้ความสนใจเป็นพิเศษกับพื้นที่ EEC เนื่องจากเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมที่ต้องมีความมั่นคงด้านน้ำหากมีกลุ่มธุรกิจใหม่เข้ามาลงทุนเพิ่มเติมอาจจำเป็นต้องพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการนำน้ำท่าเข้าสู่ระบบจึงต้องเตรียมแผนรองรับไว้ล่วงหน้าขณะนี้กรมชลประทานอยู่ระหว่างการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเพื่อประเมินว่าจำเป็นในการเตรียมความพร้อมรับอุตสาหกรรมดังกล่าวด้านน้ำอย่างรอบด้าน
12: ส่วนของ Data Center นะครับที่ขึ้นบัญชีกับ DOI ไว้นะครับตอนนี้ก็ประเมินในพื้นที่ของ EEC จะต้องหาแหล่งน้ำเพิ่มประมาณปีละ60ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นจริงก็ยังพอที่จะมีแหล่งน้ำสนับสนุนครับในส่วนนี้เราก็คิดประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าไว้ระดับหนึ่งแล้วเหมือนกันครับผมเอาข้อมูลเรื่องนี้มาดูในเบื้องต้น
0: อธิบดีกรมชลประทานกล่าวด้วยว่ากรมชลประทานยังคงให้ความสำคัญกับความต้องการใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคขณะเดียวกันยังติดตามการพัฒนาและการขยายตัวของเมืองโดยจะประเมินความต้องการใช้และเตรียมวางแผนรองรับในการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอและเหมาะสมอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วจังหวัดจันทบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่โดยรอบเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่
13: นายพลสวัสดิ์โชติวัฒน์พงษ์ชัยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วเปิดเผยว่าบริเวณที่ทำการอุทยานมีฝนตกหนักก่อนเกิดน้ำป่าไหลหลากเมื่อเวลาประมาณ 7:20 น.อุทยานจึงขอให้ประชาชนที่อยู่โดยรอบติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ถังน้ำส่วนการท่องเที่ยวขอให้นักท่องเที่ยวงดลงเล่นน้ำเพื่อความปลอดภัยแต่ยังสามารถเข้าเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วได้ตามปกติธงชัยมีทัพทีมสวทจันทบุรีรายงาน
0: จังหวัดเลยแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงรับมือฝนตกหนักและตั้งศูนย์บัญชาการทุกระดับเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเพื่อแจ้งเตือนล่วงหน้าและช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที
14: นายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยสั่งการทุกอำเภอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในห้วงนี้โดยให้อำเภอพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระดับอำเภอเพื่อระดมกำลังพลทรัพยากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีหากเกิดภัยรวมทั้งเตรียมพร้อมเสบียงอาหารน้ำดื่มการรักษาพยาบาลและจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวที่สะอาดถูกสุขลักษณะและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนสำหรับบริเวณจุดเสี่ยงที่ก่อสร้างถนนในอำเภอภูเรือซึ่งยังไม่มีระบบระบายน้ำได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพราะหากเกิดฝนตกหนักอาจทำให้ระดับน้ำท่วมสูงขึ้นสร้างปัญหาในการสัญจรได้โดยให้อำเภอภูเรือประสานแขวงทางหลวงและผู้รับเหมาเตรียมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากถนนเป็นการเร่งด่วนอย่างไรก็ตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง16แห่งของจังหวัดเลยปัจจุบันมีปริมาณน้ำเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ65ของความจุกักเก็บน้อยกว่าปีที่แล้วในห้วงเวลาเดียวกันซึ่งภาพรวมยังอยู่เกณฑ์ปกติและระบายน้ำได้ดีโดยโครงการชลประทานเลยได้เฝ้าติดตามสถานการณ์และระบายน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยปัณพัฒน์แสงสีเรืองสวทเลยรายงาน
0: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำจากเขื่อนลำเซบายและอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่ปริมาณน้ำเกินระดับกักเก็บพร้อมวางมาตรการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อรองรับฝนตกหนักในช่วงนี้
15: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้เขื่อนลำเซบายได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น315ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ28ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อควบคุมระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยหลังระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง4แห่งได้แก่อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานอ่างเก็บน้ำห้วยสีโทอ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับและอ่างเก็บน้ำห้วยโพมีระดับน้ำเกินความจุหมดทั้ง4อ่างโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เปิดบานระบายน้ำเพิ่มเติมแม้น้ำจะล้นสปิลเวย์อยู่แล้วเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่คาดว่าจะตกลงมาเพิ่มเติมอีกในช่วงนี้นอกจากนี้ได้มีการเตรียมเครื่องสูบน้ำกระสอบทรายจำนวน 5,000 ถุงและไม้ยูคาเพื่อเสริมแนวป้องกันในจุดเสี่ยงพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ได้แจ้งเตือนประชาชนพื้นที่ริมตลิ่งพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมความพร้อมรับมือหากมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งหรือน้ำท่วมฉับพลันเกิดขึ้นและให้ติดตามข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พงศิริศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
0: จังหวัดสตูลยกระดับการป้องกันอุทกภัยผ่านระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยตามแผนปฏิบัติการ
16: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวว่าจังหวัดสตูลเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนผ่านการดำเนินงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสตูลเพื่อเป็นกลไกหลักในการประสานงานที่ชัดเจนเมื่อเกิดสถานการณ์ทั้งการจัดศูนย์พักพิงชั่วคราวในจังหวัด196แห่งครอบคลุม7อำเภอสำรวจเครื่องจักรกลและทรัพยากรพร้อมใช้งานอยู่เสมอตลอดจนการสำรวจพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจากการวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุทกภัยย้อนหลัง3ปีมีพื้นที่เสี่ยง7อำเภอ36ตำบล261หมู่บ้าน20ชุมชนแบ่งเป็นความเสี่ยงต่ำ213หมู่บ้านเสี่ยงปานกลาง45หมู่บ้านและเสี่ยงสูง3หมู่บ้านคือหมู่5หมู่6ตำบลท่าแพอำเภอท่าแพและหมู่2ตำบลฉลุงอำเภอเมืองสตูลผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลย้ำอีกว่าขอให้ประชาชนมั่นใจในการเตรียมความพร้อมของจังหวัดตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุซึ่งมีระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนมีแผนมีการซักซ้อมมีเครื่องมือและทรัพยากรและหน่วยงานที่พร้อมเข้าไปช่วยเหลือประชาชนหากมีการแจ้งเตือนขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากช่องทางราชการและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดอมรรัตน์จันทร์พริมสวทสตูลรายงาน
0: เช่นเดียวกับจังหวัดยะลาเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยเน้นการแจ้งเตือนล่วงหน้าจัดระบบอพยพและการช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็ว
17: นายมูฮัมหมัดสันติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าจังหวัดยะลาได้ประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยปี2569เพื่อหารือถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมและมาตรการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในปีนี้ทั้งนี้ได้มีการหารือและติดตามการเตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนทั้งด้านการคาดหมายลักษณะอากาศการบริหารจัดการน้ำการแจ้งเตือนภัยการสนับสนุนการปฏิบัติให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอดจนแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการนำระบบสารสนเทศมาใช้สนับสนุนในการตัดสินใจแก้ปัญหาอุทกภัยนอกจากนี้ได้มีการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยโดยการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แนวทางปฏิบัติในการแจ้งเตือนภัยและการอพยพประชาชนการจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวความพร้อมของบุคลากรเรือเครื่องจักรกลสาธารณภัยรวมถึงแผนยาและโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยก่อนเกิดภัยเพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถบูรณาการการทำงานและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานและทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านโดยเฉพาะการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงการติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าตลอดจนการเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569นี้อมรันแมหะสวทยะลารายงาน
0: พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีตรวจสอบร้านจำหน่ายหมูสดไก่สดในพื้นที่อำเภอชะอำสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการถือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
5: นางสาวจินตนาปิ่นสุภาพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีมอบหมายให้กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าร่วมกับสำนักงานสาขาช่างตวงวัดเขต0-6เพชรบุรีลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบร้านจำหน่ายหมูสดไก่สดในพื้นที่อำเภอชะอำจำนวน8ร้านโดยตรวจสอบป้ายแสดงราคาจำหน่ายให้มีการแสดงที่ชัดเจนและครบถ้วนเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบและตัดสินใจก่อนซื้อสินค้าและให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่29พ.ศ. 2569เรื่องการแจ้งปริมาณราคาสถานที่เก็บและการจัดทำบัญชีคุมสินค้าสุกรเนื้อสุกรลงวันที่1กรกฎาคม2569ณภัสวรรณเมลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
0: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลอย่างเป็นทางการพร้อมระบุทำหน้าที่เป็นสื่อกลางรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกภาคส่วน
18: นายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถือฤกษ์เดินเข้าปฏิบัติงานและทำเนียบรัฐบาลอย่างเป็นทางการโดยได้เข้าสักการะพระผู้เจ้าที่และศาลตายายแห่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักรัฐบาลเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนย้ายเข้าปฏิบัติงานและสำนักโฆษกอย่างเป็นทางการโอกาสนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงแนวทางการทำงานว่ารัฐบาลมุ่งเน้นทำงานเชิงรุกเพื่อแก้ปัญหาให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วโดยเน้นย้ำว่าทีมโฆษกรัฐบาลยุคใหม่ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่กระจายข้อมูลข่าวสารเท่านั้นแต่จะทำหน้าที่เป็นผู้รับฟังความเดือดร้อนและความคิดเห็นของประชาชนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับประเด็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มมวลชนต่างๆโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการชุมนุมถือเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญหากเป็นไปโดยบริสุทธิ์ใจอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนร่วมกันพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านและไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งพร้อมระบุว่าที่ผ่านมาประชาชนได้ผ่านความสูญเสียจากทางการเมืองมากพอแล้วจึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนหันมาพูดคุยกันผ่านระบบของรัฐสภาตามช่องทางของกฎหมายเพื่อร่วมมือกันนำพาประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤตและความท้าทายระดับโลกทางด้านเศรษฐกิจสงครามและภัยธรรมชาติไปด้วยกันศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
19: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
20: ดูนะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
19: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
20: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
21: 12:32 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการที่เขาหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเกี่ยวกับสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเป็นไปในทิศทางที่ดีมากโดยประธานาธิบดีปูตินต้องการที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งดังกล่าวอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐกล่าวโทษว่าการที่ประธานาธิบดีปูตินและประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนมีปัญหากันทำให้การเจรจาสันติภาพเพื่อยุติสงครามในยูเครนต้องล่าช้าออกไปทั้งนี้การหารือของผู้นำสหรัฐและรัสเซียมีขึ้นหลังจากคณะผู้แทนสหรัฐเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนรัสเซียและยูเครนเมื่อวันที่5ถึงวันที่6กันยายนที่ผ่านมาซึ่งการเยือนดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน
0: นายซานโตสบุตทาโทกีนักบินอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรับจ้างของกองทัพเนปาลเปิดเผยว่ากองทัพเนปาลเริ่มหันมาใช้โดรนในการลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อส่งมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,367 รายและสูญหายราว 5,000 รายนายบุตทาโทกีกล่าวเพิ่มเติมว่าเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเนปาลกำลังปฏิบัติภารกิจกู้และการใช้โดรนส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์เหล่านี้ถือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับภูมิประเทศและสามารถใช้งานในระยะทางสูงสุดถึง 3-4 กิโลเมตรรวมถึงบรรทุกได้ถึง60กิโลกรัมต่อครั้งซึ่งกำลังส่งผลเชิงบวกต่อชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
21: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้เรือโดยสาร MV June Aster ซึ่งห่างจากชายฝั่งจังหวัดปาลาวันของฟิลิปปินส์ประมาณ 2.2 กิโลเมตรเมื่อช่วงค่ำวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและมีผู้สูญหายอีก87รายจากจำนวนผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมด134คนโดยเรือลำดังกล่าวเกิดเหตุเพลิงไหม้หลังเดินทางออกจากกรุงมะนิลาด้านนางโนเอมีกายาบกัปตันหน่วยยามฝั่งของฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่หน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้แล้ว42คนแบ่งเป็นผู้โดยสาร38คนและลูกเรือ4คนอย่างไรก็ตามยอดผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือยังคงดำเนินอยู่ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กำลังเร่งควบคุมเพลิงบนเรือลำดังกล่าว
0: สำนักข่าว AFP รายงานว่านักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยไมอามีของสหรัฐและอาสาสมัครกำลังศึกษาและปลูกปะการังสายพันธุ์ที่ทนต่ออุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นบริเวณแนวปะการังเรนโบว์นอกชายฝั่งรัฐฟลอริดาเพื่อฟื้นฟูแนวปะการังที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทำให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลสูงขึ้นจนเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดปะการังฟอกขาวซึ่งทำให้ปะการังอ่อนแอต่อโรคและอาจตายได้ในที่สุดขณะที่คลื่นความร้อนในทะเลที่เริ่มขึ้นเมื่อปี2566ทำให้ปะการังเขากวาง2สายพันธุ์ในแนวปะการังฟลอริดาลดลงจนแทบไม่สามารถฟื้นตัวหรือทำหน้าที่ในระบบนิเวศได้ตามปกติทั้งนี้แนวปะการังถือเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยสำคัญของสัตว์ทะเลจำนวนมากและยังทำหน้าที่คล้ายกับแนวคลื่นตามธรรมชาติซึ่งช่วยป้องกันน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งและลดความเสี่ยงจากน้ำท่วมที่เกิดจากพายุต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100รายการเวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามรอบแรกประเภทหญิงคู่ออนนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสภิตาเวทเลอร์คู่มืออันดับ84ของโลกตบชนะวาเนซ่าอึ้งและตันจิงยี่จากมาเลเซียไป2ต่อ1เกม21-19 22-24 และ21-12 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับ2นักแบดเพื่อนร่วมชาติกฤษพรชัยชนะและปันนวีพลเยี่ยมคู่มืออันดับ89ของโลกที่ชนะฟานกายานกับเหลิงซือโลกจากฮ่องกงมา2ต่อ0เกม21-16 และ21-17ด้านประเภทชายคู่เอกรัตเวทเลอร์กับอัธวุฒสีแพ้วพ่ายให้กับนาซุงเซืองและหวังชานจากเกาหลีใต้0ต่อ2เกม9-21และ15-21ยุติเส้นทางเพียงแค่รอบแรกส่วนประเภทคู่ผสมสุภักจอมเกาะกับออนนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ45ของโลกแพ้เหลียวผินอี้กับจางเจียฮั่นคู่มืออันดับ143ของโลกจากจีน1ต่อ2เกม21-9 14-21 และ25-27 จบเส้นทางที่รอบแรกไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยววิมุตติยาพงหนูโชว์ฟอร์มร้อนแรงชนะคิมเซบอนจากเกาหลีใต้ไป2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปตัดเชือกกับอภรณ์นันท์โซเฟียแสงสุชาติที่ชนะสวาระปาวาจากอินเดียมา2ต่อ0เซต6ต่อ0และ6ต่อ1ด้านประเภทชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์รองแชมป์สัปดาห์แรกชนะกานเรศครูสากยะวงศ์2ต่อ0เซต6ต่อ0และ6ต่อ3เข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอภิวัตเครือวันที่ชนะจายเชิญชานจากมาเลเซียมาได้2ต่อ0เซต6ต่อ2และ6ต่อ2การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย C ทีวอลเลย์บอลชายไทยลงสนามนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มชนะไต้หวันไป3ต่อ2เซต25-23 22-25 23-25 25-22 และ15-10 เก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวมชนะทั้ง3นัดเป็น7แต้มเป็นแชมป์กลุ่ม C ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับทีมชาติออสเตรเลียทีมอันดับ2จากกลุ่ม A นายชัยวัฒน์ถุงคำนักวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเปิดเผยหลังการแข่งขันว่าทุกคนในทีมมีความกดดันเนื่องจากเป้าหมายหลักคือการคว้าแชมป์กลุ่มมาครองเพื่อให้มีโอกาสได้พบกับทีมที่ศักยภาพใกล้เคียงกันในรอบต่อไปทำให้รูปเกมมีความติดขัด แต่สุดท้ายก็สามารถคว้าชัยชนะมาได้สำเร็จและจะนำข้อผิดพลาดในแมตช์นี้ไปปรับปรุงเพื่อเกมที่ดีขึ้นในรอบ8ทีมสุดท้ายต่อไป
2: อาจจะกดดันด้วยเพราะว่าเราก็อยากเป็นที่1ของสายครับเพราะว่ามันทำให้อันดับเราดีกว่าที่แบบเราไปเจอทีมที่แบบไม่ได้เก่งมากอะไรที่แบบสูสีกับเราได้อะไรเงี้ยแต่พอลูกเกมมันติดขัดๆครับก็เกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีครับแล้วก็เราก็จะกลับไปแก้ไขเพื่อไปในรอบ8
3: สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026รอบ8ทีมสุดท้ายจะแข่งขันในวันนี้เวลา 13:30 น.ถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport ช่อง29การแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟกนัดแรกนาโปลีเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาร์เซนอลแชมป์พรีเมียร์ลีกและรองแชมป์รายการนี้เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาผลการแข่งขันปรากฏว่าอาร์เซนอลบุกชนะนาโปลี 1-0คว้า3แต้มประเดิมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสขณะที่อีกคู่ลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของแอตแลนติโกมาดริดผลการแข่งขันปรากฏว่าลิเวอร์พูลชนะแอตแลนติโกมาดริดไป 2-1 ประเดิมชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมแสดงความยินดีและยกย่องเมย์รัชนกอินทนนท์หลังสร้างสถิติคว้าชัยชนะในประเภทหญิงเดี่ยวครบ600แมตช์นับเป็นนักกีฬาแบดมินตันหญิงเดี่ยวคนแรกในประวัติศาสตร์โลกที่บรรลุสถิตินี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นทุ่มเทและมีวินัยตลอด17ปีในฐานะนักกีฬาอาชีพผู้สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้คนไทยมาอย่างยาวนานทั้งแชมป์เยาวชนโลก3สมัยซ้อนแชมป์โลกปี2013และมืออันดับ1ของโลกในปี2016โดยหลังจากนี้เมย์รัชนกอินทนนท์เตรียมเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่20-29กันยายนนี้ร้อยโทพรชัยเขาแก้วผู้ฝึกสอนนักกีฬาตะกร้อทีมชายทีมชาติไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของทัพนักกีฬาตะกร้อทีมชาติไทยก่อนเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์2026ว่านักกีฬาได้เข้าร่วมการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทีมชายลงแข่งขัน2ประเภทคือทีมชุดและทีมเดี่ยวและได้แชมป์มาครองทั้ง2ประเภททั้งยังได้เห็นข้อผิดพลาดและจุดอ่อนแล้วนำมาปรับแก้ไขแล้วซึ่งตั้งเป้าหมายคว้า2เหรียญทองจากทั้ง2ประเภทในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ส่วนนายจักรีพ่วงเจริญผู้ฝึกสอนนักกีฬาตะกร้อหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่านักกีฬาไทยได้เก็บตัวตั้งแต่เดือนเมษายนขณะนี้มีความพร้อมเต็มที่โดยทีมหญิงจะส่งแข่งขัน2ประเภทคือทีมชุดและประเภทคอร์ส4คนโดยผู้เล่นเป็นชุดเก่าส่วนหนึ่งและมีดาวรุ่งมาเสริมทัพมองว่าเอเชียนเกมครั้งนี้คู่แข่งที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษคือเวียดนาม
4: ตะกร้อ4คนเนี่ยเวียดนามเล่นมาก่อนเรานะครับเล่นมาก่อนเราในขณะที่เราเสิร์ฟดีอยู่เนี่ยเขาขยับไปเสิร์ฟท้ายคอร์ตเพื่อเล่นเกมบล็อกหลังนะครับแล้วก็เล่นเกมเตะเกมทำนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราเพิ่งมาเล่นนะครับเราถือว่าเพิ่งมาเล่นนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเราก็เอาชนะเขาได้เบียดๆอยู่ตลอดนะครับครั้งที่ผ่านมาที่คิงคัพเราก็ได้บันทึกข้อบกพร่องนะครับแล้วก็แก้ไขณตอนนี้อยู่นะครับก็มั่นใจว่าเอเชียนเกมจะไปเอาชนะได้เหมือนเดิมครับ
3: ทั้งนี้การแข่งขันตะกร้อในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20มีกำหนดการแข่งขันตั้งแต่วันที่20กันยายนถึง3ตุลาคมนี้ด้านความพร้อมของทัพนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยชุดสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20อยู่บัลลังก์ทัพทีมแดงจอมเตะทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองรุ่น63กิโลกรัมในเอเชียนเกมครั้งที่19เปิดเผยว่าเอเชียนเกมเป็นแมตช์ที่ใหญ่ที่สุดในปีนี้จึงต้องการทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดและหวังว่าจะสามารถป้องกันแชมป์ที่เมืองนากุย่าได้สำหรับทัพเทควันโดประเภทต่อสู้จะเดินทางไปเก็บตัวที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา1สัปดาห์ก่อนเดินทางไปเก็บตัวที่นครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นในวันที่20กันยายนต่อด้วยการเดินทางไปเข้าหมู่บ้านนักกีฬาที่เมืองนาโกย่าในวันที่27กันยายนและจะเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่1-3ตุลาคมนี้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมลงฝึกซ้อมที่สนามฝึกซ้อม BGTC 3โดยเน้นการเข้าฟิตเนสเตรียมร่างกายและเพิ่มแทคติกต่างๆซึ่งมีทีมฟุตบอลจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมเป็นคู่ซ้อมด้วยนายพิชิตชัยเสียงกระโทกแนวรับทีมชาติไทยกล่าวว่าความพร้อมของทีมพัฒนาและดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านแท็กติกและเทคนิครวมถึงนักเตะใหม่ที่เข้ามาก็สามารถปรับตัวเข้ากับทีมชุดเก่าได้ดียิ่งขึ้นซึ่งเชื่อมั่นว่าทุกคนในทีมจะเล่นกันอย่างเต็มที่เพื่อทำตามเป้าหมายที่วางไว้คือการเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายให้ได้ภาณิชย์คาดนาครายงาน
19: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
20: ได้เลยเช็คมา
19: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
20: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
19: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
20: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตอนที่2พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นแทนที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทพระที่นั่งองค์นี้ถ่ายแบบมาจากพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทในสมัยอยุธยาถูกฟ้าผ่าไฟไหม้เกือบทั้งองค์จนไม่สามารถซ่อมแซมได้จึงโปรดให้สร้างพระมหาปราสาทขึ้นใหม่แล้วพระราชทานนามว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งจัตุรมุขสำหรับใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการและมีพระราชประสงค์ที่จะให้ประดิษฐานพระบรมศพของพระองค์และพระบรมศพของพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อๆไปต่อมาโปรดให้เชิญพระศพของเจ้านายที่มีพระอิสริยยศสูงประดิษฐานบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วย
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
22: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
23: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงฝนตกหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรเลี่ยงการเดินทางในเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีความแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ฝั่งในประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายนนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทัยพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31ถึง36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด23ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29ถึง32องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของ พื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมอุทัยธานีสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35

0: ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:05 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง73เซนติเมตรและเวลา 19:52 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร35เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:56 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 13:42 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:23 นาที
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือที่เว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรับสมัครการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงานจำนวน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่21กันยายนถึงวันที่19ตุลาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
2: ต่อไปรับฟังบทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องแสงสีฟ้ากับผลกระทบต่อดวงตาท่านผู้ฟังครับในยุคปัจจุบันที่สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์กลายเป็นอุปกรณ์หลักที่ต้องใช้งานตลอดทั้งวันซึ่งการใช้งานอย่างต่อเนื่องยาวนานนี้สามารถก่อให้เกิดปัญหาภาวะตาล้าจากการใช้หน้าจอได้โดยข้อมูลจากกรมการแพทย์พบว่าจำนวนผู้ป่วยที่มีภาวะตาแห้งปัญหาตาล้าหรือปัญหาการมองเห็นในวัยทำงานและเยาวชนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นครับทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากแสงสีฟ้าทางด้านโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าแม้แสงสีฟ้าจะเป็นแสงที่อยู่รอบตัวทั้งจากดวงอาทิตย์และอุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆแต่การได้รับแสงสีฟ้าในปริมาณที่มากเกินไปนั้นจะส่งผลเสียต่อฟิล์มน้ำตาและกล้ามเนื้อตาทำให้มีอาการปวดตาแสบตาหรือตามัวได้ครับซึ่งเป็นสัญญาณเตือนให้ควรหยุดพักการใช้หน้าจอโดยแสงสีฟ้าหรือ blue light คือแสงที่มีความยาวคลื่นสั้นแต่มีพลังงานสูงที่สุดในกลุ่มแสงที่มองเห็นได้ซึ่งแสงสีฟ้าสามารถเดินทางผ่านกระจกตาและเลนตาเข้าไปสู่จอตาหรือเรติน่าได้โดยตรงครับอย่างไรก็ตามความน่ากังวลอยู่ที่การสะสม

0: ในระยะยาวเพราะอาจส่งผลให้เกิดความเครียดออกซิเดชันต่อเซลล์รับแสงทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของจอตาลดลงหรือในกรณีที่รุนแรงสามารถกระตุ้นให้เกิดโรคจอตาเสื่อมได้เร็วกว่าปกติครับและนอกจากเรื่องจอตาแล้วปัญหาที่พบได้บ่อยคือภาวะวุ้นตาเสื่อมก่อนวัยจากการใช้สายตาเพ่งจอเป็นเวลานานจนเกิดความเครียดในลูกตาดังนั้นครับจึงควรสังเกตอาการจุดดำลอยหรือแสงแฟลชในตาเพราะหากมีอาการเหล่านี้ร่วมกับการมองเห็นภาพบิดเบี้ยวหรือจุดมืดต้องรีบไปพบจักษุแพทย์ทันทีเพื่อขอตรวจจอตาอย่างละเอียดเนื่องจากอาการดังกล่าวอาจไม่ใช่แค่ความเหนื่อยล้าแต่อาจพบเป็นรอยฉีกขาดหรือภาวะจอตาหลุดลอกซึ่งเป็นภาวะที่ต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วนครับทั้งนี้การใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัลให้เป็นไปอย่างปลอดภัยควรใช้กด20 20 20กล่าวคือทุก20นาทีจ้องหน้าจอให้พักสายตา20วินาทีโดยมองออกไปไกล20ฟุตเพื่อคลายกล้ามเนื้อตารวมถึงควรปรับความสว่างหน้าจอให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมไม่จ้องหน้าจอในที่มืดและหมั่นกระพริบตาให้บ่อยขึ้นเพื่อป้องกันตาแห้งหากต้องทำงานหน้าจอนานๆการเลือกใช้แว่นที่เคลือบสารป้องกันแสงสีฟ้าอาจช่วยทำให้สบายตาได้บ้างแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการจัดระเบียบเวลาพักสายตาและการตรวจสุขภาพตาประจำปีครับจบบทความประจำวันเรื่องแสงสีฟ้ากับผลกระทบต่อดวงตาเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลย์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และชโลธรจันยาอ่าน

ควาเห็นท้องที่เมืองหงเมืองหงก็เมืองหงเมืองหงก็เมืองหงเคารพความคิดเห็นต่างตามเส้นทางที่น้องอย่าหวาดกลัวเบ่งฝ่ายแต่แก้ไขหัวเบ่งฝ่ายแต่แก้ไขหัวอย่าหลงลืมตัวก็เงินทองเขาให้มาอย่าหลงลืมตัวก็เงินทองเขาให้มา

0: เรียนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่เคารพรักทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1สิทธิ์1เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เข้าคูหากาเบอร์เดียวเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13หลัก 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ 4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจำนวน1หมายเลขและสุดท้าย 5. หย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ของท่านที่มีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นอย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะก้าวไกลพาประชาชนพร้อมใจกันไปเลือกตั้งร่วมพลังสุจริตใช้สิทธิ์อย่างโปร่งใส
1: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานคือเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แหมเจ้าไปรวยอีหยังมา
2: เอ้ากะตั้งแต่น่ะซาดค่าใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าไฟห้างค่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบบาทดูดน้ําใส้เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินสุมื้อแต่ย้อนวีโซล่าเซลล์
1: เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ําเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร081-261-0208 อีกเบอร์081-592-0369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด้อ
3: เรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมีอยู่ที่ถ้ำอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟความยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
4: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบละจ๊ะ
5: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไว้เก๋าซะบ้าง
4: ไว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
5: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ 1. จัดงบด้านสุขภาพ 2. ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ 3. ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
4: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
5: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
4: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
5: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
6: วัยเก่าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
7: วันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี
8: ้ฉันก็ได้ช่วยด้วย ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดล็อกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
9: มันเป็นเรื่องธรรมดาติดขัดเมื่อไหร่บัตรติดล้อชุดเยียวยากู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
10: ผมอยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
11: นี่คือเสียงเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ไม่ใช่แค่ในตำนานหรือเรื่องเล่าในอดีตโลกทุกวันนี้ภัยธรรมชาติใครจะรู้ว่าจะเกิดขึ้นกับเราได้เมื่อไหร่การรับมือแผ่นดินไหวต้องเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนเกิดเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินยาไฟฉายและน้ำดื่มยึดตู้หรือสิ่งของหนักติดผนังเพื่อกันล้มทับศึกษาวิธีการปิดวาล์วแก๊สและสะพานไฟขณะเกิดและหลังเกิดเหตุตั้งสติหาที่หลบใต้โครงสร้างแข็งแรงหมอป้องกันศีรษะห้ามใช้ลิฟต์และติดตามประกาศจากหน่วยงานภาครัฐที่เชื่อถือได้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดหรือสายด่วนกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว1182กด3ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
9: ์มันเป็นเรื่องธรรมดาติดขัดเมื่อไหร่บัตรติดล้อชุดเยียวยาผู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
12: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
13: ถ่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงสุขกายสบายใจ

ท่านครับรายการเสียงชุมชนคนอีสานก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในรอบของสัปดาห์วันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่10เดือนกันยายนพ.ศ. 2569ตรงกับวันแรม6ค่ำเดือน9ปีมะเมียนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีอีกวันหนึ่งในหลายๆวันก็คือดีทุกวันนั่นแหละครับไม่มีวันไหนไม่มีเป็นวันที่ไม่ดีนะครับผมนายณภักดิ์นามศรีฐานอดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยุนะครับก็มาทำหน้าที่เป็นผู้จัดรายการประจำวันพฤหัสในวันนี้นะครับทุกๆวันก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาจัดอยู่อย่างนี้แหละนะครับวันนี้ก็เป็นวันของผมที่ได้อาสากันมานะครับเราก็ใช้เวลาว่างจากการเกษียณมาแล้วก็มาดำเนินการอย่างนี้แหละครับเป็นรายการของท่านผู้ฟังโดยตรงเลยนะครับผมก็มีหน้าที่หาข้อมูลจัดหาข้อมูลรู้สึกว่าวันไหนที่จะมาจัดรายการเนี่ยก็ต้องเตรียมข้อมูลมาก็แอคทีฟนิดหน่อยกระตือรือร้นนิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่าท่านผู้อำนวยการอาชิริยามั่งธานีเป็นผู้อำนวยการสถานียุคกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ให้ด้านนโยบายไว้ว่านะครับมีข้อมูลข่าวสารต่างๆอะไรก็ต้องชัดเจนนะครับออกสู่ความสุขให้กับประชาชนนะครับโดยเฉพาะขณะนี้นี่เรื่องของกีฬาเนี่ยก็ทำให้คนไทยมีความสุขเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเลยนะครับผมก็เตรียมตัวมานะครับเพื่อเอาข้อมูลต่างๆมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังซึ่งก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือทำให้ผมเนี่ยมีความกระตือรือร้นขึ้นมาอีกนะครับเนื่องจากว่าท่านผู้ฟังก็มีหลายระดับนะครับตั้งแต่ระดับรากหญ้าจนกระทั่งถึงระดับผู้บริหารระดับสูงเลยทีเดียวนะครับมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นการให้เกียรติกับท่านผู้ฟังนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการและคณะทำงานฝ่ายเทคนิคของน้องพงศกรด้วยนะครับมาทีไรก็บริการดีดีหน้าตาดีด้วยเป็นคนยโสไม่ยิงนะครับ นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับวันนี้นะครับเราก็มีหลายเรื่องหลายอย่างมาพูดมาคุยแต่การพูดวันคุยคงไม่เป็นลักษณะเนื้อหาเท่าไหร่หรอกนะครับเป็นการหยิบเอาสิ่งละอันพันละน้อยมาเล่าสู่กันฟังเพื่อที่จะเป็นยาใจเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ฟังในเชิงของการเล่นกีฬานะครับวันนี้ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณน้องพงศกรก่อนนะนะครับเรามาตั้งแต่เนิ่นๆนะเอาดูเรื่องของกีฬาบ้านเราเสียก่อนนะครับขณะนี้ท่านผู้อำนวยการดร.วัชระนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกนวลวิทยาคมนะครับได้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล7คนของสพม.สพม.ก็คือย่อมาจากว่าสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานะครับก็เลื่อนไหลสนามไปเรื่อยแข่งขันตั้งแต่เมื่อวานนี้แหละแต่เนื่องจากว่าช่วงฝนนะครับว่าจะไปแข่งขันที่โรงเรียนเทพศิรินทร์คือโรงเรียนนิ่งเมืองเดิมอะนะครับฝนก็ตกมาเยอะแยะมากมายเลยท่วมสนามแข่งไม่ได้วันนี้ก็เลยจะไปแข่งที่สนามบ้านเป็ดอารีนาบ้านเป็ดอารีนาเป็นสนามญาติเทียมของเสียชัชวาลเราชื่นชมเสียชัชวาลเราชื่นชมนะครับก็ไม่รู้วันนี้จะได้แข่งหรือเปล่านะฮะแต่ถ้าแข่งสนามญาติเทียมก็คงแข่งได้แต่ครับแต่ต้องเลื่อนไปโน้นแต่ว่ากว่าจะสื่อสารกันได้ย้ายไปสนามโน้นย้ายไปสนามนี้โอ้
สุขละหกชุลมุนวุ่นวายน่าดูเลยก็เห็นใจนะครับเนื่องจากการจัดการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยไม่มีงบประมาณนะครับเป็นความตั้งอกตั้งใจของผู้จัดการแข่งขันของดร.วัชระคงแสนคำนะครับก็ขอแสดงความเห็นใจด้วยแล้วก็สู้ต่อไปนะน้องนะนะครับอันที่สองก็มีว่านะครับก็ชื่นชมยินดีกับอดีตนักฟุตบอลทีมจังหวัดขอนแก่นนะครับคือคุณเมธีกุลศรีโนนม่วงนะครับเป็นนักฟุตบอลเยาวชนทีมจังหวัดขอนแก่นหลายยุคหลายสมัยทั้งได้แชมป์บ้างทั้งไม่ได้แชมป์บ้างก็สร้างเนื้อสร้างตัวหลังจากเลิกแข่งขันฟุตบอลเสร็จจากการแข่งขันฟุตบอลแล้วก็มาทำการค้าการขายนะครับการค้าการขายก็ประสบผลสำเร็จในวัย48ปี49ปีอาจารย์ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะอ๋อมชื่อจริงว่าเมธีกุลศรีโนนม่วงไม่ต้องบอกว่าที่ไหนหรอกเป็นเด็กที่ไหนเป็นเด็กบ้านโนนม่วงของเรานี่เองนะครับสร้างเนื้อสร้างตัวที่แสดงความยินดีด้วยก็คือตัวอ๋อมเองนะครับก็ไม่ละทิ้งกีฬาฟุตบอลนะครับยังให้การสนับสนุนยังให้การสนับสนุนกีฬาฟุตบอลเยาวชนรวมทั้งดูแลตัวเองเป็นอย่างดีด้วยนะครับก็ขอแสดงความชื่นชมขอจงสร้างเนื้อสร้างตัวมีความสุขกับการให้นะอ๋อมนะนะครับมีชื่อว่าเขาสวนกวางหลังคาเหล็กนะครับอยู่ที่เขาสวนกวางนะครับก็หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือร้านค้าก็คือร้านกวางทองนะครับร้านกวางทองนะฮะก็ถือว่าสุดยอดมากนะครับยินดีด้วยนะครับเมื่อสักครู่ก่อนที่จะเข้ารายการนะครับผมไปเปิดดูโทรศัพท์โอ้โหเป็นที่น่าชื่นใจมากเลยนะครับผมขอถือโอกาสอ่านสู่ท่านผู้ฟังโดยทั่วถึงกันทุกคนผมจะไม่ตัดแม้แต่ตัวอักษรตัวเดียวนะครับเพื่อความชื่นชมตัวนี้นะครับเพื่อความชื่นชมกับตัวนี้นะครับถ้าใครได้เห็นได้ยินแล้วคงชื่นอกชื่นใจไปตามๆกันนะครับสำคัญยิ่งที่สุดเลยนะครับในข้อความเนี่ยบอกว่ารู้หรือไม่โลกของเรามียักษ์ใหญ่ที่ซ่อนตัวอยู่ที่ทั่วโลกต้องยอมสิโรราบนะครับล่าสุดยูเนสโกประกาศผลอย่างเป็นทางการยกให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมและซอฟต์พาวเวอร์นะครับที่เราพูดถึงอยู่ตลอดเวลาซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยนะครับรวมทั้งสปิริตด้วยเนี่ยนะครับและซอฟต์พาวเวอร์อันดับหนึ่งของโลกประจำปี2026นะครับแซงหน้าเกาหลีใต้และญี่ปุ่นที่ครองแชมป์มานานหลายปีนะครับเหตุผลคืออะไรเพราะมวยไทยต้มยำกุ้งสงกรานต์ลิซ่าแบมแบมและหนังไทยกำลังครองใจคนทั่วโลกแบบหยุดไม่อยู่นะครับตัวเลขจาก Google ยืนยันคนทั่วโลกค้นหาคำว่า Learn Thailand Learn Thai เพิ่มขึ้นกว่า 520% มหาวิทยาลัยต่างๆในอเมริกาและยุโรปต้องเปิดสาขาวิชาภาษาไทยในขณะที่เพื่อนบ้านที่เคยเคลมชุดไทยเคลมมวยไทยตอนนี้ได้แต่นั่งมองตาปริบๆเพราะทั่วโลกตัดสินแล้วว่าต้นตำรับที่แท้จริงคือสยามเท่านั้นนะครับนี่คือชัยชนะของคนไทยทุกคน
ที่ช่วยกันรักษาวัฒนธรรมจนดังไกลไปทั่วโลกนะครับท้ายก็คือซอฟต์พาวเวอร์ไทยยูเนสโกเลือกไทยในเกมโลกนะครับโหน่าชื่นอกชื่นใจเลยนะครับเราชื่นใจตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ผมก็อดที่จะพูดถึงไม่ได้เนื่องจากว่าเว้นมา2สัปดาห์แล้วเนี่ยนะครับกีฬาที่ทำให้คนไทยมีความชื่นอกชื่นใจดูแล้วมีความสุขมากจริงๆก็คือกีฬาวอลเลย์บอลนะครับก็ไม่ใช่เฉพาะประเภททีมหญิงนะครับขณะนี้ทีมชาติทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยเนี่ยก็อยู่ระดับแข่งขันรอบควอเตอร์ไฟนอลระดับเอเชียแล้วนะครับวันนี้บ่ายโมงครึ่งนี่แหละนะครับทีมชาติไทยก็แข่งขันแล้วนะครับก็คงจะเริ่มประมาณสักนี่แหละกำลังเริ่มนี่แหละนะครับ ถ้าท่านฟังสองทางได้ก็ฟังไปเลยฟังทั้งทางผมด้วยฟังทั้งทางทีวีไปด้วยนะครับรอบ8ทีมชิงแชมป์เอเชียนะครับหลังจากที่ทีมไทยนั้นคว้าตั๋วโอลิมปิกไปแล้ว1ใบนะครับเป็นกีฬาชนิดแรกเลยที่ได้ไปแข่งขันโอลิมปิกในปี2028ที่ประเทศอเมริกา USA นะครับนะฮะก็ได้ไปแล้วนะครับผลจากการแข่งขันก็ทั้งท่านที่ทราบมาแล้วนะครับว่าชนะเกาหลีชนะญี่ปุ่นชนะจีนนะครับมันธรรมดาเท่าเมื่อไหร่ล่ะนะครับชนะทั้ง3ชาตินี้แล้วเนี่ยเมื่อปี2024ทีมชาติไทยชุดนี้ทีมชาติไทยวอลเลย์บอลเนี่ยก็เคยชนะแชมป์เอเชียเช่นเดียวกันนะครับปี2024แข่งขันอยู่ที่นครราชสีมาทีมไทยก็ชนะแต่ก็ยังไม่มีวายที่จะพูดถึงว่าทีมจีนชุดนั้นเอาทีมระดับทีมบีมาหรือเยาวชนมานะครับและในขนาดปีที่แล้วหรือ2ของ3ครั้งปีที่แล้วที่เราได้แชมป์มานะครับไม่มีคำว่าจะได้ไปโอลิมปิกเป็นการันตีแล้วทีมชาติไทยชุดนี้นะครับก็เคยอกหักมาแล้วกัดจากการที่จะมีโอกาสไปโอลิมปิกแต่เกิดแอคซิเดนต์ซะก่อนจากทีมอื่นๆที่บางครั้งบางคราวก็ดูเหมือนว่าก็ดูเหมือนว่ามีผลจากการแข่งขันนะครับก็เลยไม่ได้ไปคราวนี้นี่ห้ามไว้ก็มีอยู่นะครับได้ไปโอลิมปิกนะครับในฐานะแชมป์เอเชียแชมป์เอเชียนะครับแชมป์เอเชียนะครับซึ่งทีมที่ได้ไปมาแล้วก็โอลิมปิกนั่นก็คือเจ้าภาพลอสแองเจลิสนะครับอเมริกาได้แชมป์ไปแล้วไม่ใช่ในฐานะเป็นเจ้าภาพได้เข้าแข่งขันไปแล้วนะฮะก็แสดงความยินดีกับคนไทยมากๆเลยนะครับแล้วก็ในนักกีฬาทั้งหมดเนี่ยนะครับจังหวัดขอนแก่นก็มีส่วนร่วมเยอะเหมือนกันนะครับแล้วผมจะเล่าสู่ฟังว่ามีส่วนร่วมอย่างไรคนขอนแก่นร่วมกับกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยนะครับก็คือเด็กขอนแก่นนั่นแหละก็มีนะครับแต่คนผู้หลักผู้ใหญ่เมืองขอนแก่นไม่ค่อยเอาใจใส่เท่าไหร่หรอกนะครับเห็นบ้านเมืองอื่นเขาได้แชมป์ได้ประสบความสำเร็จที่ลงกีฬามาเนี่ยเขาให้ความสำคัญกันเขาให้เกียรติกันตั้งแต่ระดับท่านผู้ว่าตั้งแต่ระดับท่านนายกอบจ.นายกเทศบาลในเทศบาลนั้นๆให้ความสำคัญแต่เมืองไทยขอนแก่นเราก็ยังดูว่าเหมือนนิ่งเฉยนะครับเหมือนนิ่งเฉยนะครับเพราะกว่าที่จะไปเป็นเจ้าเป็นโอลิมปิกได้เนี่ยเลือดตาแทบกระเด็น
นะครับประเภททีมเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับนานมาแล้วล่ะสูงผมเป็นเด็กนะครับไปโอลิมปิกอยู่ผมจำได้ผมเรียนอยู่ม.ศ.3นะครับผมจำได้ผมเรียนอยู่ม.ศ.3นะฮะไปโอลิมปิกผมก็จำชื่อนักฟุตบอลได้เช่นอาจารย์สุชาติมุทุกันนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ผมก็เป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดไปโอลิมปิกนะครับก็จำได้นะฮะงั้นคนทีมที่ไปโอลิมปิกก็ทั้งหมดก็มี12ทีมทั่วโลกเนี่ยนะครับโดยเอาแต่ละทวีปแข่งขันกันใครชนะก็ได้ไปนะครับทีมที่ได้ไปแชมป์โลกนะครับทีมที่ได้ไปแชมป์โลกก็5ทวีปนะครับที่ได้ไป5ทวีปเจ้าภาพ1ทีมนะครับขณะนี้ก็มี 3-4 ทีมแล้วที่ได้ไปเช่นประเทศอียิปต์ประเทศตุรกีนะครับประเทศตุรกีนี่เป็นพวกทีมมาจากยุโรปชนะอิตาลีนะครับแต่ข้อมูลตรงนี้นะครับผมขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าตุรกีชนะอิตาลีในรอบชิงชนะเลิศก็เลยได้ไปนะครับเป็นข้อมูลที่ลักษณะว่าอิตาลีเนี่ยคือเมืองอันดับหนึ่งของโลกได้ไปอยู่แล้ว นะครับได้ไปอยู่แล้วบางครั้งบางคราวสิ่งเหล่านี้ก็พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะครับในเรื่องของความดีนะครับตัวอย่างเช่นเหมือนกับกีฬาวอลเลย์บอลไทยของเรานี่แหละเวลาเล่นกับประเทศบราซิลเนี่ยโอ้โหทนุถนอมจิตใจน้ำใจกันเหลือเกินนะครับเนื่องจากว่าประเทศบราซิลเนี่ยมาแข่งที่ประเทศไทยเนี่ยก็ได้รับการต้อนรับจากคนไทยเป็นอย่างดีนะครับเสมือนหนึ่งเป็นญาติกันนะครับก็รักกันรักใคร่กันนะครับทั้งหมดนี้ก็รวมแล้ว12ทีมนะครับ12ทีมเป็นกฎออกมาใหม่ที่บอกว่าทีมที่ชนะเลิศจากทวีปต่างๆนั้นก็ได้เป็นตัวแทนไปทันทีเลยนะครับทั้งหมด12ทีมแต่เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนี่ก็ปรากฏว่ายังไม่มีระเบียบข้อบังคับตัวนี้ออกมานะครับขณะนี้ชัดเจนแล้วนะครับนะฮะอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขณะนี้ทีมชาติวอลเลย์บอลหญิงไทยก็เดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วนะครับพร้อมที่จะทำการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมพร้อมที่จะทำการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับก็ได้ไปดูไปเชียร์ทีมชาติไทยนะครับส่วนทีมชาติไทยชุดผู้ชายวอลเลย์บอลนะครับก็เข้าท่าเหมือนกันนะเก่งนะครับชนะกาตาร์ชนะเกาหลีชนะไทเปไทนิสไทเปหรือประเทศไต้หวันนี่แหละครับเมื่อวันนี้ก็จะแข่งเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับช่วงเวลานี้ก็ฟังเพลงสักนิดนึงนะครับนะฮะ

ครับเมื่อสักครู่นี้ก็มีธุระด่วนนะครับมีธุระด่วนนะครับจากข้อมูลบางสิ่งบางประการสำหรับคนที่มีความรับผิดชอบทางด้านการกีฬานะครับก็บางสมาคมกีฬาเนี่ยก็ราบลื่นไปด้วยดีนะครับมีงบประมาณในการบริหารนะครับบางสมาคมก็ไม่มีงบประมาณในการบริหารผมจะเคยพูดอยู่บ่อยๆว่ากีฬาฟุตบอลนะครับก็มีผู้ให้การสนับสนุนเยอะเนื่องจากว่าเป็นกีฬายอดนิยมนะครับแต่ก็ท่านก็ประเมินเองว่าจากผลงานนั้นเป็นอย่างไรนะครับกีฬาวอลเลย์บอลชายกับหญิงก็เช่นเดียวกันครับถ้าเป็นผู้หญิงนี่ก็มีผู้ให้การสนับสนุนเยอะแต่ประเภทชายเนี่ยจะไม่ค่อยมีนะครับเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยถ้าท่านดูทีวีนะครับจะเห็นนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยไปเชียร์ทีมกีฬาวอลเลย์บอลไทยนะครับวันนั้นรู้สึกว่าไม่ใช่รู้สึกหรอกวันนั้นนี่ผลการแข่งขันทีมชาติไทยชนะทีมชาติเกาหลีใต้นะครับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงก็โอ้โหน่ารักมากเต้นเก่งแล้วยังน่ารักอีกอ่ะนะครับคือสสิประภาก็มอบเงินอัดฉีดให้กับนักกีฬาทีมชายไปนี่แหละครับเขาเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันที่มีความน่ารักเป็นอย่างยิ่งนะครับมีความน่ารักเป็นอย่างยิ่งนะฮะก็เราเป็นผู้ชมผู้ฟังเป็นประชาชนก็ได้แต่ยินดีชื่นชมกับเขาด้วยนะฮะจากสืบสอบภายในนะครับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลนี่หนี้เยอะไม่ต่ำกว่า200ล้านว่าอย่างนั้นนะครับไม่ต่ำกว่า200ล้านลำพังที่รัฐบาลมาให้มา2ล้านนี่คงไม่พอแน่นอนจากการที่เงินกำลังใจนะครับเงินกำลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลไทยนี่14ล้านแรกก็ให้11ล้านนะครับแต่วันให้จริงๆก็ให้14ล้านกว่าดีนะครับก็นักกีฬาก็แบ่งสรรปันส่วนกันไปชื่นใจจงที่ว่าเงินเข้านักกีฬาโดยตรงในทันทีเลยนะครับไม่ผ่านสมาคมไม่ผ่านใครทั้งนั้นไม่เหมือนสมัยก่อนกว่าเงินจะถึงมือนักกีฬาเนี่ยต้องใช้เวลาอีกหลายวันหรือบางครั้งก็ล้นเงินตกหล่นหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับตอนนี้ก็ถึงนักกีฬาโดยตรงเลยนะครับพร้อมกับบริษัทแจ๊สผู้รับเหมาในการถ่ายทอดนี่แหละตอนแรกว่าจะให้5ล้านก็วันให้จริง10ล้านดีนะครับดีกว่านะครับดีนะฮะอันนั้นก็ขอชื่นชมแต่เขาก็ยังไม่พอหรอกครับแต่จะใจให้เพียงพอมันก็คงไม่พอหรอกในเรื่องของกีฬาทุกชนิดนะครับเราต้องประหยัดนะฮะพูดถึงกีฬาวอลเลย์บอลนะครับผมก็ถือโอกาสนี้นำที่มาที่ไปเพื่อจะเล่าสู่กันฟังว่าจังหวัดขอนแก่นมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรหรือไปเกี่ยวข้องอย่างไรหรือทำไมต้องเกี่ยวข้องนะครับเมื่อท่านมองย้อนไปเมื่อ20กว่าปี30ปีที่แล้วเนี่ยนะครับจะมีโรงเรียนมัธยมระดับมัธยมต้น
นะครับของจังหวัดขอนแก่นที่ออกมารับผิดชอบออกมาสนับสนุนกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยอย่างเอาจริงเอาจังนะครับทำให้นักกีฬาที่อยู่ในช่วงยุคนั้นน่ะในปัจจุบันนี้ก็ยังมีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนนี้นะมาติดทีมยังชาติไทยอยู่นะคือดลยพรสินโพนะครับผมก็นับในฐานะที่โรงเรียนที่เราพูดถึงนี่คือโรงเรียนหนองเรือวิทยานะครับเอ่ยชื่อซะเลยโรงเรียนหนองเรือวิทยามีผู้บริหารหลายๆคนเลยทีเดียวที่ให้ความสำคัญแต่ก่อนเขาเรียกว่าโรงเรียนสังกัดกรมสามัญนะครับโรงเรียนสังกัดกรมสามัญกระทรวงศึกษาธิการคือโรงเรียนหนองเรือวิทยานะครับโรงเรียนจะเก่งกีฬาจะมีความสามารถทางด้านกีฬาได้ก็เพราะต้องมีโค้ชมีคนบ้านะครับมีคนเรียกว่าบ้าบอลคือเราอยากจะเก่งอะไรก็ต้องบ้าหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าเกรซี่บอลนะครับต้องทุ่มเทจริงๆในโค้ชคนนั้นน่ะนะครับชื่อบรรจงสมบัตินะครับบรรจงสมบัตินี่แต่เสียชีวิตแล้วนะอาจารย์บรรจงสมบัติเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะครับแต่ไม่ใช่ครูพละศึกษาเป็นคนที่ชอบกีฬาฟุตบอลนะครับทราบว่าโรงเรียนหนองเรือช่วงนั้นน่ะก็เลยรับย้ายบรรจงสมบัติเนี่ยเข้าไปอยู่โรงเรียนหนองเรือเพื่อที่จะไปสร้างนักกีฬาวอลเลย์บอลในโรงเรียนหนองเรือวิทยานะครับก็เป็นธรรมดานะครับถ้าเขารักจริงๆเขาปรารถนามีความอยากสร้างจริงๆก็ต้องเอาเขาไปนะครับผมได้มีโอกาสคุยกับผู้อำนวยการรังสรรค์เถื่อนนาดีรังเสียนท่านผอ.รังสรรค์เถื่อนนาดีก็ยุคนั้นก็กำลังอยู่ในการก่อการเช่นเดียวกันนะครับปัจจุบันท่านก็เกษียณไปแล้วล่ะในตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษานะครับก็ต้องขอชื่นชมยินดีกับผู้บริการที่พยายามสืบทอดต่อกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหลายช่วงอายุคนเลยทีเดียวนะครับที่พอจะนับได้ที่พอจะจำได้นะครับผมขอชื่นชมบุคคลต่อไปนี้นะครับท่านผู้บริการรังสรรค์เถื่อนนาดีนะครับท่านผู้อำนวยการวันชัยวชิระปัญญาวงศ์นะครับคนนี้ก็ได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับวันชัยวชิระปัญญาวงศ์นะครับท่านผู้อำนวยการธรรมรงค์ชื่นนิรันดร์นะครับท่านผอ.ธรรมรงค์ชื่นนิรันดร์แล้วก็ต่อมาถึงท่านกายสิทธิ์เปลินจะได้อยู่ได้ไม่นานนะครับอยู่ได้ไม่นานคงจะกอดกันสักนิดนึงกับผอ.ธรรมรงค์ชื่นนิรันดร์นะครับที่มาเห็นบทบาทชัดเจนก็คือท่านผู้อำนวยการวีรพงษ์ชัยรานะครับท่านผู้อำนวยการวีรพงษ์ชัยราท่านนี้ก็ให้ความสำคัญแล้วเมื่อสมัย 6-7 ปีที่แล้วท่านที่ถ้าในขณะที่ท่านยังดำรงผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยาอยู่ผมก็เลยเชิญท่านมาออกรายการเสียงชุมชนคนอีสานนี่แหละนะครับเกี่ยวกับการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลอยู่2ครั้งด้วยซ้ำไปนะครับและอาจารย์เหล่านี้ที่ดูแลเรื่องของกีฬาวอลเลย์บอลนั้นก็ได้เกษียณไปแล้วคืออาจารย์อนงค์นะครับผมจำนามสกุลไม่ได้นะครับต่อจากท่านวีรพงษ์ชัยราก็มาที่ท่านสมใจวิเศษทักษิณ
ปัจจุบันนี้สมใจวิเศษทักษิณก็เป็นเลขาสกสคบุคลากรทางด้านการศึกษานะครับอีกเดือนกว่าก็คงจะเกษียณนะครับแล้วท่านหนึ่งก็ที่มาในยุคเกือบที่จะเรียกว่ายังปกครองตัวไว้ได้ก็คือท่านดร.เรืองยศแวดล้อมผมก็เคยนำท่านมาออกรายการเสียงชุมชนคนอีสานอยู่ณที่นี้นะครับนั่นคือบุคคลที่ให้ความสำคัญบุคคลที่ปลุกปั้นนักกีฬาวอลเลย์บอลของคนขอนแก่นภายใต้โรงเรียนชื่อโรงเรียนหนองเรือวิทยามีโค้ชชื่อนายบรรจงสมบัตินะครับปัจจุบันนี้นะครับนักเรียนที่จบจากโรงเรียนหนองเรือวิทยาก็เป็นปิตผลเดี๋ยวนี้ก็คือติดทีมชาติกันอยู่หลายคนเช่นดลยพรสินโพนะครับดลยพรสินโพนะครับก็ติดทีมชาตินะครับขอยกย่องความดีอันนี้ให้กับท่านผู้อำนวยการที่กล่าวมาแล้วนะครับท่านให้ความสุขให้ความสมหวังกับนักกีฬาวอลเลย์บอลแล้วก็สร้างทีมชาติมาเยอะแยะมากมายนะครับก็ขอให้ท่านจงมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ต่อไปอย่าเจ็บอย่าไข้คือท่านให้สุขภาพคนอื่นท่านก็มีสุขภาพดีด้วยดูแลตัวเองด้วยนะท่านรังสรรค์เถื่อนนาดีเห็นว่าไม่สบายไปผ่าตัดอะไรนี่แหละแต่ก็ร่างกายก็แข็งแรงขึ้นแล้วนะครับขอให้ทุกท่านที่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามวันนี้จงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมกับที่ท่านได้เป็นผู้ให้นะครับพูดได้เลยว่านักกีฬาวอลเลย์บอลชุดนี้นะครับก็ตั้งแต่อดีตเป็นต้นมานะครับอดีตเป็นต้นอดีตเป็นตั้งแต่อดีตมานะครับไม่ว่าจะเป็นทัศน์ดาวนะครับก็จบจากหนองเรือทั้งนั้นเลยนะครับแก้วกัลยานะครับสนธยาหทัยรัตน์อยู่ไรรัตน์นะครับจบจากโรงเรียนหนองเรือทั้งนั้นเลยนะครับนราพรสายไหมสายไหมประหลัดสีช่วยนะครับนะครับสายไหมประหลัดสีช่วยนะครับ

เหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าโรงเรียนใหญ่ก็มีแต่เห็นแก่ตัวนะครับเมื่อก่อนนี้เรารักกันเหมือนพี่เหมือนน้องกันจริงๆนะครับโรงเรียนใหญ่ดูแลโรงเรียนเล็กนะครับนี่ก็คือผลผลิตจากโรงเรียนหนองเรือแล้วก็ชัดเจนว่าโรงเรียนหนองเรือไม่ได้สร้างเฉพาะนักกีฬาติดทีมจังหวัดขอนแก่นหนองเรือยังสร้างเด็กอีสานเข้าไปสู่ทีมชาตินะครับเมื่อก่อนนี้เป็นอดีตในปัจจุบันนี้นะครับในปัจจุบันนี้ระดับมหาวิทยาลัยต้องมารับผิดชอบอาจจะเป็นเพราะว่าคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญนะครับโดยเฉพาะมีด็อกเตอร์เพ็ญศรีเจริญวานิชท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายกิจการนักศึกษาก็ให้ความสำคัญเรื่องของกีฬาวอลเลย์บอลนะครับก็พากันมาลงสัตยาบันกันนะครับมาตั้งเป็นสโมสรขอนแก่นวีสตาร์นะครับขอนแก่นวีสตาร์โดยมีท่านด็อกเตอร์กรมเกลียวมาเวียงเป็นผู้อำนวยการผู้อำนวยการก็คือเป็นผู้ประสานงานนะครับและในขณะเดียวกันนะครับในขณะเดียวกันก็ไปเชิญโค้ชด่วนดันในศรีวัชระเมธากุลวัชระเมธากุลนะครับมาเป็นโค้ชนะครับมาเป็นโค้ชนะถือว่าโค้ชด่วนนี่โค้ชอันไหนนี่เป็นคนจังหวัดขอนแก่นนะครับมีโค้ชจังหวัดเป็นโค้ชจังหวัดขอนแก่นสายไหมก็เป็นคนจังหวัดขอนแก่นเอาละแต่ละคนแต่ละคนก็เอาลูกหม้อมานะครับกีฬาวอลเลย์บอลนี่ดูว่าโอเคว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนในโอกาสต่อไปเมื่อก่อนนี้โรงเรียนหนองเรือนี่ระดับมัธยมขณะนี้ผู้ที่จะมาสร้างคนอีสานสู่ทีมชาติไทยก็คือระดับมหาวิทยาลัยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็การันตีไม่ได้หรอกว่าจะสำเร็จมากน้อยขนาดไหนก็ต้องอยู่ที่ผู้บริหารนะครับแน่ละท่านมีความตั้งใจดีที่จะพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลนะครับท่านก็ไปเปิดอะคาเดมี่นะครับเปิดอะคาเดมี่นะครับท่านผู้บริหารด็อกเตอร์เพ็ญศรีเจริญวานิชนี่แหละนะครับก็มาเปิดอะคาเดมี่ในระดับโรงเรียนมัธยมเพื่อที่จะไต่เต้ากันต่อไปนะครับในขณะเดียวกันก็ดึงคนขอนแก่นมาเป็นโค้ชคือโค้ชด่วนศรีวัชระเมธากุลนะครับศรีวัชระเมธากุลมาเป็นโค้ชขณะนี้ก็อยู่ในยุทธจักรสู่กีฬาแข่งขันมหาวิทยาลัยแข่งขันลีกในขณะเดียวกันนะครับท่านด็อกเตอร์เป็นศรีก็มีประเภทชนิดมือขวานะครับก็คือด็อกเตอร์ประพันธ์ศักดิ์ชวีราชแต่ด็อกเตอร์ประพันธ์ศักดิ์ชวีราชนี่เป็นนักกีฬาฟุตบอลนะครับเป็นผู้อำนวยการกองกีฬามหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็มาจับมือกันเพื่อที่จะพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลเมืองขอนแก่นสู่ภาคอีสานจากสู่ภาคอีสานสู่ทีมชาตินะครับก็เป็นที่น่าจับตาให้กำลังใจของมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไปนะครับขอให้ท่านประสบผลสำเร็จในการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลนะครับรวมทั้งกีฬาชนิดอื่นๆด้วยผมเคยพูดว่า

0: นำทางองค์กรการกีฬาเนี่ยนะครับถ้ามีความตั้งใจจริงทำด้วยเขาเรียกว่ามีคุณธรรมประจำใจนะสร้างเด็กก็ต้องสร้างจริงๆนะครับไม่มีวิสัยเป็นทางอื่นนะครับก็จะทำให้การพัฒนาเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นบริสุทธิ์ยุติธรรมผลที่ได้ก็คือเด็กได้รับผลประโยชน์นั้นนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติไทยนะครับสมาคมใดที่มีความตั้งใจจริงก็จะประสบผลสำเร็จอย่างเช่นสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลถึงแม้ว่าจะเป็นหนี้อยู่หลายร้อยล้านก็ไม่ย่อท้อนะครับพร้อมที่จะเสียสละได้นะครับเขาว่าอย่างนั้นนะว่าเป็นหนี้หลายล้านนะครับนะฮะอันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจนะครับเอามาดูเรื่องของกีฬาฟุตบอลสักหน่อยนะครับกีฬาฟุตบอลฟุตบอลกีฬาฟุตบอลนะครับก็เป็นสนุกสนานนะกีฬาฟุตบอลเริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่16นะครับแข่งขันวันที่16ทีมชาติไทยเจอกับคีร์กีสถานนะครับเวลาบ่าย2โมงนะครับหลังจากนั้นก็เป็นวันที่20กับฮ่องกงนะครับวันที่ช่วงเวลาบ่าย5โมงเตะกับญี่ปุ่นนะครับนัดสุดท้ายเตะกับญี่ปุ่นนะครับฟุตบอลทีมชาติไทยในฐานะเราก็ไปเคยเป็นโค้ชบอลแล้วให้กำลังใจนักกีฬาฟุตบอลแต่ก็เป็นที่สงสัยหรือบางทีก็เห็นว่านักกีฬาฟุตบอลแล้วไปไม่ค่อยได้เต็มทีมเท่าไหร่เนื่องจากว่าต้นสังกัดไม่ปล่อยนักกีฬาฟุตบอลนะครับถึงขนาดจะต้องอยู่ระหว่างการแข่งขันนั้นต้องขึ้นเครื่องบินไประหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นไปกลับเป็นว่าเล่นโอ้ซ้ำบอดหนึ่งสายนะครับวันนี้เสียงชุมชนคนอีสานคนอีสานนะครับก็ถือโอกาสสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอบคุณมากทุกท่านที่รับฟังครับวันนี้สวัสดีครับ
1: รังสิตพระอารามหลวง
2: ตามดูคุณภาพชีวิตทั่วทิศทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยFM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงการคลังต่อยอดการขายบนแอปพลิเคชันถุงเงินสู่การวิเคราะห์การขายผ่าน AI นกกระซิบและเปิดโอกาสร้านค้าขอสินเชื่อ AI นกกระซิบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมมีเทศกาลนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: กระทรวงการคลังต่อยอดการขายบนแอปพลิเคชันถุงเงินสู่การวิเคราะห์การขายผ่าน AI นกกระซิบและเปิดโอกาสร้านค้าขอสินเชื่อ AI นกกระซิบ
7: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่สำรวจร้านค้าและเชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าใช้ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินตรวจช่วยวิเคราะห์การขายที่ทำให้ร้านค้าบริหารต้นทุนได้ดีขึ้นและมียอดขายมากขึ้นโดยนายเอกนิติกล่าวว่าจากการลงพื้นที่พบว่าร้านค้ามียอดขายเพิ่มมากขึ้นจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสแต่หลังจากนี้ต้องสนับสนุนให้ร้านค้าขายได้เก่งและบริหารต้นทุนได้โดยนกกระซิบจะช่วยวิเคราะห์การขายให้ฟรีทำให้ร้านค้ารู้ว่าวันไหนและสินค้าชิ้นไหนขายดีซึ่งจะทำให้ร้านค้าบริหารต้นทุนและเตรียมสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการได้นอกจากนี้ยังสามารถต่อยอดไปสู่การขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันแต่บสย.จะเป็นผู้ค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าถึงแหล่งเงินทุนและขยายกิจการได้ง่ายนันทิกาคิปาโลรายงาน
1: ประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งมติวิปฝ่ายรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ให้แล้วเสร็จในเวลา 19:00 น.ของวันนี้
8: นายโสภณ จารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งจากที่ประชุมถึงผลการหารือระหว่างรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านว่าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570จะแล้วเสร็จภายในวันนี้โดยกำหนดกรอบการอภิปรายของฝ่ายค้านไว้6ชั่วโมงขณะที่ฝ่ายรัฐบาลจะบริหารเวลาให้อยู่ภายในกรอบที่กำหนดส่วนการอภิปรายในแต่ละมาตราหากมีผู้ขออภิปรายจำนวนมากหรือมีการประท้วงประธานจะใช้ดุลพินิจตามแนวทางที่ดำเนินการมาตลอด3วันที่ผ่านมาพร้อมระบุว่าในวันพรุ่งนี้จะไม่มีการประชุมสภาและจะเพิ่มการประชุมนัดพิเศษในสัปดาห์หน้าและสัปดาห์ถัดไปสัปดาห์ละ1วันเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายเร่งด่วนโดยสัปดาห์หน้ามีวาระสำคัญได้แก่ยติความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และการรับทราบรายงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.วาสนาตระเกตรายงาน
1: เลขาธิการสหประชาชาติแสดงความกังวลถึงสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่องแคบฮอร์มุซนายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่านายกูเตเรสแสดงความกังวลถึงสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงการโจมตีเรือพาณิชย์และการข่มขู่ที่จะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเพิ่มเติมในน่านน้ำแห่งนี้ซึ่งเป็นผลมาจากการเผชิญหน้าทางทหารระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในช่วงหลายวันที่ผ่านมาพร้อมเตือนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อประชาชนความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางและเศรษฐกิจโลกเลขาธิการสหประชาชาติยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างสูงสุดและหลีกเลี่ยงการกระทำต่างๆที่อาจส่งผลให้สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นได้1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอสุวรรณคูหาอำเภอนากลางอำเภอนอนสังอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอน้ำโสมอำเภอบ้านผืออำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีอำเภอด่านซ้ายอำเภอเชียงคานอำเภอปากชมอำเภอนาด้วงอำเภอผาขาวอำเภอภูกระดึงอำเภอเมืองจังหวัดเลยอำเภอภูเขียวอำเภอบ้านแท่นอำเภอแก้งคร้ออำเภอพักดีชุมพลอำเภอเทพสถิตอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิปกคลุมจังหวัดขอนแก่นเกือบทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอชื่นชมอำเภอเชียงยืนอำเภอกันทารวิชัยจังหวัดมหาสารคามอำเภอหนองกรุงศรีอำเภอห้วยเม็กอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอเรณูนครอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมอำเภอหล่มสักอำเภอวังโป่งอำเภอชนแดนอำเภอหนองไผ่อำเภอบึงสามพันอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอจังหานอำเภอทุ่งเขาหลวงอำเภออาสามารถอำเภอเสรภูมิอำเภอเกษตรวิสัยอำเภอโพนทรายอำเภอหนองฮีอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอทรายมูลอำเภอป่าติ้วอำเภอคำเขื่อนแก้วอำเภอมหาชนะชัยอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรอำเภอศิลาลาดอำเภอราศีสลัยอำเภอบึงบูรจังหวัดศรีสะเกษอำเภอชุมพลบุรีอำเภอรัตนบุรีอำเภอปราสาทอำเภอกับเชิงอำเภอสังขะอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์มีฝนตกเกือบทั้งจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเวียงสะอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีปกคลุมจังหวัดกระบี่จังหวัดนครศรีธรรมราชเกือบทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอห้วยยอดอำเภอรัศดาอำเภอวังวิเศษอำเภอปะเหลียนอำเภอนายงอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอศรีบรรพตอำเภอป่าพยอมอำเภอควนขนุนอำเภอเขาชัยสนอำเภอบางแก้วอำเภอป่าพยูนอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงปกคลุมจังหวัดสงขลาเกือบทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอมายออำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีอำเภอรามันอำเภอยะหาอำเภอบันเนสตาอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอรือเสาะอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสและปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรอำเภอท้ายเหมืองอำเภอเกาะยาวอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอกุระบุรีอำเภอเมืองจังหวัดพังงาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝั่งกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยบริเวณกรุงเทพมหานครเขตคลองสามวาหนองจอกสะพานสูงลาดกระบังจังหวัดสมุทรปราการปทุมธานีฉะเชิงเทรานครนายกกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และกลุ่มฝนเล็กน้อยยังคงปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตประเวศคลองสามวาหนองจอกลาดกระบังสะพานสูงมีนบุรีบางนาลาดพร้าวสายไหมจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดปทุมธานีหลังจากนั้นเวลา10 14:30 น.ถึง15:00 น.คาดว่ากลุ่มฝนเล็กน้อยยังคงปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตประเวศราชกระบังมีนบุรีคลองสามวาหนองจอกจังหวัดสมุทรปราการนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีพระนครศรีอยุธยาคาดว่าปกคลุมประมาณ1 ชั่วโมงการธีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ม99ท่าสู่เมกะเฮิร์ตซ์สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยแต่เศร้าแท้สิไปใส่นอ
2: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอาการสิจามอยู่ตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาแท้ครับพ่อผู้ใหญ
1: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นแล้วก็ควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
2: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะครับพ่อผู้ใหญ
1: ่ PM 2.5คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1/25ของเส้นผมประมาณนั้นล่ะ
2: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังได๋แน่ล่ะครับพ่อผู้ใหญ
1: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั่นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอร์โฟไทย
2: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะครับพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี
1: ่เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้อออย่าลืมล่ะติดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
2: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ่
1: ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
3: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคพิเศษจังหวัดขอนแก่น
4: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
5: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
4: รถมีประกันหรือเปล่าพี
5: ่เอ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทำ
4: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทำถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยเหอะจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
5: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า
6: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล
1: ้อในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

พืชสวนโลกปี2569เขาจัดแสดงพืชพันธุ์หลากหลายมากกว่า2ล้านต้นเพราะฉะนั้นการดูแลบำรุงรักษาจึงเป็นเรื่องสำคัญมากต้องบ่ให้ส่งผลกระทบกับพื้นที่ส่วนพืชพันธุ์ที่นำมาจัดแสดงก็ต้องดูแลอย่างต่อเนื่องขอระยะเวลาในการจัดงานยาวฮอด134มื้อเลยเด้องานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานี

0: อยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงในระบบ FM 99.50 MHz และ AM 621 KHz ต่อไปเสนอรายการฟังสบายบ่าย2โมงถึงเวลา14นาฬิกาผ่อนคลายไปกับเสียงเพลงและข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆมากมายถึงเวลาเติมความสุขง่ายๆไปกับเราในรายการฟังสบายบ่าย2โมง

ันส่งท้ายปีเก่าเรามาทิ้งสิ่งต่างๆในอดีตไว้ข้างหลังแล้วก้าวข้ามปีใหม่ไปพร้อมกันนะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีแพลนออกไปไหนลองออกไปเปิดหูเปิดตารับสิ่งดีๆบนโลกกว้างใบนี้

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับชลธรจันยาครับตำรวจควบคุมตัวสีกาคนสนิทอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เข้าสอบปากคำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
3: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
2: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
3: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
2: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ตำรวจควบคุมตัวสีกาคนสนิทของทิศโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เข้าสอบปากคำเมื่อเวลา 13:13 ที่ผ่านมาตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนำตัวนางสาวปุญญวีอายุ47ปีสีกาคนสนิทของทิศโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์มาที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมหารือต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสหลังวิกฤตพลังงานและราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงผันผวนและปรับตัวสูงขึ้น
9: นายเอกนิติพิติธันสภาพรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีพ่อค้าแม่ค้าจำนวนมากอยากให้ต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปอีก 1-2 เดือนว่าจะรับไปพิจารณาและเสนอนายกรัฐมนตรีโดยเร็วและขอบคุณสำหรับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีโดยยังคงมีเม็ดเงินเหลือพอจะดำเนินการต่อไปได้ซึ่งปัจจัยสำคัญในการพิจารณาต่ออายุโครงการคือปัญหาวิกฤตพลังงานและราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ยังคงผันผวนและปรับตัวสูงส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าครองชีพของประชาชนปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า26ล้านคนเมื่อรวมกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก13ล้านคนรวมประชาชนที่ได้รับประโยชน์กว่า40ล้านคนขณะเดียวกันมีร้านค้ารายย่อยเข้าร่วมโครงการกว่า1,200,000รายทั่วประเทศจนมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วกว่า 150,000 ล้านบาทถือเป็นสัดส่วนกระจายอยู่ในกรุงเทพมหานคร16-17%ที่เหลือกระจายอยู่ทั่วประเทศและเป็นร้านค้ารายย่อยนันทิกากิปาโลรายงาน
1: คณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสภาผู้แทนราษฎรเชิญหน่วยงานชี้แจงข้อมูล Data Center ในกรุงเทพมหานครเบื้องต้นพบ49แห่งพร้อมสั่งตรวจสอบทั้งหมด
10: คณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสภาผู้แทนราษฎรเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงกรณี Data Center ในกรุงเทพมหานครโดยนายพรพรมวิสิทธิ์เศรษฐ์รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยก่อนการประชุมว่าจากการรวบรวมข้อมูลร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเบื้องต้นพบ Data Center รวม49แห่งแบ่งเป็นอาคารเดี่ยว6แห่งและอยู่ภายในอาคาร43แห่ง ในจำนวนนี้เป็นของภาครัฐ10แห่งและภาคเอกชน33แห่งซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งการให้สำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจสอบ Data Center ทั้งหมดโดยเฉพาะการใช้น้ำและไฟฟ้าพร้อมเตรียมสรุปผลวันนี้พร้อมประสานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติร่วมประเมินผลกระทบส่วนการกำหนดโซนนิ่ง Data Center ยังต้องรอคำนิยามและหลักเกณฑ์จากคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center คาดว่าจะมีความชัดเจนภายในประมาณ1เดือนก่อนกำหนดแนวทางดำเนินการต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตเตรียมพร้อมรับมือปริมาณขยะที่จะเพิ่มสูงขึ้นช่วงประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569โดยเฉพาะเศษประทัดจากพิธีแห่พระรอบเมือง
11: นายสุภชาติรองเป็นนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเปิดเผยถึงการลงพื้นที่ตรวจบ่อฝังกบขยะศูนย์กำจัดมูลฝอยหลวงจังหวัดภูเก็ตพร้อมหารือเจ้าหน้าที่ถึงแนวทางรองรับขยะที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตปี2569ระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569โดยเฉพาะเศษประทัดจากพิธีแห่พระรอบเมืองหรือพิธีอิ้วเก้งของแต่ละศาลเจ้าซึ่งในขณะนี้ได้มีการไถปรับพื้นที่บางส่วนเพื่อเตรียมรองรับทั้งขยะอินทรีย์และเศษประทัดในช่วงเวลาดังกล่าวแล้วปัจจุบันมีขยะสะสมในบ่อพักก่อนเข้าสู่เตาเผาขยะประมาณ 11,000 ตันจากขีดความสามารถเดิม 9,000 ตันขณะที่แต่ละวันมีขยะเข้าสู่ระบบประมาณ 1,100 ตันถึง 1,300 ตันจึงต้องเร่งหารือร่วมกับสมาคมอ้ามภูเก็ตเพื่อขอความร่วมมือศาลเจ้าทุกแห่งให้คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อลดภาระระบบกำจัดและเตรียมรับมือปริมาณขยะที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นตลอดช่วงประเพณีถือศีลกินผักอย่างแน่นอนนวพันธ์พลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
12: FM 99.50 MHzสวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
13: เพราะทุกก้าวของชีวิตมีความเสี่ยงความเสี่ยงต่อชีวิตสุขภาพอนามัยหรือความเสี่ยงต่อทรัพย์สินเราเตรียมความพร้อมเพื่อรับความเสี่ยงนั้นอย่างไรการประกันภัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการเยียวยาความเสียหายจากความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อให้เราสามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งในวันที่ยากลำบากทุกเรื่องประกันภัยคปภ.พร้อมดูแลคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณสายด่วนคปภ.1186 www.oic.or.th
14: ความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
15: ่อปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกัน เราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

0: าไทยพระมหากษัตริย์ไทย
1: โอ้ยลูกแม่ทั้งเก่งทั้งเสียงดีขนาดนี้แม่ภูมิใจในตัวลูกมากเลยจ้า
0: ขอบคุณค่ะแม่แม่ก็หนูเป็นคนไทยนี่คะก็ต้องร้องเพลงไตรรงธงไทยที่เป็นหัวใจของชาติไทยเพื่อไว้เตือนสติให้คนไทยรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะ
1: ดีมากจ้ะลูกมาร่วมกันรักหวงแหนชาติศาสนาและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

0: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
1: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
2: การถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
3: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
2: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการคัดข่าวเล่าเรื่องค่ะออกอากาศเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 15:10 นถึง 16:00 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์12สถานี11จังหวัดภาคอีสานตอนบนค่ะสำหรับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องนะคะเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารข้อมูลนะคะสำหรับที่อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้รับทราบการรวมถึงมาตรการนโยบายของภาครัฐด้วยซึ่งวันนี้ค่ะเราพบกันในวันพฤหัสบดีที่10กันยายน2569สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา FM 105.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการค่ะนอกจากนี้ทุกท่านนะคะสามารถติดตามรับชมผ่านทาง Facebook Live Page นะคะสวทนครราชสีมาและ Facebook โคราชเรดิโอกรมประชาสัมพันธ์ค่ะรวมถึงผ่านช่องทางต่างๆนะคะของสวทในเครือข่าย12สถานี11จังหวัดค่ะไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นหนองบัวลำพูเลยนะคะแล้วก็ทางอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยสกลนครหนองคายบึงกาฬอุดรธานีกาฬสินธุ์และมหาสารคามค่ะก็ทักทายทุกจังหวัดเลยนะคะที่ติดตามรับชมและรับฟังนะคะทุกท่านสามารถติดต่อสื่อสารกับทางสวทนครราชสีมาได้นะคะพิมพ์ข้อความมาก็ได้นะทางข้อความใน Messenger หรือว่าจะเป็นด้านล่างลิงก์นะคะคอมเมนต์กันมาได้เลยนะแล้วเราก็จะอ่านออกอากาศด้วยนะคะจะได้รับทราบว่าท่านติดตามรับชมอยู่ทางจังหวัดไหนค่ะนอกจากนี้นะคะต้องบอกว่ารายการของเราค่ะอำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ค่ะแล้วก็ขอนแก่นนะคะแล้วก็ควบคุมการผลิตค่ะโดยทางท่านผู้อำนวยการนายพิทยาแสงรุ่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาทีมช่างค่ะเทคนิคในการควบคุมการออกอากาศในวันนี้ทุกช่องทางค่ะคุณประวิศสมตัวค่ะและคุณสันติภูตาเพิ่นนะคะพี่ช่างของเราก็ดูแลในการออกอากาศทุกช่องทางเลยค่ะแล้ววันนี้อยู่กับดิฉันเพียงจันทร์วงทวีสุขผู้ดำเนินรายการค่ะในช่วงแรกนะคะจะพาไปติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยหลายจังหวัดได้รับฝนกันอย่างชุ่มฉ่ำเลยนะตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เนี่ยมีประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาค่ะมีการแจ้งเตือนให้แต่ละจังหวัดนะคะได้ระวังกันระวังในที่นี้คือระวังเรื่องของน้ำท่วมน้ำท่วมนะคะที่จะฉับพลันเลยแล้วก็ที่ลาดเชิงเขาก็ต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะบริเวณประเทศไทยโดยในวันที่10กันยายนวันนี้ค่ะประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากนะคะมากในบางพื้นที่ในภาคเหนือค่ะด้านตะวันตกแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกค่ะท่านใดที่เดินทางนะจะไปจังหวัดไหนก็ต้องตรวจเรื่องของสภาพภูมิอากาศกันสักนิดหนึ่งค่ะอย่างในวันพรุ่งนี้นะคะ11กันยายน2569ค่ะจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะก็จะมีจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะและในวันที่12กันยายน2569ค่ะก็ยังมีจังหวัดนครราชสีมานะคะที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเรื่องของฝนตกหนักนั่นเองมีบุรีรัมย์มีจังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะและในวันที่13กันยายนนะคะก็จะมีทางจังหวัด101ยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะส่วนพยากรณ์อากาศในวันนี้นะคะเรียกว่าภาคอีสานทั้งภาคเลยเนี่ยชุ่มฉ่ำด้วยน้ำฝนแน่นอนนะคะเพราะว่ากรมอุตุบอกว่าจะพบกับฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งเนี่ย70%ทีเดียวนะคะก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ดูแลเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็มาจากเรื่องฝนนะคะก็จะพาทุกท่านไปติดตามอีกหนึ่งเรื่องค่ะหลายคนบอกว่าอุ้ยฝนตกหนักแบบนี้เรื่องของสถานการณ์น้ำในเขื่อนต่างๆรวมถึงภาวะของสถานการณ์เอลนีโญเนี่ยแต่ละจังหวัดเป็นอย่างไรบ้างต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าจังหวัดนครราชสีมาของเรานะคะเรามีการเตรียมความพร้อมค่ะเมื่อวันที่7กันยายน2560 19ที่ผ่านมาทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานายอนุพงษ์สุขสมนิตค่ะก็ได้ลงพื้นที่ติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำโดยไปที่เขื่อนลำตะคองค่ะต้องบอกว่าเขื่อนลำตะคองเป็นอีกหนึ่งเขื่อนใหญ่นะคะแล้วก็สำคัญของทางจังหวัดนครราชสีมานะคะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาก็ลงพื้นที่ค่ะในการตรวจติดตามสถานการณ์น้ำที่ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองสำนักงานชลประทานที่8กรมชลประทานอยู่ที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาค่ะท่านก็ลงพื้นที่ไปเลยนะคะเมื่อวันที่7กันยายน2569ที่ผ่านมาก็มีท่านไพฑูรย์ยังรักษาผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองค่ะได้มีการให้ข้อมูลกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะในการเรื่องของการบริหารจัดการน้ำภายในเขื่อนวันที่ดิฉันเดินทางไปเนี่ย7กันยายนต้องบอกว่าปริมาณน้ำในเขื่อนน้อยนะคะถึงแม้ว่าอาจจะมีฝนประปรายบ้างเรื่องนี้เองค่ะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาค่ะท่านพูดถึงนะคะโดยภาพรวมของวันที่7เนี่ยที่ผ่านมาบอกว่าปัจจุบันค่ะเขื่อนลำตะคองเนี่ยมีปริมาณน้ำอยู่ที่108ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะอยู่ที่ร้อยละ34นะคะของความจุเก็บกับ314ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะเนื่องจากว่ามีฝนตกนะคะแล้วก็มีน้ำไหลเข้าเขื่อนเนี่ยดีขึ้นภายหลังจากฝนทิ้งช่วงไปค่ะก็ประมาณสักเดือนมิถุนายนกรกฎาคมเนาะที่ฝนทิ้งช่วงแล้วก็ถ้าจำกันได้กรมอุตุเนี่ยได้บอกว่ามีการประกาศเข้าเรื่องของช่วงฤดูฝนเนี่ยประมาณวันที่15พฤษภาคมนะคะแต่ว่าก็มีฝนทิ้งช่วงไปทำให้ปริมาณน้ำเนี่ยไม่ได้มากตามที่คาดหวังไว้นะคะก็ถือว่าแต่อย่างไรก็ตามค่ะปริมาณน้ำฝนในช่วงนี้ที่ไหลเข้าเขื่อนก็ถือว่าส่งสัญญาณเรื่องของสถานการณ์ที่ดีเรื่องของน้ำแน่นอนค่ะจังหวัดยืนยันนะคะจังหวัดยืนยันเลยว่าเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคสำหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานั้นมีเพียงพออย่างแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งในเขตประปาภูมิภาคและประปาท้องถิ่นนะคะสำหรับแนวทางการรับมือเรื่องนี้นะคะและมาตรการการบริหารจัดการน้ำค่ะทางจังหวัดนครราชสีมาเขามีการดำเนินการค่ะจัดตั้งศูนย์อำนวยการรองรับภัยแล้งและปัญหาน้ำน้อยในทุกระดับค่ะไม่ว่าเริ่มจากท้องถิ่นอำเภอจังหวัดนะคะเพื่อเป็นการเฝ้าระวังค่ะแล้วก็เข้าช่วยเหลือถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะก็จะมีรถน้ำมีเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะรวมถึงเรื่องของการดูแลประปาท้องถิ่นหากหมู่บ้านใดนะคะอยู่นอกเขตประปาภูมิภาคนะคะแล้วประสบปัญหาน้ำแห้งแล้งหรือน้ำไม่ได้คุณภาพเนี่ยหน่วยงานท้องถิ่นค่ะจะเข้าไปบริหารจัดการดูแลประชาชนถึงที่เลยนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการประสานมาขอความร่วมมือนะคะมายังอำเภอแล้วก็ต่อส่งต่อมาที่จังหวัดก็สามารถที่จะดำเนินการช่วยได้ทันทีค่ะสำหรับภาคการบริหารนะคะการจัดการน้ำภาคเกษตรเนี่ยท่านบอกว่าก็ได้มีการจัดการประชุมหารือนะคะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะในการวางแผนปลูกพืชโดยเฉพาะการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยนะคะรวมถึงการจ่ายน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็เน้นย้ำค่ะให้พี่น้องชาวเกษตรกรนะคะปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อมูลจากทางราชการด้วยค่ะนะคะเดี๋ยวเรามีเสียงนะคะสัมภาษณ์ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานายอนุพงษ์สุขสมนิตค่ะ
1: เจ็ดกันยายน2569นะครับผมผู้ว่าการจังหวัดนครราชสีมานะครับได้เดินทางมาที่โครงการส่งน้ำของเขื่อนลำตะคองนะครับที่เป็นเขื่อนสำคัญของจังหวัดนครราชสีมาก็พบว่าตอนนี้มีปริมาณน้ำอยู่ที่108ล้านลูกบาศก์เมตรครับคิดเป็นร้อยละ34ของการเก็บกักแล้วก็มาพบกับท่านผู้อำนวยการโครงการชลประทานของลำตะคองครับก็ทราบว่าตอนนี้ฝนตกมาแล้วนะครับแล้วก็น้ำเข้าเขื่อนดีอยู่นะครับหลังจากที่ฝนทิ้งช่วงระยะหนึ่งซึ่งได้รับคำยืนยันว่าน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคสำหรับเขื่อนลำตะคองเนี่ยพอเพียงให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครสีมานะครับในส่วนของน้ำเพื่อการเกษตรเนี่ยก็จะมีการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องประชาชนที่ทำงานเกษตรก็ต้องเชื่อถือข้อมูลนะครับปฏิบัติตามข้อมูลของฝ่ายข้าราชการจากช ชนประทานกับทางเกษตรครับเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรเนี่ยสามารถเกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่ายได้ครับได้มีการจัดตั้งศูนย์อเมริกานะครับในทุกระดับครับทั้งท้องถิ่นทั้งอำเภอทั้งจังหวัดนะครับเราขอให้ทุกหน่วยงานนะครับมาดูแลนะครับในเรื่องของน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคให้พอเพียงกับพี่น้องประชาชนเรามีทั้งเขตชลประทานและนอกเขตชลประทานครับเรายืนยันครับว่าในส่วนของน้ำอุปโภคบริโภคเนี่ยจะพอเพียงกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครสีมาในเขตประปาเนี่ยทางการประปาส่วนภูมิภาคทางชลประทานก็ยืนยันว่าน้ำพอเพียงในการทำประปาสำหรับประปานอกเขตประปาภูมิภาคเนี่ยเป็นประปาของท้องถิ่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยน้ำก็พอเพียงครับจะมีบางหมู่บ้านครับที่ประสบปัญหาภัยแล้งอันนี้ครับทางท้องถิ่นนะครับจะเข้าไปดูแลนะครับในเรื่องของน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคน้ำที่ไม่มีคุณภาพน้ำที่ไม่พอเพียงเนี่ยทางท้องถิ่นของเราจะบริหารจัดการครับถ้าท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการได้เนี่ยท้องถิ่นก็จะร้องขอมาทางอำเภอและจังหวัดเพื่อให้หน่วยงานเข้าไปสนับสนุนครับยืนยันครับน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในปีนี้เราสามารถบริหารจัดการได้ครับส่วนน้ำเพื่อการเกษตรเนี่ยจะมีการประชุมปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับสำหรับปริมาณน้ำที่มีอยู่ครับ
2: ท่านผู้ว่าอยากฝากอะไรถึงประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาเรื่องของน้ำบ้างคะ
1: ก็ขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ใช้น้ำอย่างเหมาะสมนะครับในกิจกรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอให้สื่อสารรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางราชการนะครับว่าพื้นที่ใดสามารถทำการเกษตรได้หรือพื้นที่ใดจะทำการเกษตรได้ในช่วงใดนะครับส่วนในน้ำอุปโภคบริโภคนะครับยืนยันว่าพอเพียงกับประชาชนครับ
2: ขอบคุณค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะในส่วนของทางผู้อำนวยการนะคะโครงการส่งน้ำเขื่อนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองค่ะนายไพฑูรย์ยังรักษานะคะก็ได้พูดถึงเรื่องของมาตรการดูแลนะคะสถานการณ์น้ำในเขื่อนด้วยท่านบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องมีการวางแผนนะคะบริหารจัดการให้ดีรวมถึงต้องกระชับพื้นที่ในการส่งน้ำด้วยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามในการสัมภาษณ์ค่ะ
3: เขื่อนลำตะคองตอนนี้เราใช้น้ำวันละประมาณ 600,000 นะครับแล้วณตอนนี้เองนะครับตั้งแต่อุตุนะครับประกาศหน้าฝนตั้งแต่วันที่15พฤษภานะครับแล้วก็มีฝนทิ้งช่วงมิถุนากรกฎาไปแล้วนะครับอย่างกรกฎาเนี่ยน้ำเข้าอ่างค่อนข้างที่น้อยฝนที่ตกที่คือช่วงกรกฎาก็ค่อนข้างที่น้อยนะครับแต่เราบริหารจัดการน้ำด้วยความกระชับพื้นที่นะครับด้วยความประณีตนะครับเพราะฉะนั้นน้ำที่ใช้ในเขตพื้นที่ชลประทานเนี่ยนะครับมีประโยชน์ทุกหยดเลยนะครับแล้วก็รวมทั้งน้ำอุปโภคบริโภคด้วยนะครับเพราะความสำคัญในการส่งน้ำของเราเนี่ยก็คือเราจะส่งน้ำอุปโภคบริโภคเป็นหลักนะครับรักษาระบบนิเวศนะครับและเพื่อการเกษตรและสุดท้ายก็คือเพื่อการอุตสาหกรรมนะครับเพราะฉะนั้นน้ำที่ส่งออกไปเนี่ยนะครับเราได้ใช้น้ำทุกหยดเลยนะครับเราไม่ทิ้งน้ำลงมูลเลยนะครับเกษตรกรหรือประชาชนท่านใดนะครับอยากรู้ข้อมูลลึกๆนะครับแล้วก็มีข้อสงสัยอะไรต่างๆเนี่ยก็ให้โทรไปที่1460ของกรมชลประทานครับ
0: ส่วนเรื่องของเกษตรนะคะหลายคนก็มีความเป็นห่วงเหมือนกันสถานการณ์เอลนิโญเนี่ยบางทีส่งผลนะคะเรื่องของน้ำอาจจะไม่พอเพียงแต่จะทำอย่างไรเราจะปลูกพืชน้ำน้อยหรือเปล่านะคะซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทางท่านเกษตรจังหวัดนครราชสีมานายมนัสเสียงก้องค่ะก็ได้มีการแนะนำให้พี่น้องชาวเกษตรกรค่ะไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรท่านบอกว่าเรื่องนี้มีความสำคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดวิกฤตขึ้นมาผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรจะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐค่ะ
4: สำคัญที่สุดก็คือตอนนี้เรื่องสถานการณ์น้ำซึ่งที่เราจะเจอภาวะซูเปอร์เอลนิโญที่จะทำให้น้ำน้อยแล้วก็ในเขตนครราชสีมาเองเนี่ยเป็นเขตชลประทานก็700,000ไร่จากพื้นที่การเกษตร800,000 ไร่นะก็นอกเขตทั้งหมดก็ส่วนใหญ่ก็ทำนาก็ใช้น้ำฝนนะครับทำการเกษตรก็เหมือนกันก็เป็นเรื่องสำคัญเราก็อนาคตเนี่ยเรื่องการกักเก็บน้ำไว้ใช้กรณีที่มีฝนตกหรือว่าการจะตัดสินใจปลูกพืชเนี่ยต้องพิจารณาเรื่องน้ำเป็นหลักในการจะทำแล้วก็เพราะถ้าทำไปแล้วเนี่ยสำคัญอันดับที่สองก็คือต้องไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้เกษตรตำบลเขารับขึ้นทะเบียนแล้วก็ตอนนี้ก็จะรู้ว่าปลูกเท่าไหร่แล้วมีพื้นที่เท่าไหร่แล้วแต่ถ้าเสียหายตามกฎหมายแล้วก็พอขึ้นทะเบียนแล้วก็ต้องมาร ัฐการราชการก็จะไปช่วยดูแลได้ก็อยากให้ทำการเกษตรหลายๆอย่างลดอะไรที่เสี่ยงก็ลดลงแล้วก็เพิ่มไอ้พื้นที่ทำการเกษตรอื่นๆเน้นการทำการเกษตรแบบผสมผสานปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพราะว่าสิ่งนี้ก็จะช่วยพี่น้องเกษตรกรว่าหลายๆท่านจากวิกฤตก็เป็นโอกาสสร้างอาชีพใหม่ๆมีรายได้เพิ่มได้มากมายนิด
0: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะที่ได้มาให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนค่ะตั้งแต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานายอนุพงษ์สุขสมนิจค่ะแล้วก็มีนายไพฑูรย์ยังรักษาผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและเขื่อนลำตะคองค่ะรวมถึงท่านสุดท้ายค่ะนายมนาเสียงก้องเกษตรจังหวัดนครราชสีมาในช่วงนี้จะพาทุกท่านไปพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องสักครู่เดียวค่ะ

0: สู่รายการคัดข่าวเล่าเรื่องนะคะต้องขออนุญาตอ่านคอมเมนต์นิดนึงเนาะคุณผู้ชมทางเพจ Facebook สวทชนครราชสีมาแล้วก็ Facebook โคราชเรดิโอกรมประชาสัมพันธ์ค่ะทักทายนะคะคุณลุงยันไข่ปิ้งสวัสดีครับคุณก้อยติดตามข่าวสารสวทชโคราชอยู่ครับอยู่เป็นเพื่อนครับให้กำลังใจนะครับขอบคุณนะคะวันนี้นะท่านใดที่รับฟังอยู่ทางบ้านทางสวทนะคะ FM 105.25 MHz และ AM 729รวมถึง Facebook สวทนครราชสีมาและ Facebook โคราชเรดิโอกรมประชาสัมพันธ์ท่านสามารถส่งข้อความมาได้นะแต่ดิฉันจะขออนุญาตให้ท่านส่งผ่านทาง Facebook ของเรานะคะส่งมาทาง Facebook สวทนครราชสีมาหรือว่า Facebook โคราชเรดิโอดิฉันมีของมาแจกด้วยนี่นะคะเป็นสายข้อมือสีม่วงองค์พระเจริญค่ะด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะแจกให้กับทุกท่านที่ส่งข้อความเข้ามาค่ะเดี๋ยวดิฉันก็จะส่งสายข้อมือสีม่วงนะคะหรือว่า Rich Band นั่นเองส่งไปให้ท่านถึงที่เลยนะคะทางจังหวัดไหนรับฟังอยู่รับชมอยู่นะคะก็สามารถส่งข้อความมาได้ทาง Facebook ค่ะในช่วงนี้ค่ะจะพาทุกท่านไปติดตามข่าวสารนะคะจากทางสวทกาฬสินธุ์นะคะโดยมีผู้สื่อข่าวของเราค่ะน้องออนอิสรานาสินสร้อยค่ะวันนี้นำเรื่องเกี่ยวกับผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะนำทีมส่วนราชการติดตามผลการดำเนินงานมินิธัญญารักษ์โรงพยาบาลสมเด็จค่ะเน้นเรื่องของการฝึกอาชีพสร้างงานสร้างรายได้รวมถึงป้องกันการกลับมาเสพซ้ำติดตามรายละเอียดได้จากน้องออนอิสรานาสินสร้อยผู้สื่อข่าวจากสวทกาฬสินธุ์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะทุกคนมาติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์กันค่ะล่าสุดนะคะ9กันยายน2569ที่ผ่านมาค่ะนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะก็ได้มีการนำทีมส่วนราชการนะคะลงพื้นที่นะคะตรวจติดตามผลการดำเนินงานมินิธัญญารักษ์โรงพยาบาลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะโดยมีนายวิรัตราชารีค่ะนายอำเภอสมเด็จนายแพทย์ไพฑูรย์อุไรชื่นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะให้การต้อนรับแล้วก็รายงานผลการดำเนินงานค่ะซึ่งมินิธัญญารักษ์โรงพยาบาลสมเด็จนะคะถือว่าเป็นหน่วยบำบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติดในระยะกลางค่ะโดยใช้ระยะเวลาในการบำบัดรักษานะคะ 15-30 วันเปิดให้บริการครั้งแรกในปี2567มีผู้เข้ารับบริการในปี2567จำนวน5คนค่ะส่วนในปี2568นะคะมีผู้เข้ารับบริการจำนวน149คนและในปี2569นะคะมีจำนวนผู้เข้ารับบริการ199คนค่ะมีอัตราการครองเตียงนะคะร้อยละ 46.5 ตัวนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ได้กล่าวค่ะว่าขอชื่นชมและขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายค่ะที่ร่วมกันนะคะในการขับเคลื่อนเรื่องของการดำเนินงานของมินิธัญญารักษ์โรงพยาบาลสมเด็จด้วยความทุ่มเทและเสียสละในการดูแลและบำบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติดอย่างไรก็ตามค่ะจากการติดตามผลนะคะก็พบว่าผู้เข้ารับการบำบัดรักษาประมาณร้อยละ70ค่ะมีการกลับไปเสพซ้ำจึงจำเป็นนะคะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการฟื้นฟูแล้วก็สร้างโอกาสค่ะให้ผู้ผ่านการบำบัดนะคะสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นคงค่ะทั้งนี้นะคะก็ได้มีการเน้นย้ำให้มีการส่งเสริมการฝึกอาชีพแก่ผู้เข้ารับการบำบัดค่ะโดยให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะได้เข้ามาสนับสนุนงบประมาณในการฝึกอาชีพรวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะให้มีการสนับสนุนการมีงานทำและพิจารณาส่งเสริมให้ผู้ผ่านการบำบัดได้มีโอกาสไปทำงานนอกพื้นที่ภูมิลำเนาเพื่อช่วยลดปัจจัยเสี่ยงแล้วก็ป้องกันการหวนกลับไปเสพยาเสพติดซ้ำผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ได้มีการย้ำนะคะว่าการบำบัดรักษาค่ะไม่ควรสิ้นสุดเพียงแค่การหยุดใช้ยาเสพติดเท่านั้นแต่ต้องมีการต่อยอดนะคะไปสู่การสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างคุณภาพชีวิตที่มั่นคงค่ะโดยทุกภาคส่วนนะคะต้องมีการร่วมกันดูแลแล้วก็ให้โอกาสผู้ที่ผ่านการบำบัดเพื่อให้สามารถกลับมาเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวชุมชนและก็สังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไปค่ะออนอิสรานาสินสร้อยสวทกาฬสินธุ์รายงาน
0: ต้องขอขอบคุณนะคะผู้สื่อข่าวจากทางสวทกาฬสินธุ์ค่ะน้องออนอิสรานาสินสร้อยจากกาฬสินธุ์ค่ะเดินทางไปที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะไปติดตามเรื่องราวของอพท.เลยเดินหน้าปั้นปวนผุสู่พื้นที่ต้นแบบท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลกแห่งที่2ของจังหวัดเลยค่ะติดตามได้จากน้องวรพลหมวดซังค่ะ
2: สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรายการคัดข่าวเล่าเรื่องวันนี้ทางสวท.ด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับผมขออนุญาตนำเสนอข่าวในพื้นที่จังหวัดเลยครับอปท.เลยเดินหน้าปั้นปวนผุสู่พื้นที่ต้นแบบท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลกแห่งที่2ของจังหวัดเลย จังหวัดเลยเดินหน้าพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลยหรืออพท.เลยร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่เดินหน้าขับเคลื่อนตำบลปวนพุอำเภอหนองหินให้เป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับโลกหรือ GSTCเมื่อวันที่9กันยายน2569เวลา9นาฬิกาที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวภูป่าเปาะตำบลปวนพุอำเภอหนองหินจังหวัดเลยอพท.เลยจัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนการขับเคลื่อนพื้นที่ตำบลปวนพุการดำเนินงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างอพท.เลยเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน1สวน3ผารวมถึงหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งในระดับพื้นที่และระดับจังหวัดเพื่อร่วมกันสรุปผลการดำเนินงานตลอดทั้งปีที่ผ่านมาและทบทวนแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบลปวนพุให้เป็นไปตามหลัก GSTC การขับเคลื่อนดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลยพ.ศ. 2565ถึง2570ซึ่งมุ่งสร้างระบบการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมโดยให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่สำหรับเป้าหมายสำคัญของอพท.เลยคือการผลักดันตำบลปวนพุให้เป็นพื้นที่ต้นแบบแห่งที่2ของจังหวัดเลยต่อจากอำเภอเชียงคานโดยตั้งเป้าหมายให้พื้นที่สามารถเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานในระดับสากลและเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประเมินแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน100แห่งแรกของโลกภายในปี2570การขับเคลื่อนตำบลปวนพุครั้งนี้จึงไม่ได้มุ่งเพียงการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวแต่เน้นการสร้างระบบการท่องเที่ยวที่ชุมชนมีส่วนร่วมรักษาทรัพยากรธรรมชาติและอัตลักษณ์ท้องถิ่นควบคู่กับการสร้างรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับคนในพื้นที่ทั้งหมดนี้คือความมุ่งหวังของอพท.เลยและภาคีเครือข่ายที่จะร่วมกันยกระดับปวนพุให้ก้าวสู่พื้นที่ต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับสากลเป็นพื้นที่ต้นแบบแห่งที่2ของจังหวัดเลยและสร้างชื่อให้จังหวัดเลยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนของโลกต่อไปวรพลหมอดช่างสวท.ด่านซ้ายจังหวัดเลยกรมประชาสัมพันธ์รายงาน
0: ต้องขอขอบคุณนะคะน้องวรพลหมอดช่างด้วยนะคะเดี๋ยวว่างๆเนี่ยต้องหาเวลาไปเที่ยวนะคะปวนพุนะคะที่จังหวัดเลยนั่นเองค่ะตอนนี้ค่ะมีอีกหนึ่งเรื่องที่อยากให้ติดตามนะคะเมื่อวันที่6กันยายน2569ที่ผ่านมาค่ะทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะก็ได้ลงพื้นที่มาที่จังหวัดนครราชสีมาท่านมาค่ะเพื่อที่จะมาเปิดโครงการค่ะพัฒนาครูสู่นวัตกรสู่ครูนะคะนวัตกรยกระดับการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมและ AI นวัตกรคืออะไรนะคะต้องบอกว่าครูนวัตกรเนี่ยหมายถึงครูผู้ที่จะเริ่มสร้างสรรค์ค่ะในการที่จะปรับปรุงแล้วก็ใช้แนวทางวิธีการหรือสื่อในการเรียนรู้นะคะสิ่งใหม่ๆเพื่อแก้ปัญหาในการสอนและพัฒนาผู้เรียนค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะทำหน้าที่ในการเป็นโค้ชค่ะเพื่อที่จะบ่มเพาะเรื่องของทักษะการคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กและคนในชุมชนให้ก้าวทันโลกยุคใหม่นั่นเองซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะท่านเดินทางไปเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาครูผู้สอนสู่การเป็นครูนวัตกรด้านการจัดและส่งเสริมการเรียนรู้ค่ะของทางสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครราชสีมาหรือที่รู้จักในนามของสกร.นครราชสีมานั่นเองค่ะที่โรงแรมสตาร์เวลบาหลีรีสอร์ทจังหวัดนครราชสีมางานนี้ก็มีผู้บริหารการศึกษานะคะเจ้าหน้าที่ครูผู้สอนและบุคลากรเข้าร่วมโครงการมากกว่า616คนค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางท่านรัฐมนตรีนะคะท่านก็บอกว่าครูเนี่ยในปัจจุบันไม่ได้มีบทบาทเพียงแค่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้นะคะแต่ว่าต้องเป็นผู้ออกแบบเรื่องของการเรียนรู้สร้างโอกาสให้ผู้เรียนสามารถที่จะคิดค้นพัฒนาประยุกต์ใช้นวัตกรรมให้สอดคล้องกับชีวิตจริงค่ะรวมถึงบริบทของแต่ละพื้นที่ด้วยพร้อมนำเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ค่ะหรือ AI นี่แหละมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยออกแบบการเรียนรู้พัฒนาสื่อวิเคราะห์ ความต้องการของผู้เรียนค่ะและสนับสนุนนะคะในการเรียนรู้เฉพาะบุคคลอย่างเหมาะสมโดยย้ำนะคะว่า AI เนี่ยไม่สามารถทดแทนบทบาทครูได้นะคะท่านบอกว่าท่านเน้นย้ำเลย AI เนี่ยแทนครูไม่ได้นะคะโครงการจัดขึ้นเนี่ยก็เพื่อที่จะเป็นการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านการคิดเชิงนวัตกรรมสามารถที่จะวิเคราะห์ผู้เรียนและบริบทพื้นที่ค่ะกำหนดโจทย์และปัญหาออกแบบแนวทางการจัดและส่งเสริมเรื่องของการเรียนรู้รวมถึงค่ะสร้างนะคะและพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้จริงได้โดยจะมีการยกระดับค่ะเรื่องของการจัดการการเรียนรู้นะคะและพัฒนาค่ะบุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะซึ่งในงานนี้เนี่ยเขามีรถที่เป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ด้วยแต่ว่าความพิเศษเนี่ยไม่ได้มีแค่หนังสือนะคะต้องบอกก่อนว่ารถห้องสมุดเคลื่อนที่นี่มีเทคโนโลยี AI เข้าไปด้วยมีเรื่องเกี่ยวกับคลิปหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของการที่เป็นจุดหนึ่งที่จะให้น้องๆได้มาเรียนรู้ค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวพาทุกท่านไปติดตามค่ะห้องสมุดเคลื่อนที่ของสกรประจำจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
3: นักวิชาการศึกษาจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครราชสีมานะครับก็จะดูแลรถสมุดเคลื่อนที่จากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครราชสีมาคันนี้ครับการจะการเผยแพร่แล้วก็การพัฒนาแหล่งเรียนรู้นะครับการใช้รถขบวนเคลื่อนที่คันนี้ครับเข้าไปถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็นักศึกษาครับของสกลเราด้วยครับเพื่อเป็นการให้เพิ่มกระบวนการเรียนรู้นะครับให้ทักษะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมการอ่านนะครับอาชีพต่างๆนะครับไปพร้อมๆกับครูสกลระดับตำบลนะครับเวลาจัดกิจกรรมร่วมกันนะครับเนื่องจากว่าจากสำนักงานกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะครับได้เดิมทีเรามีรถห้องสมุดเคลื่อนที่ครับเป็นคันใหญ่นะครับเนื่องจากเวลาเราออกพื้นที่ต่างๆในบริบทของชุมชนนะครับบางครั้งมันพื้นที่คับแคบหรือเดินทางไม่สะดวกนะครับทางนี้กรมส่งเสริมการเรียนรู้นะครับก็เลยออกแบบคิดโมเดลรถห้องสมุดเคลื่อนที่คันนี้ออกมาใหม่แล้วก็ตัวนี้ก็คือสามารถใช้ทั้งระบบโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็ระบบไฟฟ้าได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นจะตอบโจทย์ในการเรียนรู้ในสมัยปัจจุบันนะครับสำหรับการใช้งานนะครับตอนนี้เราออกเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดนะครับเป็นโครงการเสริมสร้างความยอมรับพอดีต่อสถาบันบำรุงบำรุงสุขก็คือมีหน่วยงานราชการต่างๆออกเคลื่อนที่ทั้งหมดทั้ง32อำเภอนะครับทางสำนักงานสกรประจำจังหวัดนครราชสีมาคันนี้มีอยู่คัน1คันนะครับเพราะว่าเราเพิ่งได้มาแล้วตอนนี้ผมก็ออกเคลื่อนที่ไปประมาณ 2-3 เดือนนี้แล้วครับครับขออนุญาตเริ่มจากด้านข้างของรถทั้งหมดเคลื่อนที่ฝั่งนี้เลยครับที่จะต้องชมกับหนังสือต่างๆนะครับครับพอมาด้านนี้นะครับมันก็จะมีตัวไฟล์ชีทซึ่งคนผู้เข้ามาใช้บริการนะครับตัวนี้เราก็จะมีร่มนะครับเป็นไฟล์ชีทตัวนี้ดึงออกมานะครับก็จะมีสื่อหนังสือนะครับของหนังสือต่างๆซึ่งเป็นหนังสือเด็กนะครับก็จะเป็นเด็กด้านล่างก็จะหยิบได้ง่ายหน่อยครับหนังสือสำหรับเด็กนวนิยายต่างๆแล้วก็จะเป็นหนังสือพวกคำศัพท์หรือว่าภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนการสอนงั้นเด็กเข้ามาก็ได้เรียนรู้กับเราแล้วก็เป็นเรื่องของอาชีพครับแล้วก็มีหนังสือต่างๆหนังสือโครงการพระราชดำริต่างๆนะครับเราก็จะวางไว้ด้านซ้ายขวาก็เดี๋ยวจะมีการปรับรูปแบบการจัดวางชั้นวางหนังสือให้ดูเด่นๆมากขึ้นแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นที่นั่งสำหรับเด็กๆเล่นแท็บเล็ตได้ฝั่งนึงเหมือนกันครับก็ค้นสืบค้นข้อมูลทางโลกออนไลน์ได้ครับส่วนนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่ผมคิดขึ้นมาเพิ่มเพื่อรองรับแล้วก็บริการนักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับก็จะเป็นนะครับเกมแรกเลยก็จะเป็นเกมสืบแยกขยะนะครับซึ่งเด็กๆสามารถเข้ามาร่วมแยกขยะกับบัตรคำตรงนี้ได้นะครับนะครับเกมแยกขยะต่างๆเพื่อให้เด็กแยกขยะเป็นเวลาอยู่ในโรงเรียนหรือสถานที่ต่างๆครับอันนี้ก็จะมีจุดลงทะเบียนครับนี่ที่พูดถึงของLearning Team แบบ32อำเภอซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราสามารถสืบค้นทั้งโลกออนไลน์ได้แต่เราสามารถเอาข้อมูลตรงเนี้ยย่อโลกการเรียนรู้ย่อโลกต่างๆเข้าไปในอยู่ Learning Team แบบเข้าไปได้อีกใน32อำเภอเราสามารถเข้าไปเรียนรู้ใน32อำเภอของจังหวัดนครราชสีมาว่ามีแหล่งเรียนรู้ประเภทอะไรบ้างนะครับเดิมทีแล้วกรมทําพัฒนามาตรฐานแหล่งเรียนรู้ตัวนี้มาแล้วก็มาใส่ไว้ในออนไลน์ครับก็จะมี3ประเภทด้วยกันแหล่งเรียนรู้ประเภทที่1ก็คือประเภทบุคคลนะครับแล้วก็ประเภทที่2ก็จะเป็นสื่อนวัตกรรมสิ่งพิมพ์ต่างๆครับประเภทที่3ก็จะเป็นประเภทสถานที่ครับครับ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกิจกรรมซึ่งผมออกแบบไอเดียแล้วโดยบริการกิจกรรมขึ้นมาเพื่อให้ตอบโจทย์กับนักเรียนก็แล้วก็ประชาชนทั่วไปเพราะเวลาออกไปนอกพื้นที่จะเจอเป็นประชาชนด้วยนักศึกษาด้วยอันนี้กิจกรรมโดยบริบทของพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาผมเล็งเห็นว่าเขามีการทำเกษตรเยอะประมาณ 70-80% ด้วยกันก็เลยคิดไอเดียที่ว่าสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้สร้างสุขทุกครัวเรือนนะครับโดยสร้างเป็นกิจกรรมของธนาคารเมล็ดพันธุ์ขึ้นมาครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่พยายามคิดค้นเรียกได้ว่าเหมือนกับเนื่องจากโครงการครูนวัตกรเนี่ย learning teacher innovator ตอนนี้ที่เราประกวดตอนนี้นะครับร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงอบ.แล้วก็ NIA เนี่ยครับแล้วก็โดยมีโหนดเป็นมทร.อีสานครับพัฒนาขึ้นมาผมก็เลยพัฒนารูปแบบตรงนี้ต่อยอดขึ้นมาเป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์เพื่อติดกระดุมเม็ดแรกในการแก้ไขปัญหาสังคมแล้วก็ชุมชนต่างๆครับโดยครับครับครับครับสำหรับทุกท่านที่สนใจกับกิจกรรมของรถทั้งสมุดเคลื่อนที่นะครับติดต่อไปที่เพจของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครราชสีมาได้นะครับหรือว่าหน่วยงานไหนที่สนใจนะครับทำหนังสือมาถึงที่เรานะครับโดยผ่านสกระดับอำเภอก็ได้นะครับแล้วก็ขอความนครทั้งหมดเคลื่อนที่ไปเรายินดีไปออกบริการจัดกิจกรรมร่วมต่างๆนะครับโดยมีสื่อหนังสือแล้วก็พร้อมกิจกรรมต่างๆครับแล้วก็เรื่องของโดยเฉพาะเรื่องของอาชีพเพื่อจะต่อยอดครับครับไป
0: ท่านใดสนใจนะคะก็สามารถติดตามผ่านทาง Facebook นะคะทางสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครราชสีมาค่ะเป็นรถเคลื่อนที่ห้องสมุดนะคะก็เรียกว่าไปได้ทั่วทิศทั่วไทยเลยทีเดียวนะคะแต่อย่างไรก็ตามจะไปได้ไกลขนาดนั้นหรือเปล่าอย่าลืมประสานไปก่อนเบื้องต้นนะคะอีกจุดนึงค่ะที่ทางท่านรัฐมนตรีนะคะว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ค่ะท่านเดินทางไปที่ศูนย์การค้า Terminal 21โคราชจังหวัดนครราชสีมาการลงพื้นที่ของท่านนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายประเสริฐจันทละรวงทองค่ะท่านไปเป็นประธานในการเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพลังกรรมการสถานศึกษาค่ะไปเพื่อที่จะเป็นกิจกรรมหนึ่งนะคะในการที่จะยกระดับโรงเรียนไทยทุกภูมิภาคโดยหลักๆเนี่ยคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะทั้งนี้ก็เพื่อเป็นภาพสะท้อนของการศึกษาไทยที่ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะคะแต่คือเรื่องของความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนค่ะทั้งนี้เองเนี่ยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยซึ่งเป็นกลไกสำคัญนะคะในการเชื่อมโยงโรงเรียนกับผู้ปกครองชุมชนค่ะรวมถึงภาคีเครือข่ายในพื้นที่นโยบายการศึกษาทั้ง5ด้านค่ะของกระทรวงศึกษาธิการนะคะท่านจำกันได้หรือเปล่ามีอะไรบ้างนะคะเรื่องแรกหลายคนบอกว่าโอ้โหต้องตกมือให้เลยกับการคืนเวลาให้ครูนะคะรวมถึงนโยบายการศึกษาทั้ง5ด้านนะคะคืนเวลาให้ครูลดความเหลื่อมล้ำยกระดับการเรียนรู้สู่โลกแห่งความจริงค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามีเสียงสัมภาษณ์นะคะจากทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะ
4: วันนี้มาดูว่านโยบาย5ด้านเนี่ยที่ทำไปแล้วเนี่ยจะต้องมีอะไรที่ต้องแก้ไขปรับปรุงอะไรไหมในภาพรวมในวันนี้คือการประชุมภาคอีสานเลยนะเพราะมีทั้งออนไซต์และออนไลน์แล้วก็มาให้โจทย์เพื่อที่เอาโจทย์เหล่านั้นหาคำตอบไปสู่การวางแผนยุทธศาสตร์การศึกษาชาติในอนาคตโจทย์ที่ว่าคือ1เรื่องของเดี๋ยวนะโจทย์มีอยู่3เรื่องให้ไปทำแอคชั่นแผนใน5นโยบายมาเรื่องที่1เรื่องที่2ให้มีการเซ็นพันธสัญญาระหว่างโรงเรียนกับชุมชนหรือโครงการ1โรงเรียน1ชุมชน1พันธสัญญาก็คือตัวอย่างเช่นพันธสัญญาคืออะไรสัญญากันว่าต่อไปโรงเรียนจะต้องปลอดภัยจะต้องทำยังไงต้องไปคุยกันพันธสัญญาอะไรโรงเรียนจะต้องมีจุดแข็งด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สมมติหรือว่าบางในหมู่บ้านเนี่ยบางหมู่บ้านเนี่ยไม่มีคนจบปริญญาตรีเลยก็มีพันธสัญญาว่าต้องให้เด็กเนี่ยส่งเด็กในหมู่บ้านไปถึงปริญญาตรีให้ได้ไปเรียนอาชีวะให้ได้หรือเรียนอะไรก็ได้ให้เขามีความฝันเป็นพันธสัญญาที่จะต้องมาเพื่อจะนำมารวบรวมข้อมูลและ

0: ควรที่ดีเป็นตัวอย่างแก่ชุมชนก็มีความภาคภูมิใจว่าเราเป็นหนึ่งเนื่องจากว่าเราได้น้อมนำพระราชดำริพระราชดำรัสต่างๆมาใช้ในชีวิตปัจจุบันนั่นเองครับเรื่องราวชีวิตของเรายังไม่จบแค่นี้ครับการเรียนรู้ไม่มีวันที่สิ้นสุดนะครับการที่เราได้น้อมนำพระราชดำริพระราชดำรัสมาใส่เกล้าใส่กระหม่อมและปฏิบัติมาเท่าทุกวันนี้สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องสืบสานกันต่อไปอย่างที่ผมทำก็เรื่องภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองบนหรือการสืบสานตำนานเมืองบนรวมทั้งในการเราทำเรื่องตามรอยเสด็จนะครับตามรอยเสด็จก็คือโดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นได้พระทานหลากหลายมากมีพระราชวินีต่อพี่น้องประชาชนในเรื่องการประกอบอาชีพให้มีอาชีพที่ยั่งยืนสามารถเลี้ยงตนเองได้พึ่งตนพาตนเองได้ในฐานะที่ผมเองเป็นคนที่ขับเคลื่อนในเรื่องมรดกการรักษามรดกของท้องถิ่นการรักษามรดกของชาตินั้นก็จะยังคงดำเนินการสืบสานโดยเฉพาะการเผยแพร่พระเกียรติคุณผ่านภาพเก่าแล้วเรื่องผ่านโครงการต่างๆผ่านหน่วยงานต่างๆเพื่อเผยแพร่ประชาพันธ์ให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบว่าครั้งหนึ่งหรือหลายครั้งที่ล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ได้เสด็จจังหวัดปฐุมธานีและได้พระราชทานสิ่งที่ดีงามต่อชาวปฐุมธานีไม่ว่าเรื่องเกษตรนะครับเรื่องการศึกษาเรื่องอาชีพต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เป็นมิ่งมงคลต่อชาวปฐุมธานีผมเองในฐานะที่ผู้ขับเคลื่อนนั้นก็นำเรียนว่าจะเป็นแกนนำหรือจะฝากไว้ให้กับลูกหลานที่เป็นลูกศิษย์และก็รวมทั้งผู้ที่เยาวชนสนใจว่าเรื่องเหล่านี้เราต้องช่วยกันอนุรักษ์สืบสานต่อไปเพราะเป็นเรื่องที่ดีงามและสามารถจับต้องได้ทุกวันนี้หลักฐานเรามีครบนะครับเรื่องโปร่งใสเราทำอะไรก็ด้วยความมั่นหมกมั่นใจเพื่อเทิดทูนไว้ด้วยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วชีวิตเราก็จะเจริญรุ่งเรืองต่อไปครับ
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแต่ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะครับทุกท่านสามารถติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้ขอทิ้งท้ายด้วยบทเพลงนะครับลำถวายอาลัยแม่พันปีหลวงโดยนะครับศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงหมอลำประจำปีพุทธศักราช2548ปอฉลาดน้อยส่งเสริมนะครับซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับด้านหมอลำทั้งในฐานะนักร้องนะครับนักแต่งกลอนและผู้ประดิษฐ์ทำนองหมอลำที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังทุกช่องทางนะครับ

ับพ่อหลวงล่อเก้าสยามเฮาได้สนห้องบ่ได้บาดน้อไตลมเป็น

0: đến đòi ơi bó khói nghiêng ít tạm hiếng pha bạc châu cùng ló câu pha phò thanh ơi.
1: Chลประธานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
2: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข92.5 อาสาช่วยประชาชน
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17 นาฬิกาครับชลธรจันยาครับตำรวจควบคุมตัววัยยาวัจกรวัดพุทธไทยสวรรค์เข้าสอบปากคำเพิ่มอีก1 รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: ตำรวจควบคุมตัววัยยาวัจกรวัดพุทธไทยสวรรค์เข้าสอบปากคำเพิ่มอีก1 รายคาดการว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการยักยอกเงิน92 ล้านบาท
8: ช่วงบ่ายวันนี้ตำรวจได้ควบคุมตัววัยยาวัจกรของวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยามายังกองบังคับการปราบปรามโดยนำตัวเข้าลิฟต์ด้านหลังอาคารเพื่อหลีกเลี่ยงสื่อมวลชนที่ปักหลักอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารโดยคาดว่าวัยยาวัจกรรายดังกล่าวอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเส้นทางการเงินจำนวนกว่า92 ล้านบาทส่วนคิดโชติหรืออดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์อยู่ระหว่างเดินทางมายังกองบังคับการปราบปรามเพื่อให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนขณะเดียวกันตำรวจได้นำพยานหลักฐานและของกลางที่ตรวจยึดได้จากวัดมาตรวจสอบเพิ่มเติมเช่นโต๊ะกลมสีส้มที่ปรากฏในคลิปขณะเกิดเหตุและลังเอกสารที่ระบุข้อความว่าอาคารสำนักงานและอาคารด้านหลังกุฏิเจ้าอาวาสองค์กรเพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบและดำเนินคดีต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยประกาศปิดน้ำตกแม่สาน้ำตกตาดหมอกและน้ำตกห้วยตึงเท่าเป็นการชั่วคราวเนื่องจากเกิดน้ำป่าไหลหลากอาจเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยว
9: นายธงชัยนาราชหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกแม่สาน้ำตกตาดหมอกพื้นที่ตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมเนื่องจากเกิดฝนตกชุกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นและมีสีขุ่นแดงนอกจากนี้ยังมีการปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกห้วยตึงเท่าตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมเป็นการชั่วคราวด้วยเช่นกันเนื่องจากในพื้นที่รับผิดชอบของด่านตรวจที่2มีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องเพื่อเป็นการเฝ้าระวังการเกิดอุทกภัยดินโคลนถล่มและป้องกันมิ ้ให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวจึงขอประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกทั้ง3แห่งเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่10กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติและขอแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงนักท่องเที่ยวมิให้ผู้ใดลงเล่นน้ำในแหล่งน้ำตกทั้ง3แห่งคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: เสนาธิการทหารบกเป็นประธานในพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารให้แก่นายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารการข่าวปราดแห่งสนามรบประจำปี2569
10: พลเอกชัยพฤกษ์ดวงประภัสเสนาธิการทหารบกเป็นประธานในพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการของนายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารการข่าวประจำปี2569ณกองบัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหารโดยมีเจ้ากรมข่าวทหารบกพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงและกำลังพลเหล่าทหารการข่าวเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้เสนาธิการทหารบกได้กล่าวยกย่องเชิดชูเกียรติประวัติและคุณงามความดีแก่นายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารการข่าวและแสดงมุทิตาจิตด้วยความเคารพอย่างยิ่งว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทุกท่านได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นทหารอาชีพอย่างแท้จริงตามแบบของปราดแห่งสนามรบผ่านการปฏิบัติหน้าที่การบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาในวิกฤตต่างๆตลอดจนการปกป้องรักษาสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และอธิปไตยของชาติเกียรติประวัติผลงานและคุณงามความดีทุกท่านได้รังสรรค์ไว้จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของกองทัพและเหล่าทหารการข่าวและเป็นแบบอย่างอันล้ำค่าแก่ข้าราชการทหารรุ่นหลังได้เจริญรอยตามต่อไปปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
6: คุณกำลังฟังสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
11: นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR code เช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คงเหลือ walk in ได้เลยหรือจองคิวล่วงหน้าผ่าน LINE OA สปสช LINE ID @nhso หน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริมสอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมง
12: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกล่เกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดไกล่คุ้นทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
13: มันเป็นเรื่องธรรมดาติดขัดเมื่อไปบัตรติดล้อชุดเดียวยาผู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
14: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
15: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
16: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันก็ได้ช่วยด้วย
17: ถ้า คุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดล็อกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
18: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
19: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินทั้งไปจักรอบแล้วจ๊ะโอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
20: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
19: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
20: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
19: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
20: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
19: แม่นวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
21: วัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
19: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์

0: เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: สวนโลกปี2569ยิ่งใหญ่สมกับเป็นงานแสดงพืชพันธุ์ระดับโลกน้องแดซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานได้ถูกปรับทั้งแม่บทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดงานโดยมั่นใจได้เลยว่าบ่กระทบกับสภาพพื้นที่ชุ่มน้ำมีความเหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุดซึ่งเจ้าท่าเบิ่งเอาโลดงานมหกัปพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
2: ขันสิเที่ยวทางเวิงให้หาทิ้งบังใหญ่ขันสิจอนทางไทยให้พกเงินคำแก้วแล้วให้หน้าหาปลาขอนแดกไห้ไว้จักตาบัดท่าลมผัดแรงจกป่าจำกะอิ่มง่ายพี่น้องต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับเกษตรสบายใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนาะช่วงแรงๆครับผมช่วงหาโมงแรง15นาทีเรื่อยไปจนฮอด18นาฬิกาเข้ารบทุกชาตินำเรื่องเล่าของพี่น้องเกษตรกรนี่แหละครับมาเว้าสู่พี่น้องฟังสู่มื้อทุกวันจันทร์ให้วันศุกร์พี่น้องฟังได้นะครับทุกวันจันทร์ให้วันศุกร์หยุดเสาร์อาทิตย์2มื้อก็เป็นห่วงนะพี่น้องเกษตรกรเรื่องเงินเรื่องค่ำบางมื้อก็มีเงินใส่บางมือกับบ่มีเงินใส่เนาะหลายคนก็โอ้ดีเจแดงเจ้าจะมาขายอันแพงคักแท้ว่าซั่นขายหยังแพงขายผงดำกาแดงมันบ่แพงนี่พี่น้องคือมันมันก็เหมือนกับบักแอปเปิ้ลนั่นล่ะบักแอปเปิ้ลอันเขาขายก็ซื้อว่าเท่าไหร่ซื้อว่า100นึงเอาคือแพงแท้มันได้หลายหน่วยจังซี่เนาะมันแซ่บเนาะครับพี่น้องก็สมมาภาควัดนั่นล่ะผู้โทมันจมให้ดีเจแดงกันนะว่าจะทํามั่นให้ได้เนี่ยลดราคาเราอีกได้บ่ท่านโอ้ยเนาะ2แถม1นี่ก็สุดยอดแล้วซองนึงบ่ถึง200บาทเนาะในสิขาซองดีเจแดงอีกเนาะมาจัดรายการกับพ่อได้ส่วนนี้สักหน่อยอันนี้มาจมให้พี่น้องฟังเด้อมันถือที่สุดในโจกหลอกฝ่านะพี่น้องเด้อว่าดีเจแดงเป็นผู้ไปสร้างโรงงานเองบ่ได้เอากำไรหลายต่อหลายถอดได้เนี่ยคือเอาจากโรงงานมาแล้วก็มาขายให้พี่น้องเลยแล้วก็กองเอเลอยู่เฮียนนะก็ทยอยขายให้พี่น้องไปมือละ8ซ่องเก้าซ่องไปนะบ่ได้ขายหลายเด้เนี่ยมือละ8เก้าซ่องแล้วขายอยู่หม่องเดียวขายอยู่คืนเดียวนี่เด้แล้วบ่ได้ไปเฮ็ดเพจเฮ็ดเผือดอีหยังขายทั้งหลายที่เนี่ยขายอยู่สถานีอย่างเดียวก็ยังที่ว่านั่นแหละมาจัดรายการเนี่ยบ่ได้จัดขายของมาขายของเพราะว่าอยากจัดรายการเดี๋ยวเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะฝากกันไว้กันแล้วกันผงดำกาแดงซองละ295บาทเนาะพัสดุเก็บเงินปลายทางแต่ว่าขันอยากประหยัดกว่านั้นก็สั่ง2ซองสิแถมให้ซองนึงมันก็ตกซองนึงบ่ถึง200บาทจ้อยบ่590บาท2ซองนั่นน่ะได้3ซองไปเลยดีเจแดงส่งไปให้3ซองก็ตีกลมๆก็ได้ไปตกซองละ200ไปจังซี่เนาะแล้วปานกะเอาไปทดลองนะพี่น้องได้เอาไปสีดใส่พืชผักนั่งอาหญ้าสุย่างน่ะพี่น้องปลูกบักเขียวลื่นจังสิพี่น้องเอาไปฉีดก็งามปลูกหยังก็ตามว่าถ้าเป็นพืชน่ะงามเหมือดบ่ต้องถามเด้อว่าอีเจแดงอันปลูกอันนี้แม่นมันสิใส่ได้บ่บ่ต้องถามใส่ได้เหมือดเพราะมันเป็นฮอร์โมนพืชเนาะเป็นสารกระตุ้นเซลล์พืชว่าถ้าพืชได้รับทั้งใบพี่น้องไปฉีดใส่ทั้งใบเสร็จแล้วมันก็สิงามเลยน่ะนะเอาซ้ํานั่นล่ะบ่ต้องบอกว่าเอาซ้ําเดี๋ยวไปลองมากันซั่นบ่ต้องลองขัดมั่นใจลุยเนาะพี่น้องเนาะมันสิได้ราคาถูกช่วงนี้มีฝนแน่นะครับกะสําหรับพี่น้องเกษตรกรเนาะที่เฮ็ดการเกษตรสุกคนกะระมัดระวังเรื่องมั่นสําปะหลังจักหน่อยนึงมันสําปะหลังส่วนมากกะบ่เป็นส่วนมากกะดอกคือเป็นปูมากในพื้นที่ภาคอีสานเฮาเนาะล่องจากเขามันก็สิมีเขามีมั่นมีอ้อยมีอย่างพาราโพกับบ้านหลายๆมาล่ะแต่ว่าพื้นอะไรกับข้าวมันอ้อยข้าวมันอ้อยอยู่ซ้ำนี่ล่ะพี่น้องปูหลายครับแต่สิ่งหนึ่งที่สิเกิดผลเสียหายในช่วงฤดูฝนก็คือเรื่องของมันสะปะหลังมันเน่าเนาะก็อาจสิเกิดจากหลายสาเหตุล่ะเนาะสาเหตุหลักๆฝนหึมเป็นว่าฝนตกหลายฝนมันเลยเน่าเป็นว่าคันว่าฝนตกหลายมันเน่าอันแปลงผู้อื่นเขาคือบ่หนาวจังซี่เนาะผู้เราก็กล่าวว่าโอ้ยบ่หนาวแล้วแปลงน่ะมันอยู่ทั้งเนื้อนบัดว่าเอาจากของมันอยู่ลุมอยู่คุมมันก็เลยเน่าจังซี่เนาะก็ไล่ไปสาเหตุเยอะแยะแต่ว่าคันสิเว้าเรื่องสาเหตุที่เป็นรากเหง้าของปัญหาของมันเน่านี่เอาตรงๆนี่ก็คือมันระบายน้ําบ่ทันนั่นแหละพี่น้องการระบายน้ําบ่ทันมันมีอยู่เอาสาเหตุที่เป็นน้ําเป็นเนื้อเลยก็คือ เกิดจากปริมาณฝนที่มันตกลงมาหลายโพดหลายโพมันก็ระบายมาท่านนั่นแหละเนาะระบายมาท่านกันตรงๆเนี่ยมันตกมาหลายโพดมันระบายมาท่านน้ำขังหลายมือโพดแล้วอีกสาเหตุหนึ่งก็คือสาเหตุที่เกิดจากดินมันเกิดเป็นดินดานอยู่ข้างล่างถึงแม่ฝนสิบ่ได้ตกหลายเด้ตกเพราะอีสีอีซิมเด้ตกนิดๆน้อยๆนี่ครับแปลงอื่นเขาบ่เน่าเด้แปลงเจ้าของเน่าจังซี่นะอันนั้นก็เกิดจากปัญหาเรื่องของพื้นที่ที่เฮาปลูกมันสับปะหลังมองหันมันอาจสิปลูกมา10ปี20ปีแล้วมันก็ให้เกิดปัญหาเรื่องของดินดาน ดินดานก็คือดินที่แข็งอัศจรรย์นั่นแหละพี่น้องเนาะตามลงไปประมาณจัก40 50เส้นน่ะ ขออภัยนะครับพี่น้องไอ้ดู ส่วนที่ผ่านไถไถลงไปบ่ฮอดน่ะตําก็ผ่านไถลงไปนั่นล่ะมองหันแล้วมันสิเป็นสั่นดินดานแข็งแกแดอยู่มองหันมองหันคือโตปัญหาก็ขึ้นน้ํามันบ่สามารถที่สิซึมจากนาดินลงเลยลงไปตรงที่ผ่านไถไถถึงได้มันไปขังอยู่มองข้างล่างอ่ะพี่น้องเสร็จแล้วมันก็ไหลตามและอันสโลปพื้นที่นั่นล่ะก็ไหลจากที่สูงไปหาที่ต่ําล่ะแต่มันก็ไหลไปได้เพราะฉะนั้นล่ะข้างบางแปลงมันอาจสิบ่มีต่ําบ่มีสูงอันสิทอกันเบิดจังซี่มันก็หึมอยู่ข้างล่างนั่นล่ะนั่นแหละเป็นปากเป็นสาเหตุนึงที่เฮ็ดให้มันสับปะหลังหนาวยกร่องนักวิชาการสมัยก่อนเพิ่นบอกกันยกร่องสูงๆเพื่อหยังเพื่อสิแก้ปัญหามันหนาวนั่นล่ะแต่ว่าเขาพบสาเหตุแล้วคือปัญหาเรื่องดินดานการแก้ปัญหาเรื่องดินดานก็มีอยู่วิธีเดียวที่เกษตรกรในประเทศไทยใส่กันก็คือต้องเอาริปเปอร์ภาษาอังกฤษเพิ่นเอิ้นว่าริปเปอร์พี่น้องอันเล็ก แหลมๆต่อใส่ท้ายรถไถได้มั้ยเล็กแหลมๆบักง่ายเปียๆนั่นน่ะจิกลงไปในขี้ดินในไขมันนะครับแล้วแล่นลากรถไถก็บืนตายแล้วพี่น้อง ว่ามันต้องล็อกลงไปเลิกลงไปเป็นเมตรพุ่นน่ะเนาะอันริปเปอร์นะครับจิกลงไปแล้วก็แล่นลากเพื่อสิให้ดินดานมันระเบิด เมื่อดินดานระเบิดปุ๊บนั่นแหละครับมันสิเกิดกระบวนการถ่ายเทน้ำจากข้างล่างขึ้นข้างบนจากข้างบนลงข้างล่างในอย่างสะดวกโยทินอันนี้คือเป็นสิ่งที่เกษตรกรชาวไร่มันสับปะหลังนี่ต้องแบบต้องหาเวลาหาโอกาสผู้ใดเจอปัญหามันเน่าซ้ำซากเนี่ยปีใดฝนดีแน่กับมันเน่าฝนบ่ค่อยดีกับมันเน่าจังซี่ก็ให้พึ่งสังวรเลยว่ามันหนาสิมีดินดานอยู่ข้างล่างให้มันสับปะหลังเจ้าของก็ลงทุนการเกษตรต้องลงทุนนี่พี่น้องเฮ็ดหยังมันต้องลงทุนที่บอกว่าประกาศโลกอย่างจักแนวเลยมันเปลืองไห้นึงมันเอาเขาเอาถือกมันเสียดายเงินคือวิธีการเหตุการณ์เกษตรปัจจุบันนี่มันเกิดกระแสเรื่องเหตุแบบว่าต้องลงทุนเห็นไหมอันนี้ว่าต้องลงดอกในทำไรเอาทำนั่นนะเขากำลังสีงามก็คือบอกเอาปุ๋ยไปใส่เขาเนี่ยมันมีเงินซื้อดอกมาอยากลงทุนหาเทียนบ่ได้ในทำไรก็เอาทำนั่นล่ะเสียนะมันเลยกลายเป็นการทำเกษตรแบบลดต้นทุนการผลิตแบบผิดวิธีนะพี่น้องลดต้นทุนการผลิตแบบผิดวิธีก็คือการดึงปัจจัยการผลิตออกเมื่อเลยบ่ยอมใส่อย่างจังแนวพออยากประหยัดอยากลดต้นทุนซึ่งนั้นโดยตรรกะความคิดมันก็ส่วนทางกันแล้วมันก็สิไปได้อย่างผลผลิตกันเฮาบ่ลงอย่างจังแนวเลยบ่มันก็ต้องมีการลงบ้างนะครับแต่ลงในระบบคิดที่มันถูกต้องว่ามันควรสิใส่ซ้ำใดมันควรสิลงซ้ำใดจะขอมีปัจจัยซ้ำใดมีทุนที่เป็นโตเงินน่ะที่สิบ่ลงน่ะมันเพียงพอบ่การลงไปแล้วมันเฮ็ดให้สถานะทางการเงินครอบครัวจะขอมันเดือดร้อนบ่ลงไปหลายพวกก็สิบ่มีเงินจ่ายค่าเทอมให้ลูกจังซี่เนาะก็ต้องไปชั่งน้ําหนักเอาแต่คันพ่อมันสิวันมาได้จักหน่อยนึงมาปีนี้กัดแขวสิลงทุนระเบิดดินดานเพื่อว่ามันสิพลังสิบ่ได้เน่าจังซี่มันก็สิเป็นการบริหารจัดการแบบสมัยใหม่แน่จักหน่อยนึงแต่ว่าดิจิแดงยังยืนยันว่ามันมีความจําเป็นอย่างสูงมากสําหรับแปลงที่มันมีปัญหาเรื่องมันเน่าซ้ําซากพอถ้าฝนนั่นแน่กับเน่านะฝนบ่ได้ดีปานใดกับเน่าคันเป็นฝนดีเลยนี่ว่าตายเบิดแปลงจังซี่เนาะก็ควรสิสังวรเลยว่ามันน่าสิเกิดจากปัญหาดินดานนะวิธีการระเบิดมันเป็นวิธีการที่ทั้งจะกลที่มันง่ายที่สุดตรงเป้าที่สุดแต่ว่ามันก็มีต้นทุนการผลิตที่สิต้องใส่ลงไปแต่มันก็มีเกษตรกรที่เขาเจ้ายึดแนวทางเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี่ล่ะเนาะผู้ลงก้นบอกโอ๊ยเศร้าว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะบาดบาดนี่ผู้ลงก้นขิวหรือเปล่าแต่มันก็มีเกษตรกรที่เฮ็ดพี่น้องคืออาศัยการจัดการระบบนิเวศได้แปลงเนาะคือมันมีพืชชนิดนึงที่สามารถระเบิดดินดานได้พืชที่มีศักยภาพสูงมากสามารถระเบิดดินดานได้นั่นก็คือหญ้าแฝกหญ้าแฝกนี่ถือว่าเป็นสุดยอดของพืชเป็นหญ้าที่ท่านผู้ใดบ่เคยพอเนาะ ก็สินึกบ่อเราเป็นต้นจังไหนเป็นหน้าทะหน้าตาเป็นจังไหนเนาะก็เป็นใบเป็นปีละมุ้งอันมุ้งหลังคาแฝกหน้าผากกลางเขาบอกเขามักเสียเอาไปมุ้งหลังคาบ้านเฮาเอาหญ้าคามุ้งหลังมุ้งหลังคาบ่แต่เขตผากกลางเขามีหญ้าแฝกหลายเขาก็สิเอาหญ้าแฝกไปมุ้งหลังคานั่นแหละครับมันมีคุณสมบัติเรื่องมุ้งหลังคานั่นแหละแต่ว่าหญ้าแฝกมันสิมีข้อดีมันคือมันเกิดเป็นกอคือกอตะไคร่นี่แหละพี่น้องเกิดเป็นกอเนาะเกิดเป็นกอแล้วก็บ่ขึ้นโค่นปลูกอยู่หันละบ่มีการขึ้นโค่นตายเด้แล้วก็สิงามอัศจรรย์พี่น้องกับปลูกอันหญ้าแฝกเนี่ยครับก็สามารถตัดหญ้าแฝกเอาใบมาคุ้มดินในการป้องกันปัญหาการเกิดวัชพืชได้ส่วนพระเอกของหญ้าแฝกนี่ก็คือรากเพิ่นน่ะพี่น้องหากมันน่ะล่ะในหากน่ะหากอีหยังมาแข็งมันมาเก่งอุบาทอุพโลน่ะนะเพิ่นสิบ่มีทางหลบเลยเด้พ่อดินดานพุ่นเพิ่นสิบูดินดานลงไปได้เสยได้มั้ยพี่น้องเจาะลงไปเลยดินสิแข็งปันใดก็ตามสิดานซับใดก็ตามหากหญ้าหญ้าแฝกนี่ครับเพิ่นสิบูลงไปข้างล่างได้หากหญ้าแฝกสิบ่แผ่ออกด้านข้างมั้ยพี่น้องบ่แผ่ออกด้านข้างว่าซั่นมันสิบ่แผ่ออกด้านข้างนะครับมันสิบูลงไปข้างล่างนะครับยิงเหง้าลงไปพอตะหากที่ยิงลงไปปุ๊บมันก็ก่อให้เกิดรูพุ่นไงรูพุ่นหากมันก็มีการเส้นที่เกิดใหม่เส้นที่ตายแล้วเส้นที่เกิดใหม่เส้นที่ตายแล้วก็ประสานกันไปสลับซับเปลี่ยนกันไปในกอหญ้าแฝกน่ะอันเส้นหากหญ้าแฝกเส้นที่เพิ่นตายน่ะแม่พี่น้องนั่นล่ะบางหันล่ะว่าผูพักลงไปปุ๊บก็สิสมมุติว่าใหญ่ก็เส้นผมจักน้อยนึงในหากหญ้าแฝกมันก็สิกลายเป็นรูพุ่นน่ะเกิดการแลกเปลี่ยนความชื้นระหว่างสันกลางล่างกับสันข้างเทิงได้ในหน้าแล้ง ความชื้นจากสันล่างนี่ครับมันก็สิสามารถละเหยขึ้นมาให้พืชบ่ตายแรงได้คันผู้ใดจัดการพืชที่การเกษตรของโดยการอาศัยหญ้าแฝกนะครับมาซอยปลูกอ้อมเงากบม่วงจังซี่นะครับปลูกอ้อมเงาต้นผลไม้สมมุติผู้ใดปลูกลำไยกับปลูกอ้อมเงาลำไยจังซี่นะเพื่อให้หากเพื่อนได้แทรกลงไปนะถ้าเป็นพื้นที่ที่มันเป็นที่ลาดชันนะพี่น้องก็สามารถปลูกเป็นแถวขวางทางน้ําไว้ได้เลยเพื่อหยังเพื่อดักตะกอนดักตะกอนในความดีก็สิมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นหญ้าแฝกใบหนาอัศจรรย์พี่น้องแล้วที่คอดีของหญ้าแฝกที่กิแดงเคยปลูกแล้วล่ะปลูกอยู่สวนเจ้าของน่ะมันบ่แพ้คือยังหญ้าชนิดอื่นนะพี่น้อง มันบ่มีการล่ามไปทั่วไปทีบน่ะนะคันเฮาบ่ไปบีออกมาไปเสียบบังอื่นให้เพิ่นน่ะเพิ่นก็สิอยู่จังซั่นล่ะบ่มีการว่าเมล็ดหญ้าแฝกปลิวไประบาดที่โน่นที่นี่บ่มีเลยเด้หญ้าแฝกผู้ใดจะปลูกต้องขี่รถนําหาเด้ครับพี่น้องนําหาผู้ที่เขาปลูกอยู่แล้วสิเกิดเองตามธรรมชาตินี่หายากมากภาคอีสานบ่มีเกิดเลยเนาะโดยพันธุกรรมเพิ่นสิบ่ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดนะมีกีบออกมาเป็นเน็บเอาไปเน็บเอาพอเน็บไปกีบ1 2กีบเพิ่นก็สิแพร่ออกมาเองเลยนะนั่นก็เป็นคุณสมบัติหนึ่งที่ใส่ในการแก้ไขปัญหามั่นเนาในช่วงหน้าฝนเนาะเพราะว่าอุตสาห์ลงแรงไปมั่นสับปะหลังก็มั่นสับปะหลังก็แห้งราคาดีก็อยากให้พี่น้องได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าในการลงทุนลงแรกไปเนาะปานกะล่องเวทน้ำหนักเบิ่งช่วงนี้ก็แก่ยังบ่ทันดอกผู้ใดมีมันอยู่ในไห่ในส่วนเจ้าของละฝนตกลงมาก็เอาภาวนาเอากันแล้วกันบ่ซั่นก็อาจสิไปชักล่องชักหยังซอยเพิ่นนะป้องกันไว้นะคันเบิ่งท่าที่บ่ทันกับฟาวกู้นี้ก็แล้วกันคันพอสิกู้ไปขายได้เนาะแล้วก็วางแผนแก้ไขปัญหาในช่วงของปีหน้าต่อไปเพราะตั้งแต่ก็ตามก็ต้องมีฝนนะมีฝนชุกปีนั่นแหละก็ต้องแก้ปัญหาให้มันได้สำหรับเรื่องของมันสำปะหลังเน่าในช่วงของหน้าฝนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพักแป๊บนึงพี่น้องแล้วเดี๋ยวชมนะครับกลับมาสักครู่เดียวครับ

0: ก้าวสู่นิยามใหม่ของการทำเกษตรปลดปล่อยพันธนาการสู่อิสรภาพที่เลือกได้สัมผัสนวัตกรรมเปลี่ยนโลกผงดำกาแดงระเบิดศักยภาพผลผลิตพิชิตทุกเป้าหมายเกษตรกรไทยจะไม่ถูกจำกัดขอบเขตของความอุดมสมบูรณ์อีกต่อไปเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งทันทีที่ทดลองใช้รู้สึกได้ถึงการตอบสนองที่แตกต่างมาร่วมกำหนดบทใหม่ให้กับอนาคตเกษตรกรไทยผงดำกาแดง1ซองราคาปกติ369บาทสั่งตอนนี้ลดเหลือ295บาทโทรเลย064-978-9824 ย้ำ064-978-9824 ตอบสนองทุกความประสงค์ผงดำกาแดง
1: กลับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับดีเจแดงครับดีเจแดงกฤตชัยสงครามทำหน้าที่ดำเนินรายการเนาะผงดำกาแดงพี่น้องเริ่มจำซื้อได้แล้วเด้ขายมาตั้งเดือนแล้วตั้งแต่เดือนมกราเนาะส่วนแรกๆก็ซื้อผงแดงกาดำเนี่ยมาสั่นเนาะผงดำกาแดงนะพี่น้องนะผงดำกาแดงมื้อนี้ก็คุณพี่ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์นะครับทำงานอยู่กับคุณแม่บ้านเพิ่นเอาปีกล้วยมาฝากปีบักไงพี่น้องบอกว่าเอาผงดำกาแดงดีเจแดงไปสีบงามครับสีบอัน พักนั่งอังหยาเนาะกล้วยกับงามนะเอาต้นหัวปีมาฝากกล้วยอีอองสุกกระบอกมาฝากเพิ่นเรียกว่าเป็นบาทที่ภาษามันก็ต้องอันตัดว่าปีออกก่อนตัวกระถาให้กล้วยสุกอีกกระถาสิเป็นเดือน2เดือนพุ่นแล้วว่าสั่นอ๋อลืมสั่นมื้อแรกก็สิมกอันหัวปีหัวปีหัวบางแง่หัวเดียวกินอิ่มพี่น้องเนาะเพราะว่าสีผงดำกาแดงได้เนาะเพิ่นก็เอาอันกระเจี๊ยบเขียวถ่ายรูปมาให้เบิ่งบ่ได้มาฝากเลยหน่วยยาวเลยสวยพี่น้องอันนี้สีผงดำกาแดงของอันเจ้าเด็ดนี่ปานว่าอันนี้เห็นบ่ของมันดีบอกแล้วนะผู้ใดเอาไปใส่นะสีฮู้เลยว่าโอเคนะครับบ่ได้ปฏิเสธเลยว่าอ๋อมันดีอีหลีอยู่ดอกนะมันดีคักอยู่เนาะสำหรับคนที่เอาไปสีสีบ่หมดนะอาจสิไปหดเงาก็ได้เด้พี่น้อง เพราะว่าตัวนี้มันเป็นถือกับใบพืชหรอมันกับพืชกับสิดูดซึมของท่าปากใบเพิ่นนั่นแหละเนาะฉีดเข้าไปปุ๊บเพิ่นกับสิดูดซึมท่าปากใบส่วนที่มันปิวลกตกไปขี้ดินน่ะมันกับสิเฮ็ดให้ขี้ดินมันมีความอุดมสมบูรณ์ไม่ได้สูญเสียอย่างเลยเด้เพราะเป็นสารอินทรีย์ทั้งหมดเนาะกับเฮ็ดให้เรื่องของระบบนิเวศแถวๆเหงากกไม้แถวๆเหงาผักเฮาแถวๆขี้ดินนาดินนั่นแหละมันกับสิมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นเพราะมันมีส่วนเสียมีส่วนถิ่มแล้วพี่น้องไปสีซ่องออกมาแล้วกูเวลาไปผสมละลายน้ําสิไปสีน่ะเอากันไกลตัดนะแล้วก็ตัดเพื่อสิคลี่ซ่องยาสีขาวหน่อยเอาไปล้างให้หมดนะมันสิติดอยู่มุมถุงมุมนั่นก็โอ้ยมูลราคามหาศาลเหมือนกันเด้ล้างให้หล่อนนะพี่น้องนะของมันดีนะใส่เสร็จแล้วมันติดถุงติดทางกันล้างแล้วก็ไปสาดใส่เงาต้นไม้ต้นอื่นนะอันซุปติดทางนั่นก็ของดีคือกันล้างให้มันสะอาดนะเพราะว่าไม่อยากให้เสียทิ่มสำหรับผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงมันเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชนะเพราะมันปุ๋ยเนี่ยสารเสริมประสิทธิภาพพืชมันมีหน้าที่ไปกระตุ้นเซลล์พืชให้มันเจริญเติบโตทำงานได้ดีขึ้นเนาะก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นฮอร์โมนพืชสูตรเข้มข้นสามารถใส่ได้กับพืชทุกชนิดทุกระยะการเจริญเติบโตนะพี่น้องย้ำเนี่ยใช้ได้กับพืชทุกชนิดและก็ทุกระยะการเจริญเติบโตหมายความว่าเลี้ยวเห็นผักนั่งอางหยาจะคล้องเลี้ยวเห็นเข่าปั้นอ้อยอยากสีตอนได้ก็ไปสีดรถนะบ่ได้ว่าต้องสีดช่วงนี้ช่วงนั้นเด้เนาะคือมันไปซอยกระตุ้นการสร้างคลอโรฟิลล์และก็เฮ็ดให้พืชมันเจริญเติบโตนะเสริมความแข็งแรงให้กับพืชนะซอยให้พืชมันแตกยอดได้ดีขึ้นผู้ได้ปลูกผักขาขายสิก็สิยอดดีปลูกผักติ่วขายก็สิยอดงามแตกใบได้ดีจังซี่เนาะผู้ได้ปลูกอีกอย่างล่ะที่มันต้องใส่ยงใส่ยอดพวกนี้มันก็สิแตกยอดได้ดีนะแล้วก็ไปซอยกระตุ้นการแตกกออย่างสมผู้ใดเฮ็ดให้เฮ็ดหน้านี่ก็เขาก็สิแตกกอดีจังซี่แม่แตกใบได้ดีสมบูรณ์แข็งแรงพี่น้องเนาะกระตุ้นการดูดซึมตัวนี้พืชกระสิก็ไปดูดซึมธาตุอาหารที่มีอยู่ในขี้ดงขี้ดินน่ะขึ้นมาใส่ปรุงอาหารได้ดีเนาะเรียกว่าพืชสามารถกินปุ๋ยได้ดีครับภาษาพี่น้องเนาะเขาไม่ค่อยกินปุ๋ยไปนะอันนี้แหละสิไปซอยให้เขากินปุ๋ยได้ดีขึ้นนะว่ามันปุ๋ยได้เนี่ยเนาะและก็ซอยในการแตกตาดอกผู้ใดปลูกผัก ปลูกสลิดขายปลูกที่ทุ่มสีทองเก็บดอกไปขายอย่างเสียเนาะปลูกอันดอกกุหลาบขายปลูกดาวเรื่องขายอันนี้สิกระตุ้นการแตกตาดอกเนาะฉีดดอกติดผลขัวเนี้ยวเขียวท่อนผลบ่ร่วงอันนี้ก็ซอยได้เบิดเนาะเอาเป็นว่าซอยบ่สิยากสุแนวล่ะพี่น้องเนาะผู้ใดสนใจอย่าลืมซองละ295บาทเท่านั้น295บาทส่งเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางเนาะซองเดียว295บาทแต่คันอยากประหยัดสั่ง2ซองสิได้3ซองพอดีเกณแดงแถมให้อีกซองนึงโปรโมชั่นสั่ง2แถม1มันก็ตกช่องหนึ่งมาถึง200จ้อยขันสั่ง2แถม1พลันประหยัดที่สุดก็เก็บได้ใส่ได้เป็นปีเพราะไม่เน่าเพราะไม่บูดเพราะเป็นผงสีดำๆเนาะพี่น้องเนาะหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรมาสั่งดีเจแดงและดีเจแดงได้เนาะกับหมายเลขโทรศัพท์064 9789824พี่น้องเนาะ และก็ถ้าอยากพูดคุยกับดีเจแดงให้เมมโมรีเบอร์โทรดีเจแดงไว้ได้เครื่องเด้อ เซฟเบอร์โทรไว้แล้วมันก็สิขึ้นไลน์ติ้งหน่องขึ้นมาก็สิเห็นหน้าดีเจแดงผู้ใดว่าถ้าผู้ใดเมมไว้ได้โทรศัพท์จะขอสิมีไลน์เป็นเพื่อนกันทันทีก็ขอมาเป็นเพื่อนกันก็ทักทายมาแล้วก็สอบถามดีเจแดงในเรื่องสุขภาพเรื่องการเงินเรื่องขอกฎหมายเรื่องการเกษตรสิถามเรื่องหยังก็ได้หรือสิไล่ติ้งหนองมาให้กำลังใจกันสู้เศร้าก็ได้ส่งดอกกุหลาบมากก็ได้วันนี้วันพระจังสิก็ได้มีเลขตัวใดดีๆก็ส่งมากจังสิเนาะกับทักทายกันได้เนาะมาตะเมมโมรี่เบอร์โทรศัพท์ดีเจแดงไว้064 9789824มันสิขึ้นไล่เด้งขึ้นมาแล้วก็สอบถามกันเขามากมือว่าดีเจแดงเบาเรื่องอันมุ่นอีพอนเห็นไหมสงสัยอยู่เนี่ยมันเป็นอย่างกสีแบ่งกันอันบ่ได้สัตว์ว่าเบาไม่ไอ้ฟังแนวสัตว์ว่ากระเสือเบาดูพอดไปเอาเป็นว่าให้ทับความเข้าใจอย่างสี่ก็คือมุ่นอีพอเล่าน่ะบุปการีเราพอกับแม่เฮ้าเนี่ยเนาะที่ให้ที่หน้าเพิ่นน่ะเนาะมันเป็นของเพิ่นเพิ่นสิให้ไผก็ได้เพิ่นสิให้ไผก็ได้ เพราะว่าเพิ่นมีสิทธิ์เพิ่นไปหามาลูกเต่ามิตรถาอาปากเอาซื้อๆอย่าเว้าแต่ละแต่มันโดยทัพโดยมาทัพภาคอีสานเฮาก็สิไปมันไปซี้เอาแต่ละอันนี้ค่อยๆเด้ออันนี้ให้พ่ออันพี่ให้พี่ชายเด้ออันนี้ให้น้องสาวเด้อจังซี่เนาะคือทีทางมรดกบ่เป็นมรดกทีทางสิเป็นทรัพย์สินของเล่าน่ะเนาะคือมันเป็นสิทธิ์ขาดของเล่าเล่าสิให้ไปก็ได้เนาะกฎหมายกำหนดให้ว่าทรัพย์สินที่เนาะเจ้ามรดกหามาได้นะครับควรจะตกอยู่ในสายเลือดเดียวกันอันนั้นมันเป็นมรดกนะนะในนั้นมันเกิดความสับสนนะนะเอามันก็สิเอาไปให้ผู้อื่นได้แล้วก็สิโอนไปให้ผู้อื่นได้มันเป็นเรื่องของเล่านะนะผู้ยังต้องแยกแยะให้ออกก่อนได้ว่ามันเป็นมรดกบ่อันขันเล่ายังหายใจวาบๆอยู่มันบ่เป็นมรดกเด้อน่ะนะดีเจแดงหายใจวาบๆอยู่นี่ทีดีเจแดงบ่เป็นมรดกของลูกดีเจแดงเด้ต้องรอให้ดีเจแดงขึ้นเมมก่อนมันจะค่อยสิกลายเป็นมรดกเนาะอันนี้ต้องทําความเข้าใจสัมมาทิฏฐิกันให้ถูกเด้เนาะแล้วปัตตานีพ่อสมมุติถ้าเล่าเหมือนเวทเหมือนกรรมไปแล้วขึ้นเมมไปแล้วปุ๊บเนี่ยอันนี่แมะอันผมไปได้ยินมาว่าทีอีพ่ออีแม่เฮานี่แมะจังซี่มันแบ่งให้อันพี่กับน้องเราก็ได้ตีว่าซั่นแบ่งได้แล้วเนาะคือกฎหมายเขาจัดลำดับไว้นะพี่น้องสมมติผู้ใดก็ตามอยู่ตอนเนี้ยเนาะลูกเต้ากับบ่มีบุตรนี่ครับเป็นทายาทลำดับที่1เลยด้วยครับเวลาเจ้าของหมดลมหายใจไปปุ๊บทีแปลงนั้นเอาบ่ให้สับสนมีทีอยู่แปลงเดียวนั่นล่ะ10ไร่นั่นล่ะเจ้าของมรณะไปเลยกับเมียขับรถตกเหวตาย2คนน่ะนะเหลือลูกคันเหลือลูกก็เอาไปจังซี่นะแต่คันลูกบ่มีเขาก็สิเงยหน้าขึ้นฟ้าแล้วถามหาพ่อกับแม่เฮาแล้วบิดามารดาพี่บ่ล่ะจังซี่นะฮะพ่อกับแม่มาไปก่อนเมื่อแล้วตะโดนแล้วเขาก็สิแยกไส้แยกครัวหาพี่น้องแล้วบัดนี้มันก็ต้องท้ายไปจังซี่น่ะเพราะมันต้องมีคนครอบครองทรัพย์สินต่อน่ะนะเนาะเจ้ามรดกเจ้ามรดกมีคู่สมรสถ้ามีคู่สมรสเนาะเขาสินับเอาว่าพูดอันลูกเต้าน่ะเขาเรียกว่าเป็นผู้มีสิทธิ์รับมรดกนะครับแล้วก็รับมรดกไอ้ตามระดับชั้นนะที่กฎหมายกำหนดนะดีเจแดงมาจากไรให้ฟังสมมติพี่น้องเสียชีวิตไปเมื่อแล้วนะลูกเต่ากับบ่มีจังเสียอันผัวกับเมียกับไปเมื่อแล้วจักเสียให้ผู้ใดเขาก็แยกไส้แยกครัวนั่นแหละพี่น้องเนาะแยกตามกฎหมายเรามันมี6ระดับชั้นเนาะว่ามีทั้ง ว่าสิไปโยงไขวัดเด้การมันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยแล้วบ่มีเลยเฮ็ดจังได๋ขอนี่ดีเจแดงตอบบ่ทันได้โยคันสมมุติว่าเลี้ยงแยกซ้ายแยกขวาบ่มีผู้ให้ล่ะเฮ็ดจังได๋มันสิหมดปานนั้นบ่เพราะลูกนะครับลูกพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายผู้นั้นมันหลายคืออย่างผู้สิรับมรดกบ่ต้องไปคิดให้มันปวดหัวน่ะมันเป็นอจินไตยมันมีแท้น่ะผู้รับมรดกเนาะเพราะนั้นก็ให้เอาเป็นว่าให้ถือหลักธรรมะซอยกันนั่นแหละอย่าไปเถียงเอากันนะคันอีพอเราสิให้ผู้ใดก็ให้เราให้ไปซะก็ขอคุยกันเอาแต่ส่วนว่าคันเราเสียชีวิตแล้วก็ไปจัดการตั้งผู้จัดการมรดกแล้วก็จัดการให้มันถือผู้จัดการมรดกก็โอนให้ผู้ที่มีสิทธิ์รับก็คือทายาทโดยธรรมเนาะตามลําดับนั่นล่ะผู้ใดสิควรสิได้บางไหนแน่ดีที่สุดไปปรึกษาทนายอย่าให้มันผิดกันเรื่องแบ่งมูลแบ่งหยังเนาะเพื่อว่าสิได้จบสวยนะมรดกคันเว้าเรื่องมรดกมันปวดหัวผู้ใดคันคันบ่อยากให้ลูกเต้าปวดหัวเด้อให้ไปเฮ็ดพินัยกรรมซะมันสิได้จบลูกเต้าพี่น้องพอลุงแม่ป้าปู่ย่าตายายสิได้บ่ต้องมาเถียงกันเลยนะไปเฮ็ดหม้อโอ้ไปเฮ็ดพินัยกรรมถ้าข้าพเจ้าเสียชีวิตไปทรัพย์สินของข้าพเจ้าจะยกให้คนคนนี้ก็เขียนใส่กระดาษนี่เอาปากกามานั่งเขียนนี่ล่ะเขียนเลยเขียนเลยด้วยลายมือเจ้าของนี่ล่ะเนาะพินัยกรรมนี่สนะทุกอย่างทุแนวผู้ใดสิเอาหยังมาสู่มาเถียงกับบ่ได้สนะอันใบเกิดสนะสูติบัตรสนะทายาทเบิดสุคนทายาทโดยธรรมสิมาเถียงเอาบ่ได้คันเล่าสิเว้าว่าจังได๋กันเรื่องของเล่าเพราะว่าเราเฮ็ดพินัยกรรมไว้แล้วพินัยกรรมสิเฮ็ดจักเทียก็ได้แก้ได้หมดตลอดอันว่าเฮ็ดเดือนเฮ็ดบางปีบาง5ปีที่แล้วแม่ดีเจแดงอันตอนนี้ลูกเต้าทรงบ่คือล่ะเฮ็ดใหม่เขียนใหม่อันเก่ายกเลิกเขียนใหม่อันทรงบ่ดีบ่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ก็เขียนใหม่อยู่หั่นแล้วยกเลิกฉบับเก่าแต่ว่ามันสิยกเลิกโดยอัตโนมัติโดยภาษาทางกฎหมายคันเขียนที่ได้กับฉบับใหม่ขึ้นมาฉบับเก่าสิยกเลิกโดยอัตโนมัติเนาะเขาก็สิยึดถือฉบับล่าสุดหรือฉบับสุดท้ายที่มีผลน่ะเนาะสรุปคันเป็นเรื่องมรดกพินัยกรรมสนะสุยางนะนี่เบาถึงผู้ที่เป็นอีพ่ออีแม่นางอยู่ตอนเนี่ยฉันบ่อยากปวดหัวบ่อยากแบบไปอยู่ทั้งสวรรค์แล้วลูกเต้าก้มลงมาเห็นลูกเต้าเถียงกันก็เฮ็ดพินัยกรรมให้มันแล้วซะพินัยกรรมก็ยังที่ว่าจะลาไปหากระดาษมากับปากกาเขียนโหลดเอิ้นคนมานั่งเบิ่งนะสิเขียนพินัยกรรมเด้อบัดนี้ข้าพเจ้านายสมปองนามสกุลที่มันเรียบร้อยเกิดวันที่เท่านี้เท่านี้อาศัยอยู่วันที่เท่านี้มีทรัพย์สินจำนวนเท่านี้เท่านี้ต้องการที่จะยกทรัพย์สินชิ้นนี้ให้ผู้นี้ก็เขียนไปอย่างนั้นแหละพี่น้องนั่นแหละคือพินัยกรรมพินัยกรรมโพสต์เฟซบุ๊กทิ้งไว้แห่งดีต้องคอยประสูญหายทำเป็นกระดาษใบเดียวห้าเทียเขาจะร้อยสี่ทิ้งมันสิยากเนาะเอา มันเน่าจักหน่อยนึงก่อนอันนี้มันเน่าแล้วบ่มีวิธีแก้ติว่าซั่นลืมบอกกันสมมุติมันเน่าตอนเนี่ยอันนั้นมือต้องตอนต้นรายการเว้าเรื่องแก้ปัญหาเน่าปีหน้าเนาะแต่ว่าคันมันเน่าตอนนี้ล่ะส่งอาการบ่ดีแล้วฝนตกมากมันส่งสิออกใบสีเหลืองๆแล้วเนาะอันนี้กรณีถ้าเป็นมันอายุน้อยๆนะครับอายุประมาณบ่เกิน 3-4 เดือนนี่ครับ1เดือน2เดือน3เดือน4เดือนเนี่ยเนาะที่มันสิเป็นใบเหลืองเนี่ยที่มันเน่านี่ครับพี่น้องมันเกิดจากหยังเกิดจากเชื้อราและก็แบคทีเรียที่พี่น้องเสื้อรามันสิจะเริ่มเติบโตได้ดีสิมันมีภาวะความชื้นใช่มั้ยเชื้อราเติบโตดีได้คันมีความชื้นผู้ใดใส่เสื้อผ้าเปียกๆกันตากฝนแล้วใส่มาร์กเจ้าของอยู่หั่นน่ะเสื้อราเกิดใช่มั้ยพี่น้องนั่นล่ะเสื้อราเกิดดีคันมีความชื้นแล้วก็แบคทีเรียมันก็สิจะเริ่มเติบโตได้ดีคันมันมีความชื้นสูงเนาะแต่ว่าเฮาก็สามารถจัดการมันได้อยู่นะมีความรู้สิบอกได้อยู่ว่ามันจัดการในยุคตัวนี้อย่างสิเนาะนั่นล่ะมันน้อยเนี่ยครับมันก็บ่ระบาดบ่หลายดอกบ่เกิน 50% ของแปลงดอกพวกเชื้อโรคเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเนี่ยกรณีฝนตกหลายพวกกรณีที่พออยู่ในแปลงนะครับมันเกิดอาการพวกเนี่ยนะมีการระบาดของเชื้อราแล้วก็เชื้อแบคทีเรียพี่น้องนักวิชาการเพิ่นบอกว่าให้ไปถอนทิ่มมาซั่น ถอนทิ่มแล้วก็เก็บขึ้นรถอีแตกเอาหนีนะเอาหนีเอานอกแปลงนะอันนี้คือการแก้ปัญหาเด้เนี่ยแล้วก็ไถตากกรณีว่ามันหมดแปลงเด้เนี่ยแต่ว่าคันมันไถมันเป็นย่อมๆมันก็จะสิไถตากจังได๋ล่ะเนาะกับบริหารจัดการไปเป็นจุดๆไปเอาเนาะแล้วถ้าอายุหลายขึ้นล่ะจัก5 6เดือน7เดือนไปล่ะเนาะเอาปูนขาวเด้อพี่น้องเด้อมั่นผู้ใดส่งสิมันสิตายน้ําเนี่ยส่งมันสิเกิดปัญหาเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเนี่ยให้ไปสร้างปูนขาวไปซื้อปูนขาวมาแล้วเอามาวานให้เต็มแปลงเจ้าของน่ะนะครับเนาะป ปูนเขากสิเขาไปทำนาทีท่านที่แรกคือไปปรับสภาพขี้ดินอยู่ในแปลงมันสะปะหลังนั่นล่ะเนาะเพื่อให้ปริมาณเชื้อรามันหน่อยลงปูนเขาโห่นเข้าไปเนี่ยเชื้อรากสิบ่จะเริ่มเติบโตเนาะเชื้อแบคทีเรียที่มันก่อให้เกิดโรคกสิบ่จะเริ่มเติบโตมันกสิคอยควบคุมซอยควบคุมการระบาดนะของเชื้อรากับเชื้อแบคทีเรียอยู่ในไฮมันสำปะหลังของพี่น้องได้เห็นว่ากับผ่อนหนักเป็นเบาแต่ข้าสิบอกว่าให้ไถถิ่มปลูกไม้นี่ก็โอ้ก็เสียดายเนาะเพราะว่ามันจริงจริงภาพว่าปลูกนี่มันก็เกิดว่าเต็ม 100% ทั้งแปลงเนาะมันก็พ่อสิได้เงินอยู่เก็บไว้เนาะจะว่าขัดมั่นไงล่ะ8เดือนขึ้นไปล่ะกู้ล่ะครับพี่น้องครับ8เดือนขึ้นไปไม่ต้องคิดหยังหลายขัดมั่นไงแล้วกู้ท่านที่ฟ้าวเลงกู้ท่านที่เนาะเก็บเกี่ยวผลผลิตนี่ล่ะนะเพื่อลดความเสียหายที่สิเกิดขึ้นแล้วก็หลังจากกู้มั่นเสร็จเมื่อแต่งเสร็จแล้วเอามั่นไปขายได้เงินพ่อสิซื้อปืนได้ 2-3 ซอบนี่ล่ะพุ่นลงก้นกับแถบสิโอ๊ยเนาะน้ำตาเป็นสายเลือดพุ่นเสียดายนะขาดทื่นปีนี้ปู่มั่นสะพังก็บ่เป็นหยังเนาะเฮากับวางแผนกำจัด ต้นตอโรคไหมนะครับกำจัดการแปลงอย่างที่ดีเจแดงบอกเมื่อตอนต้นรายการน่ะกำจัดการแปลงซะเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องของการถึกน้ำมันหึมในแปลงมั่นสะพังแล้วก็ที่สำคัญคืออย่าลืมจัดการเรื่องเชื้อที่มันมีอยู่ในแปลงเนาะเชื้อที่อยู่ในแปลงเขาเรียกว่าเป็นต้นตอหรือต้นเหตุสาเหตุของการเกิดโรคเนี่ยเนาะต้องขุดถอนเงามั่นหัวมั่นอีอย่างต่างๆที่มันอยู่ในแปลงเนี่ยนะครับ เอาออกให้เหมือดเคลียร์ให้เรียบร้อยอย่าสะเฝ้าไปไถอันกบเด็กต้องขนดูมั่นออกให้เหมือดว่ามันดูมั่นขนล่ำมั่นออกจากแปลงให้เหมือดเงาก็ต้องขนออกให้เหมือดหัวมั่นก็คือต้องส่วนกันไปซามมั่นเพื่อสิเอามั่นออกจากแปลงให้เหมือดเพื่อสิให้พื้นที่มันสะอาดสะอ้านจากเชื้อโรคเพื่อเตรียมสำหรับการที่สิปรับปรุงพื้นที่ให้มันปลอดโรคให้มันหน่อยที่สุดเข้าบ่สามารถเอาเชื้อโรคออกจากแปลงได้ 100% หรอกพี่น้องแต่ให้มันมีอยู่ในปริมาณที่มันบ่สามารถแสดงอิทธิฤทธิ์ในการทำลายมันสะปะหลังรุ่นต่อไปได้คันมันเกิดปัญหาการระบาดขึ้นแล้วเนี่ย ดูการไหม้ประทัดที่เนี่ยเก็บเสร็จแล้วก็เตรียมเสร็จแล้วเนาะไถตากดิน ไถตากดินแล้วก็จัดการแปลงเพื่อให้มันเล่งสายตาเบิ่งดีๆว่าน้ํามันสิไหลไปทางไหนระบายน้ําไปทางไหนไถป้วนตากทิ่มไว้คันบ่เฝ้าก็พูดแล้วพี่น้องก็ประมาณเดือนนึงพุ่นแล้วดีที่สุดให้หญ้ารุ่นไม่เกิดพร้อมพุ่นแล้วคือการไถตากดินไว้นั่นคือเป็นการจัดการเรื่องเชื้อนั่นน่ะล่ะจากข้างล่างขึ้นมาตากแดดมันก็บ่ได้มันเชื้อก็สิหน่อยดินก็สิลดความชื้นลงเนาะที่สําคัญคือเมล็ดหญ้ารุ่นที่มันอยู่ข้างล่างมันถึกดันขึ้นมาข้างเทิงมันก็สิปงก็เป็นการตัวให้มันเกิดนั่นแหละกับช่วยเป็นการซอยลดปริมาณพืชศัตรูมันสัปหลังเข้าได้เนาะก็คือไถตากคันฟ้าวก็2อาทิตย์ก็ได้นะครับแต่ยะตามก็2อาทิตย์เนาะเพื่อสิขาเชื้อโรคในดินเฮ็ดร่องแปลงให้มันระบายน้ําให้มันดีอย่าให้น้ํามันขังมาตะนี่เตรียมแปลงดีเสร็จแล้วมันบ่แม่นว่ามันสิปลอดโรคมันสิเฮ็ดได้เลยดูกมันน่ะก็สําคัญคือกันดิเจแดงกับเสื้อยืดดอกว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยใส่ใจเรื่องแหล่งที่มาของท่อนพันธุ์มันสับปะหลังกับเสื้อใจยืดดอกว่าทุกคนก็เห็นดีที่สุดนั่นแหละแต่ว่าบางเถื่อมันอาจจะมีความขอผิดพลาดเรื่องหลงลืมสอลืมถามไปเอาดูกมันเอารับมันจากแปลงที่เขาจะมีโรคระบาดอยู่ก่อนแล้วเนาะขันแปลงใดมีการระบาดรุ่นแรกก็จะไปเอามาเนาะขันเดือดท่อนพันธุ์ที่มันสมบูรณ์บ่มีโรค เสร็จแล้วอย่าลืมแซ่ป้องกันนะสารป้องกันกำจัดเชื้อราก่อนเอาดูมันไปเสียบโรคในไฮมันสับปะหลังน่ะเนาะแซ่สารป้องกันกำจัดเชื้อราหรือว่าสิแซ่อันไตรโคเดอร์มา อันนี้เป็นพระเอกไตรโคเดอร์มาผงมันเป็นเชื้อราสีเขียวนะพี่น้องไตรโคเดอร์มาขับรถไปร้านขายวัสดุการเกษตรไปถามสื่อเถาแก่เพิ่นไตรโคเดอร์มามีขายบ่เถาแก่มีขายสุรานน่ะนะไตรโคเดอร์มาแล้วก็ถามวิธีใส่เพิ่นซะเอามาแซ่ดูมันสิเฮ็ดให้ดูบ้านเฮา 1แข็งแรงแล้วก็ปราศจากเชื้อถึงมีเชื้อมันก็บ่เป็นโรคอ่ะนะเนาะยังคนนั่งเว้าอยู่ดีเจแดงนั่งเว้าบ่บาดอยู่ก็บ่เป็นคนสมบูรณ์ก็มีเชื้อโรคติดอยู่น้ำผิวหนังน้ำหนานน้ำหนีอยู่เด้แต่ก็แข็งแรงก็สู้กันได้อยู่คือคนเฮาก็มีเชื้อลูกปั้นก็มีเชื้อคือกันในแปลงปลูกเฮาก็บ่สามารถกำจัดเชื้อได้เต็ม 100% น่ะมันก็มีเชื้ออยู่คือกันนั่นล่ะแต่ว่ามันแข็งแรงมันเลยสู้ได้นะนะถ้าให้ดีแซ่ไตรโคเดอร์มาเสียอันกันเสือล่าอันเสียเอียงอีกเสียผงดำกาแดงน้ำก็ดีคือกันนะเอาผสมกันแล้วในทางเดียวกันนั่นแหละครับมันบ่ขากันหรอกเนาะในทางเดียวกันนั่นแหละเอาน้ำใส่มาเสียพวกไตรโคเดอร์มาพวกเชื้อราเนี่ยพวกสารป้องกันเชื้อราเนี่ยเอาน้ำอย่างมาเสียผงดำกาแดงในทางที่เสียดูมันไปเอาน้ำมาขี่หมูน่ะดิเจแดงบอกแล้ววิธีเฮ็ดน้ำมาขี่หมูเอาน้ำมาขี่หมูมาเสียดูมัน ติมลงไปน้ำกับอันสารป้องกันกับจัดเชื้อราแล้วก็ติมไตโคเดอร์มาแช่สามอันพร้อมกันนั่นแหละครับพี่น้องมั่นสิลดปัญหาเรื่องเชื้อโรคแล้วมันก็สิเพิ่มอัตราการปงของดูกมั่นสับปะรังได้ดีเนาะเพราะมีปัญหาเรื่องเน่าเรื่องโรคแล้วก็ปงดีปงออกมากันงามนะนะพี่น้องเนาะอย่าลืมส่วนผสมนั่นแหละหาเท่าที่หาได้ดีเจแดงบอกว่าให้หาไตโคเดอร์มาดีเจแดงบอกว่าให้หาสารป้องกันกำจัดเชื้อราสองอย่างครับไปหาผงดำมาใส่เป็นผงดำกาแดงอีกเป็นสามอย่างให้หาหน้ามาขี้มูกอีกเป็นสี่อย่างหาบ่ได้ดอกว่าได้แซ่ดอกหาได้สองอย่างเลยบ่แซ่หาได้หนึ่งอย่างกับแซ่หนึ่งอย่างนั่นแหละหาได้2อย่างก็แซ่2อย่างได้3อย่างก็แซ่มันบ่มีมันบ่ได้หักล้างลิกกันดอกซุบ่นี่เนาะน้ำมักขี้หมูซื่อๆเนาะกับเทผงดำกาแดงลงไปกับเทศสารกับจับเจอร่าเข้าไปเนาะแล้วเอาไตโคเดอร์มาลงไปไตโคเดอร์มาหาบ่ได้ก็บ่เป็นหยังเอา3อย่างนี่กับพ่อนะสารกำจัดป้องกันเชื้อราบ่ได้เอาไปหาซื้อดอกก็เอา2อย่างกับพ่อนะเอาเท่าที่หาได้หาหยังบ่ได้จักแน่ดอกดีเจเอ้ยก็เอาตะน้ำเป่ากับผงดำกายแดงนี่ล่ะเอาไปแช่คันสิมันสิหายากปานนั้นเนาะมันหาง่ายอยู่ดอกคันสิไปหาแต่คันนั่งคิดอยู่ตารางเฮียนมันหาบ่ได้ดอกนั่งคิดปวดหัวตายก็หาบ่ได้มันต้องขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกอย่างเฮียนมันค่อยสิหาพ่อนะแล้วก็อีกวิธีนึงที่นักวิชาการเพิ่นสนับสนุนเราสนับสนุนก็คือแต่ว่าก็บ่ค่อยเห็นหรอกว่า ขออภัยพี่น้องก็คือให้ปลูกพืชหมุนเวียนปลูกพืชหมุนเวียนอย่าสิปลูกตะมั่นอ้อยต้อยมา100ปีบ่เปลี่ยนแนวปลูกได้มั้ยพี่น้อง หรือว่าท่านก็ชะลอการปลูกแล้วก็ปลูกปอเทืองเพื่อสิใช้ในการปรับปรุงบำรุงดินพอในกลุ่มคนปลูกมั่นก็สิบอกกันว่าโอ้ปลูกมั่นผลผลิตลดลงทุกปีครับผมเถียงเลยครับมันไม่ลดลงทุกปีเลยพี่น้องถ้าผู้ใดบอกว่าปลูกมั่นสำปะหลังในพื้นที่แปลงเก่าเรามั่นสำปะหลังมันสิมีผลผลิตลดลงทุกปีเนี่ยเว้าผิดเด้สมมุติที่แปลงหนึ่งปลูกมั่นสำปะหลังมาแล้ว10ปีมันได้ประมาณ 5 ตันต่อไร่ปีหน้าคันลดลงทุกปีตามคำบอกมันก็ต้องเหลืออยู่4ตันเคืองต่อไร่ปีที่2มันต้องเหลือ4ตันต่อไร่ปีต่อมามันต้องเหลือ3ตันเคืองปีต่อมาต้องเหลือ3ตันปีต่อมาต้องเหลือ2ตันเคืองปีต่อมาปีที่7ต้องเหลือ2ตันปีที่8ต้องเหลือตันเคืองปีที่9สิเหลือตันเดียวปีที่10สิเหลือ500โลปีที่11สิบ่ได้หยังเลยสิได้ซ้ำไม่กินแขวแต่มันก็มีสเตปมันสิมีเสถียรของมันอยู่จุดมินิมัมจุดต่ำสุดทุกแปลงก็สิมีจุดต่ำสุดของแปลงมันน่ะล่ะก็คือแปลงนี่ปลูกจังได๋ก็ต่ำปลูกกิ่งปลูกขว้างก็สิได้ยี่ดอก3ตันต่อไร่จังซี่ดอกเป็นหยังมันขึ้นได้คือเก่าเพราะจริงๆแล้วสารอาหารมันบ่ได้มีหนึ่งแต่อยู่ในขี้ดินอย่างเดียวพี่น้องมันก็มีสารอาหารที่ลอยอยู่ทั้งฟ้าคือกันธาตุไนโตรเจนนี่พี่น้องฮู้บ่มันลอยอยู่ทั้งฟ้านี่เด้ครับก๊าซไนโตรเจนลอยอยู่ทั้งฟ้านี่ครับแล้วหลังจากฝนตกเป็นหยังพืชมันถึงเขียวรู้บ่พี่น้องพอเม็ดฝนอยู่ทั้งฟ้าน่ะตกผ่านชั้นบรรยากาศโลกมามันสุยกันกับอากาศไนโตรเจนในอากาศมีไนโตรเจนมันก็เลยผสมกันครับหยดน้ำตกลงมาในพื้นดินมันสัมปะหลังกันดูดน้ำที่ตกมาจากฟ้านะครับขึ้นไปมันก็เลยได้ไนโตรเจนขึ้นไปเห็นไหมมันก็งามขึ้นกันเพราะฉะนั้นสารอาหารก็ไม่อยู่ทั่วไปแต่ว่าปัจจัยที่ล่อหลอมให้เพิ่นได้งามได้สมบูรณ์ก็คือการจัดการภาพร่วมทั้งหมดอันนี้บ่มีบ่เป็นหยังอันนี้เพิ่มให้เพื่อนอันนี้บ่มีบ่เป็นหยังก็เพิ่มอันนี้ให้เพื่อนไปเนาะหรือคือจัดการภาพโดยร่วมนี่คือเรื่องของจัดการสารอาหารให้กับพืชแต่ให้ดีสุดก็คือโง่มาเรื่องเดียวก็คือปรับปรุงบำรุงดินนี่แหละพี่น้องเนาะแล้วพี่น้องทางเมียดิเจแดงนี่ครับเป็นคนอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมานี่ครับเปิ้นเป็นเซียนมันสำปะหลังคืออย่างนี้ดิเจแดงก็มีให้มันสำปะหลังน้ำเขาคือกันเด้เป็นมูลเมียก็ได้เงินใส่อยู่ได้ปีละ 200,000 อยู่เด้ เปิ้นเฮ็ดมันงามทางโชคชัยนั่นเป็นเซียนพี่น้องคนอีสานบ้านเฮาขอนแก่นไปพ่อโอ้มันบ่งามได้จังได๋ทางโชคชัยดินงามก็ดอกว่าว่าเด้ดินดีดินดีเพิ่นว่าเป็นคำเว้าติดปากเด้พี่น้องคำว่าดินดีเด้เพราะว่าดิเจแดงเคยพาคนอำเภอเมืองพ้นไปดูงานอยู่บุรีรัมย์โอ้มันก็ปลูกได้หมดแล้วหัวหน้าแดงว่าท่านดินทางบุรีรัมย์มันดีกระดอกว่าท่านผ่านไป3เดือนทางบุรีรัมย์มาเบิ่งงานอยู่อำเภอพ้นโอ้ยจะมันงามเขาเขาเจ้าท่านว่ามันก็งามอ้อยก็งามมันเฮ็ดได้หมดแล้วทางส่วนขอนแก่นเนี่ยดินมันดีว่า จักสรุปแล้วจักดินทักใดดีนะดินมันดีอยู่แล้วล่ะพี่น้องนะแต่ก็ดูแลให้มันครบองค์กันแล้วกันสำหรับเรื่องของการเหตุการณ์เกษตรใส่ใจทั้งหลายนึงนะผมเชื่อว่าพี่น้องมีศักยภาพสูงในการทําการเกษตรอยู่แล้วแต่ว่าคันคิดยังบ่ออกบอกผงดํากาแดงนั่นโง่มากเตะประตูโอเตบอดเขาโกเจ้าของจักหน่อยนึงก่อนสิเหมือนเป็นหลับเวลาเนาะฝากกันไว้นะพี่น้องเด้อผงดํากาแดงสารเสริมประสิทธิภาพพืชย่ําเด้บ่เป็นปุ๋ย เป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชเนาะหรืออาจจะเอิ้นว่าเป็นฮอร์โมนพืชสูตรเข้มข้น

แต่ว่าดีดีดีเจแดงแนะนำก็คือ7 มื้อ 4 เทื่อ 1 7 มื้อ 4 เทื่อ 1ข้าวมันอ้อยก็ถ้าอยากเห็นผลเร็วก็7 มื้อ 1 7 มื้อ 1แต่ว่าโดดที่แนะนำก็คือ15 มื้อ 1 15 มื้อ 1 15 มื้อ 1เนาะ4 จาก 3 เทื่อนี่เห็นผลชัดเจนนะพี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวถ้ามาถึงช่วงสุดท้ายท้ายสุดเกษตรสบายใจฝากกันไว้สนใจผลิตภัณฑ์หมายเลขโทรศัพท์เธอสุดท้าย0649789824 0649789824มื้อนี้โชคดีมีกันใส่ทุกท่านสวัสดีครับ

0: FM 995 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
3: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
2: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
3: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
2: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร
4: ์ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
4: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
6: ต่อไปสวทขอนแก่นเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้ขอนแก่นจัดงานตุ้มโฮมวิถีอีสานโบราณดั้งเดิมพร้อมพิธียกช่อฟ้ามหามงคลวิหาร500ปีหลวงพ่อพระลับสืบสานวัฒนธรรมทรงคุณค่าจังหวัดขอนแก่นประชุมสรุปการสำรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอนแก่นส่วนที่กำลังหลายหน่วยงานจู่โจมตรวจค้นเรือนจำกลางขอนแก่นทุกซอกทุกมุมพร้อมตรวจปัสสาวะผู้ต้องขังทุกรายป้องกันยาเสพติดและสิ่งของผิดกฎหมายเล็ดลอดเข้าเรือนจำผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของต้องห้ามต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวขอนแก่นจัดงานตุ้มโฮมวิถีอีสานโบราณดั้งเดิมพร้อมพิธียกช่อฟ้ามหามงคลวิหาร500ปีหลวงพ่อพระลับสืบสานวัฒนธรรมทรงคุณค่าวันนี้ที่วัดธาตุพระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่นนายพันเทพเสาโกศลรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายผ้าป่าสามัคคีและพิธียกช่อฟ้ามหามงคลวิหาร500ปีพระศรีสัตตนาคณหุดหลวงพ่อพระรับในงานตุ้มโฮมวิถีอีสานโบราณดั้งเดิมโดยมีพระธรรมวชิระสารเมธีเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์ งฆ์ทรงสมณศักดิ์หัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนจากทั้ง26อำเภอเข้าร่วมพิธีพิธีการเริ่มต้นด้วยการเจริญพระพุทธมนต์ถวายเครื่องทายธรรมและถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างวิหาร500ปีหลวงพ่อพระรับจากนั้นประกอบพิธีใบสีสู่ขวัญผูกได้สายสินมงคลและเข้าสู่พิธียกช่อฟ้ามหามงคลวิหาร500ปีโดยได้รับความเมตตาจากพระธรรมวชิระสารเมธีประกอบพิธีเจิมและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ช่อฟ้าและประธานฝ่ายคารวาสพร้อมผู้มีเกียรติร่วมผูกผ้ามหามงคลประจำแท่นพิธียกช่อฟ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากพิธีทางศาสนาแล้วภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมและตลาดวัฒนธรรมสร้างสรรค์จาก26อำเภออาทิการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอีสานหมอลำอีสานสาธิตประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์กิจกรรมซ้อยดาวมูมังอีสานเพื่อสืบสานและอนุรักษ์วิถีชีวิตมรดกทางวัฒนธรรมตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวขอนแก่นให้คงอยู่สืบไปจังหวัดขอนแก่นประชุมสรุปการสำรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ห้องประชุมพระธาตุขามแก่นศาลากลางจังหวัดขอนแก่นพลโทฉกาจประสงค์ราชองครักษ์ประจำพระองค์904ถึง905หัวหน้าคณะเดินทางสำรวจพร้อมด้วยนายยุทธพรพิรุณสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานการประชุมสรุปการสำรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงในการประชุมครั้งนี้ได้สรุปผลการลงพื้นที่สำรวจจุดเตรียมการรับเสด็จในระหว่างวันที่8ถึง9กันยายน2589ในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินทรงนำผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลและคณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์เสด็จไปทัศนศึกษาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเป็นการส่วนพระองค์ระหว่างวันที่18ถึง20ตุลาคม2569ขอนแก่นส่วนที่กำลังหลายหน่วยงานจู่โจมตรวจค้นเรือนจำกลางขอนแก่นทุกซอกทุกมุมพร้อมตรวจปัสสาวะผู้ต้องขังทุกรายป้องกันยาเสพติดและสิ่งของผิดกฎหมายเล็ดลอดเข้าเรือนจำผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของต้องห้ามที่เรือนจำกลางขอนแก่นนายพันเทพเสาโกศลรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนายภัยรัตน์ขมิ้นทูลผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์รักษาราชการผู้บัญชาการเรือนจำกลางขอนแก่นส่วนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าจู่โจมตรวจค้นเป็นกรณีพิเศษภายในเรือนจำกลางขอนแก่นพร้อมตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดของผู้ต้องขังทุกรายการปฏิบัติการครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภายในเรือนจำพร้อมถึงสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าสิ่งของต้องห้ามหรือสิ่งของผิดกฎหมายเข้ามาภายในเรือนจำโดยเจ้าหน้าที่กระจายกำลังตรวจค้นอย่างละเอียดตั้งแต่เรือนนอนชายหญิงพื้นที่โรงอาหารพื้นที่ฝึกวิชาชีพแดนแรกรับห้องน้ำโรงครัวและสถานที่ฝึกปฏิบัติงานต่างด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันของจังหวัดขอนแก่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีการตรวจตราภายในเรือนจำอย่างต่อเนื่องทั้งช่วงเช้ามืดและช่วงเย็นรวมถึงการตรวจสอบผู้ต้องขังเป็นรายบุคคลเพื่อป้องกันสิ่งผิดกฎหมายเบื้องต้นจากการตรวจค้นในครั้งนี้ยังไม่พบสิ่งผิดปกติจังหวัดให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติทั้งการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาโดยเฉพาะป้องกันการลักลอบนำยาเสพติดเข้าสู่เรือนจำซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจู่โจมตรวจค้นอย่างต่อเนื่องและจังหวัดจะเดินหน้าบูรณาการทุกหน่วยงานเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนด้านผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์รักษาราชการผู้บัญชาการเรือนจำกลางขอนแก่นกล่าวว่าเรือนจำมีมาตรการตรวจค้นเป็นประจำทุกวันและทุกสัปดาห์ขณะที่การจู่โจมตรวจค้นเป็นกรณีพิเศษร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงจะดำเนินการปีละ2ครั้ง ถือเป็นการปฏิบัติการครั้งใหญ่เพื่อสร้างความโปร่งใสและตอกย้ำมาตรการป้องกันยาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามภายในเรือนจำทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ที่กำชับให้เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมถึงตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการกระทำผิดเกี่ยวกับสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของไม่อนุญาตควบคู่กับนโยบายของจังหวัดขอนแก่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังผลจู่โจมตรวจค้นครั้งนี้เจ้าหน้าที่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของต้องห้ามแต่อย่างใดสะท้อนถึงมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังภายในเรือนจำที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเข้มงวดต่อไปติดตามปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆของโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำวันที่10กันยายน2569เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 868.89 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 287.22 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนน้ำพุงจังหวัดสกลนครปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 73.37 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 64.69 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 1,590.28 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 758.90 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 69.36 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 32.15 ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนห้วยกลุ่มจังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 12.58 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 11.07 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่10กันยายน2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิและขอนแก่นลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเรื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มทะเวกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนที่เข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้พยากรณ์อากาศรายจังหวัดจังหวัดขอนแก่นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลงผิวพื้นลมแปรปรวนความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสปิดท้ายกันที่ข่าวสารนโยบายของรัฐบาลทำทันที
7: นโยบายรัฐบาลเข็ดทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลทุกด้านเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย
6: ไทยสปป.ลาวเร่งแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดน PM 2.5 ดูแลทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพชีวิตประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผลักดันความร่วมมือไทยสปป.ลาวด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในโอกาสที่รองศาสตราจารย์ดร.ลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรและสิ่งแวดล้อมสปป.ลาวเยือน ไทยอย่างเป็นทางการพร้อมเข้าเยี่ยมคารวะนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรียกระดับความร่วมมือในระดับนโยบายได้หารือและลงนาม MOU ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนฝุ่น PM 2.5 ตั้งแต่การป้องกันเฝ้าระวังแลกเปลี่ยนข้อมูลจนถึงการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุที่ได้รับความเห็นชอบจากครม.ครอบคลุมการควบคุมมลพิษการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการบริหารจัดการภัยพิบัติเทคโนโลยีสำรวจระยะไกลและการพัฒนาบุคลากรโดยประเทศไทยพร้อมกับเคลื่อนแผนปฏิบัติการร่วมภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใส Clear Sky Strategy พ.ศ. 2567 ถึง 2573 อย่างต่อเนื่องเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลจุดความร้อนสถานการณ์ไฟป่าคุณภาพอากาศการคาดการหมอกควันและการประสานงานเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนและเข้าดำเนินการในพื้นที่ได้รวดเร็วขึ้นพร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติการฝนหลวงเทคโนโลยีและนวัตกรรมการดับไฟป่ารวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาป่านอกจากนี้ยังเสนอการใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์และส่งเสริมพลังงานชีวมวลและเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในที่โล่งและลดแหล่งกำเนิด PM 2.5 ด้านการสนับสนุนเชิงปฏิบัติได้มอบเครื่องเป่าลม30เครื่องและเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ4เครื่องให้แก่สปป.ลาวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดับไฟป่าและการระวังติดตามสถานการณ์และควบคุมผลการกระทบจากหมอกควันข้ามแดนและยังเตรียมส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการไฟป่าไปถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่พร้อมคณะสปป.ลาวในการศึกษาดูงานระบบวอลลูมและการบริหารจัดการแบบ Single Combine ที่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่การใช้ข้อมูลการประสานกำลังการสั่งการจนถึงการปฏิบัติจริงในพื้นที่เพื่อลดโอกาสการเกิดและการสะสมของมลพิษข้ามแดนลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากการแจ้งเตือนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นและการลดความเสี่ยงจากฝุ่น PM 2.5 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมทั้งการลดมลพิษข้ามแดนยกระดับคุณภาพอากาศปกป้องสุขภาพและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนจบข่าวจันจิรางามนุรักษ์บรรณาธิการข่าวกัญจนาประเสริฐอ่าน
8: ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
9: ภาษาไทยวรรณธรรมวันนี้เสนอคำว่ากรอบกรอบคำที่หนึ่งหมายถึงสิ่งที่ประกอบตามริมวัตถุเช่นกรอบรูปกรอบหน้าต่างโดยปริยายหมายความว่าขอบเขตกำหนดเช่นทำงานอยู่ในกรอบกรอบคำที่สองหมายถึงแตกหักเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้ง่ายหรือเปราะคำว่ากรอบภาษาปากหมายถึงแทบดำรงตนไปไม่รอดเช่นจนกรอบติดตามภาษาไทยวรรณคำกับสวรักษาดีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะพบกับดิฉันจัจจิรางามนุรักษ์ในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะแขวงทางหลวงขอนแก่นที่1กรมทางหลวงจะดำเนินการขายทอดตลาดเครื่องจักรยานพาหนะชำรุดงานเงินทุนหมุนเวียนจำนวน1รายการได้แก่รถบรรทุกขนาด 3-4.5 ตันยี่ห้ออีซูซูโดยกำหนดขายทอดตลาดด้วยวิธีประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่15กันยายน2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปผู้สนใจสามารถติดต่อขอดูสภาพสิ่งของที่จะขายได้ณงานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงขอนแก่นที่1ถนนศรีจันทร์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นในวันและเวลาราชการค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจัจจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะThank you.
11: ประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหลังจากสงครามสงบแล้วนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นคือนิคควงอภัยวงศ์ได้แต่งตั้งให้หม่อมเจ้านักขัดมงคลเป็นอัครราชทูตประจำประเทศอังกฤษหม่อมเจ้านักขัดมงคลจึงทรงพาครอบครัวทั้งหมดไปด้วยในกลางพุทธศักราช2489ขณะนั้นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เรียนจบชั้นมัธยมปีที่3ของโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเวียร์คอนแวนต์แล้วระหว่างที่อยู่ในประเทศอังกฤษหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เรียนเปียโนภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสกับครูพิเศษแต่อยู่ที่อังกฤษได้ไม่นานพุทธศักราช2490หม่อมเจ้านักขัดมงคลก็ทรงย้ายไปเป็นอัครราชทูตประจำฝรั่งเศสและเดนมาร์กก่อนจะกลับมาเป็นเอกอัครราชทูตประจำประเทศอังกฤษอีกครั้งหนึ่งระหว่างนี้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ยังคงตั้งใจเรียนเปียโนอย่างขมักขม้นเพื่อเตรียมสอบเข้าวิทยาลัยการดนตรีที่มีชื่อเสียงของกรุงปารีสด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น
12: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
13: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
11: และช่วงนี้ติดตามสารคดี3นาทีกับอัยการค่ะ

0: ักงานอัยการสูงสุดครับมีบริการที่จะคอยช่วยเหลือประชาชนในทางด้านกฎหมายครับประชาชนเนี่ยที่มีปัญหาทางด้านกฎหมายสามารถเดินเข้ามาพบพนักงานอัยการได้ทุกจังหวัดได้ทุกที่นะครับโดยเฉพาะในส่วนงานที่เรียกว่าสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และบังคับคดีครับหน่วยงานดังกล่าวเนี่ยของสำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งเรามีอยู่ทั่วประเทศทุกจังหวัดนะครับหน่วยงานนี้จะมีภารกิจนะครับหรือมีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิ์ให้กับประชาชนนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์กรอัยการนะครับองค์กรอัยการเราเนี่ยมีภารกิจหลักๆก็คือในหนึ่งในเรื่องของการอำนวยความยุติธรรมในทางอาญาสององค์กรอัยการจะมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของรัฐนะครับสามหน้าที่ของพนักงานอัยการในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย4อันนี้เป็นเรื่องระหว่างประเทศในกรณีที่มีอาชญากรรมข้ามชาติเราก็มีหน้าที่ในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนหน่วยงานที่วันนี้จะมาแนะนําก็คือสำนักงานการคุ้มครองสิทธิ์และบังคับคดีเนี่ยมีหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนมีหน้าที่ในการตอบปัญหาให้กับชาวบ้านที่มีปัญหาทางด้านกฎหมายต่างๆสามารถเดินเข้ามาพบพนักงานอัยการเพื่อขอคําชี้แนะคำแนะนำต่างๆนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถใช้สิทธิ์ทางศาลโดยผ่านพนักงานอัยการไม่ว่าจะเป็น1ในเรื่องร้องขอจัดการมรดกก็ดี2ในเรื่องร้องขอให้บุคคลใดเป็นคนไร้ความสามารถก็ดี3ร้องขอให้บุคคลใดเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถก็ดีหรือร้องขอต่างๆในกรณีที่กฎหมายเปิดช่องให้ประชาชนจะใช้สิทธิ์ได้โดยผ่านทางพนักงานอัยการนะครับนอกจากบริการประชาชนในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยประชาชนยังสามารถนะครับสมัครเข้ามาร่วมกับภาคราชการเป็นอาสาสมัครอัยการช่วยได้นะครับโดยประชาชนที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายเนี่ยสามารถมาเป็นอาสาสมัครร่วมกับพนักงานอัยการในการที่จะไปบริการชาวบ้านคุ้มครองสิทธิ์ชาวบ้านได้นะครับซึ่งสามารถไปสมัครได้ในทุกจังหวัดได้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะร่วมกันนะครับให้บริการกับประชาชนในกรณีที่ประชาชนต้องพึ่งพานักกฎหมายนะครับเพื่อแก้ปัญหาครับก็หวังว่าท่านใดที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายอยากช่วยเหลืองานอัยการก็สมัครเข้ามาได้ในทุกๆสำนักงานอัยการจังหวัดทุกท้อง
1: M99.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: โอ้โอ้ยายกุมไปใส่คือส่งหัวด่วนทวนๆแต่เฝ้าไปใส่ล่ะ
3: แม่ยายว่าสิขอไปง่ายสิบัตรทองพอดีเพิ่งง่ายมาจากต่างจังหวัดไปก่อนเด้อเดี๋ยวมันสิสวยคนสิหลายสันตัวโอ้เดี๋ยวเจ้าบ่ฮู้บ่เดี๋ยวนี้สปสช.นั่นน่ะเขามีแอปพลิเคชันให้ได้ใส่งานแล้วตัวสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาใส่ได้แล้วมื้อนี้บ่ว่าสิเป็นเรื่องของการลงทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาและก็การย้ายสิทธิประกันสุขภาพแล้วไม่ใหญ่หัวบ่ว่าแล้วสปสช.เนี่ยเขาให้สิทธิบัตรทองในการเปลี่ยนหน่วยงานบริการได้ถึง4เทื่อต่อ1ปีผู้เด็กบ่ว่าเจ้าสิอยู่ไสก็ใส่แอปพลิเคชันนี้ได้ทุกหม่องทุกเวลาซั่นเด้อฮู้บ่ล่ะแอปพลิเคชันคืออิหยังนั่นน่ะเห็นตะควันตาหมากอ้อนต้อนอ้อนต้อนเฮ้ยเล่นฮอต Facebook ก็เป็นตัวว้าดีเดี๋ยวแม่ใหญ่เข้าไปเพื่อแล้วสิโหลดแอปพลิเคชันกอนเดอร์สันนี่บ่เพิ่นว่าสปสช.แอปเดียวจบครบทุกบริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.โทร1330
4: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
5: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอปอม
6: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญ ที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
7: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการรอบรู้คดีปกครองค่ะ
8: สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรอบรู้คดีปกครองรายการที่จะพาทุกท่านไปรู้จักกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครองให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นพบกับผมมนัญชัยรัตนบูรานนท์เจ้าหน้าที่ศาลปกครองด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และคุณอดิศักดิ์จันทระพนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษสำนักงานศาลปกครองขอนแก่นที่จะมาร่วมพูดคุยและให้ความรู้กับทุกท่านในวันนี้ครับสวัสดีครับคุณอดิศักดิ์สำหรับวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับคดีปกครองเรื่องใดมาฝากพวกเราบ้างครับ
9: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ทางบ้านนะครับที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.5 และคุณมนัญชัยครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ได้มาจะมาพูดคุยนะครับบรรยายนะครับหลังจากที่ได้พูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องเข็มหน้าศาลและเงื่อนไขการฟ้องคดีต่างๆนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ในเนื้อหาแห่งคดีนะครับซึ่งจะมีตัวอย่างของคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดต่างๆนะครับมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับเพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าและก็ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีปกครองและคดีปกครองให้น่าสนใจต่อไปครับครับก่อนที่จะเข้าเรื่องในสู่เนื้อหาประเภทคดีที่เป็นคดีพิพาทนะครับคดีปกครองที่น่าสนใจเนี่ยก็มีอีกเรื่องนึงนะครับที่มีความน่าสนใจไม่แพ้กันนะครับแต่อยู่ในส่วนของเงื่อนไขในการฟ้องคดีปกครองนะครับและถือว่าเป็นเรื่องที่มีคดีเข้ามาสู่ศาลเนี่ยค่อนข้างมากนะครับในปัจจุบันนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับได้ถูกหน่วยงานนะต้นสังกัดนะครับได้มีคำสั่งให้ลงโทษทางวินัยนะครับอันเนื่องมาจากมติการชี้มูลความผิดของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือคณะกรรมการปปช.นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในกฎหมายของปปช.นะครับฉบับล่าสุดนะครับก็คือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561เนี่ยได้พูดถึงเรื่องนี้เอาไว้นะครับว่าข้อพิพาทนะครับที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงนะครับตามมติชี้มูลของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับซึ่งคำสั่งลงโทษทางวินัยเนี่ยถือเป็นคำสั่งทางปกครองนะครับหากผู้รับคำสั่งเนี่ยประสงค์จะนำคดีมาฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งเนี่ยกรณีนี้เนี่ยตามกฎหมายฉบับดังกล่าวเนี่ยก็ได้บัญญัติไว้เลยวางหลักไว้เลยนะครับว่าผู้ฟ้องคดีไม่จำเป็นที่จะต้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวก่อนฟ้องคดีนะครับและกรณีใดเนี่ยจำต้องอุทธรณ์คำสั่งก่อนฟ้องซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นคำถามที่มีเข้ามานะครับแล้วก็มีเคสสตาร์ดี้นะครับต่างๆมากมายนะครับ
8: ครับแล้วมีหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับคุณอดิศักดิ
9: ์ครับในเรื่องนี้นะครับเราสามารถที่จะระบุไปเลยนะครับว่ากรณีของ การดำเนินการตามเงื่อนไขก่อนการฟ้องคดีปกครองเนี่ยมีบัญญัติเอาไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561ในมาตรา101นะครับโดยมาตรา101วรรค1นะครับบัญญัติว่าผู้ซึ่งถูกลงโทษตามมาตรา98นะครับที่มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับแต่วันที่ถูกลงโทษโดยไม่ต้องอุทธรณ์ตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกลงโทษนั้นหรือจะดำเนินการอุทธรณ์ดุลพินิจในการกำหนดโทษของผู้บังคับบัญชาตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกลงโทษนั้นก่อนก็ได้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าในกฎหมายฉบับดังกล่าวนะครับตามมาตรา101เนี่ยก็บัญญัติไว้โดยชัดเจนอยู่นะครับว่าผู้ซึ่งถูกลงโทษตามมาตรา98นะครับผู้ซึ่งถูกลงโทษตามมาตรา98เนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าในส่วนของพรบ.ปปช.มาตรา98นะครับได้บัญญัตินะครับในเรื่องนี้ว่าเป็นกรณีที่ผู้ที่ถูกลงโทษทางวินัยโดยผู้บังคับบัญชานะครับหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเนี่ยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการปปช.ได้มีมติชี้มูลที่ไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอีกเนี่ยก็ให้ส่งสำนวนการไต่สวนแล้วก็มติชี้มูลความผิดเนี่ยให้กับผู้ดำเนินการในการสอบสวนในการแต่งตั้งออกคำสั่งลงโทษทางวินัยต่อไปนะครับผมเมื่อได้ดำเนินการไต่สวนแล้วก็มีมติชี้มูลความผิดแล้วเนี่ยก็จะส่งเอกสารต่างๆรวมถึงสำนวนการไต่สวนมติการชี้มูลความผิดให้ผู้มีคำสั่งผู้บังคับบัญชานะครับออกคำสั่งนะครับเมื่อออกคำสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงตามมติดังกล่าวแล้วเนี่ยผู้ที่ถูกลงโทษดังกล่าวก็สามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลได้ศาลปกครองได้ภายใน90วันนับแต่วันที่ถูกลงโทษโดยไม่ต้องอุทธรณ์ตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดนะครับถ้ามีอีกอันนึงแต่ถ้าเกิดจะดำเนินการอุทธรณ์ในส่วนของดุลพินิจในการกำหนดโทษนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยการอุทธรณ์เนี่ยสามารถมีได้นะครับว่ากรณีที่จะอุทธรณ์ได้ก็คือเป็นกรณีที่อุทธรณ์ในส่วนของดุลพินิจในการกำหนดโทษของผู้บังคับบัญชานั่นเองนะครับตามที่กฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับกำหนดนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันจะมี2เคสด้วยกันนะครับตามมาตรา101วรรค1เนี่ยก็คือในส่วนแรกสามารถนำคดีมาฟ้องได้เลยเมื่อได้รับคำสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงนะครับจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนนะครับผมหรือ2ก็คือว่าสามารถที่จะอุทธรณ์ได้แต่การอุทธรณ์ดังกล่าวเนี่ยผู้ที่ถูกคำสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงดังกล่าวเนี่ยสามารถอุทธรณ์ได้เฉพาะดุลพินิจในการกำหนดโทษของผู้บังคับบัญชานะครับตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับดังกล่าวครับ
10: และมีคดีตัวอย่างอุทาหรณ์ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันไหมครับ
9: ครับสำหรับอุทาหรณ์นะครับที่เป็นตัวอย่างให้กับทางผู้ฟังทางบ้านนะครับก็ผมเตรียมมาไว้นะครับหนึ่งเรื่องนะครับเป็นเรื่องที่ผู้ถูกลงโทษทางวินัยนะครับเป็นพนักงานส่วนตำบลครับก็ถือว่าเป็นข้าราชการประเภทหนึ่งนะครับที่ปฏิบัติราชการอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนะครับโดยคดีนี้นะครับผู้ฟ้องคดีนะครับเป็นพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งปลัดอบต.นะครับได้รับความเดือดร้อนจากการที่นายกอบต.นะครับมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการตามมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลที่ให้ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามมติการชี้มูลความผิดของปปช.นะครับที่มีมติชี้มูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดีนะครับฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่ไม่ควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการดำเนินการออกคำสั่งพิพาทไม่ชอบด้วยระเบียบข้อบังคับหลายประการจึงยื่นฟ้องนายกอบต.นะครับคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลและคณะกรรมการปปช.เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่1ที่2และที่3ตามลำดับต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของนายกอบต.มติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลและมติของคณะกรรมการปปช.ครับครับโดยคดีนี้นะครับก็สู้กันถึงศาลปกครองสูงสุดนะครับจนกระทั่งศาลปกครองสูงสุดนะครับได้พิจารณาในส่วนของคดีนี้โดยศาลท่านได้มีนิจฉัยโดยตั้งประเด็นไว้ว่าการฟ้องเพิกถอนคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการตามมติ ของคณะกรรมการปปช.ผู้ฟ้องคดีจำต้องดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้ก่อนที่จะนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองหรือไม่นะครับโดยวินิจฉัยในประเด็นนี้ว่าโดยที่มาตรา101วรรค1แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561ได้กำหนดให้ผู้ที่ถูกลงโทษมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับแต่วันที่ถูกลงโทษโดยไม่ต้องอุทธรณ์ตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลผู้ถูกลงโทษนั้นหรือจะดำเนินการอุทธรณ์ดุลพินิจในการกำหนดโทษของผู้บังคับบัญชาตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกลงโทษนั้นก่อนก็ได้เมื่อคดีนี้ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์ดุลพินิจในการกำหนดโทษของนายกอบต.ผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งแต่ได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นภายหลังจากที่มีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการโดยในคำฟ้องดังกล่าวผู้ฟ้องคดีโต้แย้งว่าคำสั่งลงโทษไม่ชอบด้วยกฎหมายกรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีประสงค์จะใช้สิทธิ์ในการฟ้องเพิกถอนคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการโดยไม่ใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์ดุลพินิจในการกำหนดโทษของนายกอบต.ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องเพิกถอนคำสั่งที่พิพาทและเมื่อคำสั่งดังกล่าวลงวันที่28กุมภาพันธ์2566การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองในวันที่8มีนาคม2566จึงเป็นการฟ้องคดีภายในกำหนดระยะเวลา90วันนับแต่วันที่ถูกลงโทษแล้วศาลปกครองจึงมีอำนาจรับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาได้ส่วนกรณีที่ฟ้องขอให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการพนักงานสุตำบลและมติของคณะกรรมการปปช.ผู้ถูกฟ้องคดีที่2และผู้ถูกฟ้องคดีที่3นั้นถือเป็นขั้นตอนการดำเนินการหรือเตรียมการเพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครองอันเป็นเพียงการพิจารณาทางปกครองซึ่งไม่ใช่คำสั่งทางปกครองที่จะถือว่ามีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิและหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใดผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลและคณะกรรมการปปช.ผู้ถูกฟ้องคดีที่2และผู้ถูกฟ้องคดีที่3ได้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้รับคำฟ้องในส่วนของคำขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคำสั่งที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้พิจารณาครับท่านผู้ฟังสามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมนะครับได้ที่คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่1011/2566ครับ
10: ครับจากที่เราได้ฟังเรื่องราวในวันนี้นะครับสุดท้ายแล้วอยากให้คุณอดิศักดิ์ฝากข้อคิดให้ท่านผู้ฟังด้วยนะครับ
9: ครับสำหรับเรื่องนี้นะครับสามารถที่จะเป็นบทวิเคราะห์หรือครับหรืออุทาหรณ์ให้กับท่านผู้ฟังได้นะครับโดยเฉพาะในส่วนที่ว่าผู้ฟังเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับซึ่งอาจถูกลงโทษนะครับโดยคำสั่งลงโทษทางวินัยที่มาจากมติการชี้มูลความผิดของปปช.ได้เนี่ยถือว่ามาตรา101วรรค1นะครับของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นบทยกเว้นนะครับที่ไม่ต้องดำเนินการตามมาตรา42วรรค2แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองก็สามารถนำคดีมาฟ้องได้เลยเมื่อถูกคำสั่งลงโทษทางวินัยนะครับอันเนื่องมาจากมติการชี้มูลความผิดของคณะกรรมการปปช.นะครับผมซึ่งในคดีนี้นะครับศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยให้เกิดความชัดเจนนะครับกรณีการฟ้องเพิกถอนคำสั่งลงโทษพนักงานส่วนท้องถิ่นตามมติของคณะกรรมการปปช.ซึ่งผู้ฟ้องคดีนะครับผู้ถูกคำสั่งลงโทษประสงค์จะเพิกถอนคำสั่งลงโทษสามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นได้ภายใน90วันนับแต่วันที่ถูกลงโทษโดยไม่ต้องอุทธรณ์ตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกลงโทษนั้นส่วนกรณีประสงค์จะอุทธรณ์เพียงดุลพินิจในการกำหนดโทษนะครับซึ่งกรณีนี้เนี่ยเห็นว่าตนเองเนี่ยกระทำความผิดแต่โทษเนี่ยไม่เหมาะสมนะครับเช่นต้องการลดโทษจากไล่ออกเป็นปลดออกเช่นนี้นะครับผู้ที่ถูกคำสั่งลงโทษนะครับจะต้องยื่นอุทธรณ์คำสั่งต่อผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองซึ่งกรณีดังกล่าวนะครับจึงขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้ฟ้องคดีอันเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกำหนดไว้เป็นการเฉพาะครับ
10: นอกจากเนื้อหาที่พูดคุยกันในวันนี้เรายังมีข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการของสำนักงานศาลปกครองขอนแก่น ท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยหรือว่ามีประเด็นคำถามที่อยากจะปรึกษาสามารถโทรเข้ามาปรึกษากับพนักงานคดีปกครองได้ที่เบอร์043-258-681-2และช่องทาง Facebook สำนักงานศาลปกครองขอนแก่นรวมถึงแอปพลิเคชัน LINE โดยท่านสามารถเปิดเข้าไปหน้า Facebook และสแกน QR Code บนหน้า Facebook ของเราได้ครับนอกจากนี้สำนักงานศาลปกครองขอนแก่นยังได้นำเอาเทคโนโลยีระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนคู่ความและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการยื่นคำฟ้องติดตามคดียื่นเอกสารและดำเนินกระบวนพิจารณาทางออนไลน์รวมไปถึงศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือที่เรียกสั้นๆว่าอข่าวที่เป็นแหล่งรวบรวมความรู้การบรรยายถ่ายทอดสดมีสื่อการเรียนรู้หลายๆอย่างตลอดจนการค้นหาหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็มีบริการด้วยเช่นกันครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคุณอดิศักดิ์จันทระพนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษสำนักงานศาลปกครองขอนแก่นที่มาร่วมแบ่งปันข้อมูลดีๆให้กับทุกท่านในวันนี้ครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการรอบรู้คดีปกครองมาโดยตลอดและพบกันใหม่ในทุกวันพฤหัสบดีเวลา 18:30 นถึงเวลา 19:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.5 MHz และทางแฟนเพจ Facebook สำนักงานศาลปกครองขอนแก่นสำหรับวันนี้พวกเรา2คนต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้กระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่พ่อค้าแม่ค้าสิงคโปร์เปิดเผยว่าอดีตผู้บัญชาการกองกำลังติดอาวุธของอิรักเคยยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศท่ามกลางความกังวลต่อภัยก่อการร้ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี
2: ้กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากนั้นจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างทั้ง2ประเทศและเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนไทยและเวียดนามอย่างยั่งยืนสืบไปประกาศณวันที่10กันยายน2569ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2วันสุดท้ายส.ส.อภิปรายหลายมาตราเน้นความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์โดยเฉพาะงบตำรวจงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและงบองค์กรอิสระรวมถึงกกต.ก่อนลงมติวาระ3
3: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2วันนี้เป็นการพิจารณาต่อเนื่องวันที่4และวันสุดท้ายเริ่มที่มาตรา27งบประมาณส่วนราชการที่ไม่สังกัดกระทรวงโดยส.ส.ต่างอภิปรายงบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและหน่วยงานอื่นๆพร้อมเสนอปรับลดงบและขอให้ชี้แจงรายละเอียดโครงการและผลสัมฤทธิ์ให้ชัดเจนส่วนมาตรา28งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดสมาชิกตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบจัดกิจกรรมและอีเวนต์พร้อมเสนอให้ประเมินความคุ้มค่าและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจขณะที่มาตรา32งบประมาณองค์กรอิสระและองค์กรอัยการวงเงินกว่า 7,800 ล้านบาทมีการอภิปรายถึงความเหมาะสมและผลสัมฤทธิ์ของงบกกต.รวมถึงความเป็นกลางในการทำหน้าที่ที่ส่งผลต่อวิกฤตศรัทธาของประชาชนขณะที่ปปช.ถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องความโปร่งใสชอบธรรมในการทำหน้าที่ปราศจากการถูกแทรกแซงด้านนายบุญจงวงไตรรัตน์กรรมาธิการวิสามัญเสียงข้างมากชี้แจงว่าได้กั้นกรองและปรับลดงบประมาณตามความจำเป็นโดยยึดหลักความคุ้มค่าและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินโดยยืนยันว่ากรรมธิการไม่มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบการทำหน้าที่หรือให้ความเห็นในเรื่องของคดีความ
4: ผมขอยืนยันว่าเสียงส่วนใหญ่กรรมธิการงบประมาณนั้นอนุมัติให้กกต.ไปดำเนินการตามสิ่งที่กกต.ขอมาส่วนประเด็นที่ท่านคุยกันว่าสำนวน26แตกต่างกับสำนวน36ผมในฐานะกรรมธิการไม่สามารถตอบได้เพราะผมไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ไปทำหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนในสำนวนเหล่านี้ฉะนั้นก็เป็นคำถามที่ตอบตรงๆว่าความแตกต่างสำนวน2สำนวนนั้นไม่สามารถตอบได้องค์กรอิสระนั้นเป็นองค์กรที่ก็อยู่ภายใต้กฎหมายฉะนั้นสิ่งที่สมาชิกทุกคนวันนี้ได้ถ่ายทอดทั้งหมดเป็นความรู้สึกที่เราเก็บว่าการสอบสวนก็ดีชอบหรือไม่ชอบเราไม่สามารถก้าวล่วงได้หรอกครับเพราะทั้งหมดนั้นอยู่ที่อำนาจของบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่ถ้าทำไม่ถูกต้องก็มีกระบวนการยุติธรรมที่เราจะเดินต่อไปขอยืนยันตามมติเสียงข้างมากครับ
3: ทั้งนี้ที่ประชุมเร่งพิจารณาร่างงบประมาณให้ครบทุกมาตราจากทั้งหมด41มาตราก่อนลงมติในวาระที่3และส่งให้วุฒิสภาพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปวัฒนาตระเกตรายงาน
1: กระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่พ่อค้าแม่ค้าน
5: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่สำรวจร้านค้าที่ตลาดหลังกระทรวงการคลังและเชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าใช้ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นตัวช่วยวิเคราะห์การขายที่ทำให้ร้านค้าบริหารต้นทุนได้ดีขึ้นและมียอดขายมากขึ้นโดยนายเอกนิติกล่าวว่าที่ผ่านมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ช่วยเพิ่มยอดขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าและลดค่าครองชีพแก่ประชาชนกระทรวงการคลังจึงยกระดับการช่วยเหลือด้วยการนำ AI นกกระซิบซึ่งอยู่ในแอปถุงเงินและเป็นผู้ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการขายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเข้ามาช่วยให้ผู้ประกอบการขายของได้เก่งและบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยระบบ AI นกกระซิบจะทำหน้าที่วิเคราะห์พฤติกรรมการขายเช่นการระบุวันขายดีและสินค้าที่ขายดีเพื่อให้ร้านค้าวางแผนบริหารจัดการต้นทุนและเตรียมสต็อกสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการได้รวมถึงการช่วยวิเคราะห์และเปรียบเทียบราคาต้นทุนวัตถุดิบเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยและพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจึงร่วมกับธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อยหรือบสย.ต่อยอดเป็นโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถขอสินเชื่อได้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพราะบสย.จะเป็นผู้ค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการรายย่อยขาดสภาพคล่องและลดการพึ่งพากู้นอกระบบที่ต้องแบกรับดอกเบี้ยแพงโดยผู้ประกอบการสามารถยื่นขอสินเชื่อได้สะดวกผ่านช่องทางออนไลน์เช่นแอปพลิเคชันถุงเงินของธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารออมสิน
6: วันนี้เราเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบเพราะว่าเรารู้ว่าพ่อค้าแม่ค้าวันนี้เนี่ยเขาต้องการทุนนะครับเข้าถึงแหล่งเงินทุนยากโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยในตลาดที่ในอดีตเคยต้องไปพึ่งสินเชื่อนอกระบบใครเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะในถุงเงินเนี่ยสามารถขอสินเชื่อได้ทันทีนะครับซึ่งเราจะมีสรุปให้เลยนะครับไม่ต้องคอยจดเอกสารสมัยก่อนไปกู้แบงค์ต้องหาหลักทรัพย์มาขอกู้แบงค์ต่อไปไม่ต้องแล้วนะครับนกกระซิบนอกจากพาลูกค้ามาเจอท่านจะพาลูกค้าพาท่านไปเจอกับธนาคารโดยไม่ต้องเดินไปธนาคารด้วยเพราะกดขอสินเชื่อได้เลย
5: ส่วนจะต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือไม่นั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ายังไม่แน่นอนขึ้นกับปัจจัยสถานการณ์ตะวันออกกลางผลกระทบราคาน้ำมันและค่าครองชีพประชาชนขอรวบรวมข้อมูลและหารือนายกรัฐมนตรีก่อนคาดว่าจะได้ความชัดเจนภายใน 2-3 สัปดาห์นันทิกากิตาโลรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยผนึกกำลัง11องค์กรการเงินประกาศเจตนารมณ์ยกระดับกรอบความร่วมมือเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถาบันการเงินป้องกันธุรกรรมผิดกฎหมายและสกัดกั้นขบวนการฟอกเงิน
7: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้บูรณาการความร่วมมือกับ11องค์กรการเงินอาทิสมาคมธนาคารไทยสมาคมสถาบันการเงินของรัฐและกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่มีใช่ธนาคารพาณิชย์หรือนอนแบงค์รวมถึงหน่วยงานด้านความมั่นคงเช่นสำนักงานปปง.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เพื่อยกระดับกรอบความร่วมมือในการป้องกันธุรกรรมผิดกฎหมายและสกัดกั้นขบวนการฟอกเงินซึ่งที่ผ่านมาธปท.ได้ขยายขอบเขตการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างผ่านการควบคุมที่เข้มงวดเช่นการจำกัดการถอนเงินสดไม่เกิน5ล้านบาทการบังคับรายงานธุรกรรมซื้อขายทองคำและการจำกัดธุรกรรมเงินตราต่างประเทศส ซึ่งการยกระดับการทำงานครั้งนี้ทุกฝ่ายมีคำมั่นสัญญาที่จะขับเคลื่อนภายใต้5หลักการสำคัญได้แก่การให้ผู้นำช่วยผลักดันนโยบายการสร้างมาตรฐานปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมการพัฒนาเชิงรุกด้วยเทคโนโลยีการรวมพลังทั้งระบบเพื่อแบ่งปันข้อมูลและการรักษาสมดุลในการป้องกันโดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูลระหว่างสถาบันการเงินผู้ให้บริการรับชำระเงินและหน่วยงานรัฐเพื่อสร้างอุปสรรคและตัดวงจรทางการเงินของมิจฉาชีพอันจะนำไปสู่ความมั่นคงและปลอดภัยของระบบนิเวศทางการเงินไทยปฏิพลสารพรมารายงาน
1: กรมศุลกากรเปิดเผยตัวเลขนำเข้าทองคำ11เดือนสูงขึ้นถึงร้อยละ53มูลค่าประมาณ900ล้านบาทพร้อมระบุข้อมูลคำสั่งซื้อและรายชื่อผู้นำเข้าทั้งหมดได้ส่งให้คณะทำงานตรวจสอบการเชื่อมโยงและความปลอดภัยทางการเงินแล้ว
8: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรระบุว่าตัวเลขการนำเข้าทองคำแท่งในช่วง11เดือนแรกของปี2569มีอัตราการเติบโตแบบปีต่อปีสูงถึงร้อยละ53คิดเป็นมูลค่าราว900ล้านบาทโดยทองคำนั้นถือเป็นสินค้านำเข้าเสรีแบบถูกกฎหมายไม่ต้องเสียภาษีศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งนี้ข้อมูลคำสั่งซื้อและรายชื่อผู้นำเข้าทองคำทั้งหมดกรมศุลกากรได้ส่งมอบให้กับคณะทำงานตรวจสอบการเชื่อมโยงและความปลอดภัยทางการเงินหรือ Connect the Dotsที่มีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และกำหนดมาตรการเชิงนโยบายต่อไปเนื่องจากเห็นว่าการนำเข้าทองคำในปริมาณมหาศาลเช่นนี้ทำให้ประเทศสูญเสียเงินโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจต่อประชาชนส่วนใหญ่ปริศรวิวันรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันสามารถควบคุมสถานการณ์น้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงได้แล้วขณะที่การตรวจวัดไอระเหยมีค่าต่ำมากไม่เป็นอันตราย
9: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าลักษณะของท่อส่งน้ำมันเป็นเพียงการรั่วซึมไม่ได้มีการแตกเป็นแผลใหญ่ซึ่งสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ส่วนสาเหตุไม่ทราบแน่ชัดวิศวกรอยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งนี้ท่อส่งน้ำมันดังกล่าวมีการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพตลอดแนวอย่างสม่ำเสมอในช่วง2ปีที่ผ่านมาสำหรับความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ได้มีการวัดค่าไอระเหยพบว่าอยู่ในระดับต่ำไม่ก่อให้เกิดอันตราย
10: เป็นท่อที่ส่งน้ำมันไปที่ดอนเมืองแล้วก็ปลายทางไปถึงอยุธยาที่บางปะอินนะครับซึ่งในส่วนนั้นเมื่อพบจุดที่หนึ่งนะครับก็เห็นแล้วครับว่ามันมีการลีกอยู่นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นแผลใหญ่นะครับก็เป็นการลีกก็คือรั่วซึมนะครับขนาดตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการแจ้งมานะครับว่าในจุดที่สองที่มีการดำเนินการเนี่ยมีพบรอยรั่วหรือไม่แต่แน่นอนก็คือจุดที่หนึ่งพบรอยรั่วแน่
9: ทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทยจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิงรถพยาบาลและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าสแตนบายในพื้นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการค้นหาจุดรอยรั่วท่อน้ำมันที่ปนเปื้อนในท่อระบายน้ำพื้นที่เขตคลองเตยพร้อมตรวจเยี่ยมชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาพร้อมกล่าวว่าทีมงานได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อค้นหาจุดที่เป็นรอยรั่วของท่อน้ำมันเบื้องต้นพบน้ำมันปนเปื้อนอยู่ในน้ำภายในท่อระบายน้ำแต่ปริมาณและความเข้มข้นลดลงและเจือจางลงมากแล้วแต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้โดยจะขยายผลการค้นหาต่อเนื่องเพื่อระบุจุดต้นเหตุให้ได้โดยเร็วโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านที่เกี่ยวข้องควบคุมและเฝ้าระวังการขุดค้นอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความปลอดภัยทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจจากสำนักงานเขตคลองเตยและสำนักงานเขตยานนาวาเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เพื่อประสานและติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยมีการตรวจวัดปริมาณไอน้ำมันในพื้นที่ทุก1ชั่วโมงและติดตามสถานการณ์ทุก30นาทีเพื่อประเมินความปลอดภัยและรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลง ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสั่งการให้บริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบและดำเนินการแก้ไขกรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครบริเวณถนนเชื้อเพลิงโดยด่วนรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและจ่ายค่าชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมตรวจสอบบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดเพื่อประเมินผลกระทบและป้องกันการรั่วไหลเพิ่มเติมขณะที่บริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดพร้อมแก้ไขปัญหาเหตุการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงอย่างเต็มที
11: ่บริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดชี้แจงกรณีพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3โดยยืนยันว่าบริษัทให้ความสำคัญและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการเร่งหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาโดยเร็วเพื่อความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้หากผลการตรวจสอบพบว่าเป็นความรับผิดชอบของบริษัทก็พร้อมจะรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่ทำไว้สำหรับพื้นที่จุดเกิดเหตุดังกล่าวแม้ว่าบริษัทบาสจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ระบบท่อขนส่งน้ำมันแต่ได้ใช้สิทธิการใช้และบริหารจัดการทรัพย์สินแก่บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์จำกัดเป็นผู้ดูแลมาตั้งแต่วันที่1มกราคม2565ด้วยปัจจุบันบริษัทบาสดำเนินการส่งน้ำมันเฉพาะเส้นทางภาคเหนือจากคลังบางปะอินไปยังจังหวัดพิจิตรและลำปางเท่านั้นอย่างไรก็ตามบริษัทยืนยันว่าระบบท่อส่งน้ำมันได้รับการออกแบบและดูแลตามมาตรฐานสากลมีทั้งระบบป้องกันสนิมระบบตรวจสอบท่อด้วยเทคโนโลยีพิกและระบบตรวจสอบการรั่วไหลหรือสกาด้าเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดของระบบขนส่งน้ำมันทางท่อนพศรแก้วขำรายงาน
1: ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจกรมควบคุมมลพิษตรวจสอบขยะอุตสาหกรรมในตำบลบ้านฉางจังหวัดระยองพบว่าเป็นขยะจากโครงการก่อสร้าง Data Center ประมาณ20ตันพร้อมประสานให้เร่งขนย้ายไปกำจัดภายใน7วัน
12: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบต่อสุขภาพจากการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองโดยจากการตรวจสอบพบว่าเป็นขยะจากโครงการก่อสร้าง Data Center เช่นเศษอิฐหินปูนพลาสติกและใยแก้วมาปรับถมในพื้นที่ประมาณ 1-2 ไร่ประเมินเบื้องต้นมีขยะที่ต้องนำไปกำจัดประมาณ20ตันทั้งนี้ได้กำชับให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองประสานเทศบาลตำบลบ้านช้างจัดส่งข้อมูลโครงการก่อสร้าง Data Center ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาอย่างเป็นทางการว่าโครงการดังกล่าวเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA หรือไม่เพื่อให้การดำเนินโครงการและการจัดการของเสียเป็นไปตามกฎหมายและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ขณะที่พลตำรวจโทอิทธิพรโพทองที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับเทศบาลตำบลบ้านช้างเร่งดำเนินการให้บริษัทขนย้ายขยะออกจากพื้นที่ไปกำจัดโดยผู้รับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องภายใต้มาตรการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนโดยเทศบาลตำบลบ้านช้างจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ความคืบหน้ากรณีตำรวจกองปราบปรามเข้าจับกลุ่มหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์คดีฟอกเงินล่าสุดหลวงพ่อโชติลาสิกขาแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมจากกรณีที่ชุดสืบสวนกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าควบคุมตัวพระครูภาวนาพัทรคุณหรือหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตามหมายจับในข้อหาฟอกเงินกว่า92ล้านบาทและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบประกอบกับมีคลิปและพยานหลักฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมไม่เหมาะสมภายในกุฏิล่าสุดหลวงพ่อโชติลาสิกขาแล้วจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมต่อไปขณะเดียวกันตำรวจควบคุมตัวสีกาคนสนิทอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เข้าสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปราม
13: ่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
14: จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย1คนนายจ้างอาจถูกปรับสูงสุดถึง 100,000 บาทรัฐบาลขอเตือนนายจ้างและสถานประกอบการทั่วประเทศก่อนการจ้างงานต่างด้าวต้องตรวจสอบให้ชัดว่ามีใบอนุญาตทำงานถูกต้องและทำงานตรงตามสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตหรือไม่โดยเฉพาะงานที่กฎหมายไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวทำเช่นงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยและงานขับขี่ยานพาหนะหากนายจ้างรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตหรือให้ทำงานนอกเหนือจากสิทธิมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนหากทำผิดซ้ำอาจถูกจำคุกไม่เกิน1ปีปรับสูงสุด 200,000 บาทต่อคนและถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา3ปีรัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดระบบแรงงานให้ถูกต้องป้องกันการค้ามนุษย์และคุ้มครองอาชีพของคนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
16: ์ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักงานความมั่นคงภายในของสิงคโปร์หรือ ISD เปิดเผยว่านายมูฮัมหมัดบาเกอร์ซาอัดดาวูดอันซาดีอดีตผู้บัญชาการกองกำลังติดอาวุธของอิรักที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเคยยื่นขอวีซ่าเข้าสิงคโปร์3ครั้งช่วงระหว่างปี2566ถึง2567แต่ไม่ได้เดินทางเข้าสิงคโปร์ในท้ายที่สุดโดยนายอันซาดีถูกกล่าวหาว่าวางแผนโจมตีเป้าหมายชาวยิวในยุโรปแคนาดาและสหรัฐซึ่งขณะนี้ถูกควบคุมตัวระหว่างรอการพิจารณาคดีในสหรัฐ ISD ระบุว่าหากนายอันซาดีพยายามเดินทางเข้าสิงคโปร์ทางการสิงคโปร์จะปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศพร้อมเตือนว่ากรณีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจเพิ่มความเสี่ยงของการก่อการร้ายในสิงคโปร์และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอิสราเอลและชุมชนชาวยิวในสิงคโปร์ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐประกาศว่าจะมอบเงินปันผลทรัมป์คนละ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐให้แก่ชาวอเมริกันทุกคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปหากพรรครีพับลิกันสามารถรักษาเสียงข้างมากในสภาคองเกรสสหรัฐในการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะมีขึ้นวันที่3พฤศจิกายนนี้โดยข้อเสนอดังกล่าวยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนว่าจะดำเนินการอย่างไรหรือสามารถทำได้ตามกฎหมายหรือไม่ขณะที่สหรัฐมีประชากรอายุ18ปีขึ้นไปราว270ล้านคนทำให้มาตรการนี้อาจใช้งบประมาณมากกว่า 1,300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นระหว่างการประชุมหาเสียงเลือกตั้งกลางเทอมของพรรครีพับลิกันที่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสท่ามกลางความพยายามของประธานาธิบดีทรัมป์ในการระดมเสียงสนับสนุนให้พรรครีพับลิกันก่อนการเลือกตั้งดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึง13กันยายน2569ฉบับที่8ในวันที่10กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทย หลังจากนั้นช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างอ่าวไทยตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยภูมิสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมอุทัยธานีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณปราจีนบุรีสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่และสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:05 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง73เซนติเมตรและเวลา 19:52 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร35เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 13:42 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
17: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
18: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
17: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
19: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ค ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตสุคนอ่าน
20: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
21: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
22: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยจะเสาแทะสิไปใส่นอ
23: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอากาศสิจามยุตตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังนี้หมอกลงหนาแท้ๆพ่อผู้ใหญ
22: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นแล้วก็ควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
23: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
22: ่ PM 2.5คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั้นล่ะ
23: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังได๋แน่ล่ะคะพ่อปุญาย
22: ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั่นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอร์โฟไท
23: ยเอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี่
22: เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้เช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้อย่าลืมล่ะปิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
23: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ่
22: ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
24: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
23: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น

0: เรียนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่เคารพรักทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1สิทธิ์1เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เข้าคูหากาเบอร์เดียวเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13หลัก 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ 4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจำนวน1หมายเลขและสุดท้าย 5. ยื่นบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ของท่านที่มีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นอย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะก้าวไกลถ้าประชาชนพร้อมใจกันไปเลือกตั้งร่วมพลังสุจริตใช้สิทธิ์อย่างโปร่งใส
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ Healthy Club คลับของคนรักสุขภาพค่ะ
2: คลับของคนรักสุขภาพติดตามรับฟังสาระเพื่อสุขภาพและเสียงเพลงทุกวันพฤหัสบดีเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Club ครับของคนรักสุขภาพค่ะพบเจอกันทุกวันพฤหัสบดีค่ะ 19:30 นาทีทางสวท.ขอนแก่น FM 99.50 MHz และในช่องทางออนไลน์ซึ่งกำลัง Facebook Live สดๆอยู่ในขณะนี้นะคะทาง Facebook Fanpage สวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์พบกันกับเดย่าค่ะกับคุณหมอกระต่ายค่ะแพทย์หญิงวนาพรวัฒนกูลแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจากโรงพยาบาลขอนแก่นค่ะ
2: เวลาได้ยินใครพูดว่าเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวน
0: ะ
2: ก็จะเอ๊ะในใจอยู่เสมอนะว่าท่านผู้ฟังจะรู้จักไหมว่าหมอพันนี่คือใคร
0: คืออะไรคะ
2: ทำไมชื่อมันยาวๆ
0: แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวคืออะไรคะ
2: เดย่าเรานั่งจับด้วยกันมาสักปีหนึ่งแล้วพอจะรู้ไหมเนี่ย
0: เกี่ยวกับทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตคนในครอบครัวอะไรอย่างนี้ไหมคะ
2: ก็เนาะเพราะว่าในชื่ออาชีพวิชาชีพเนี่ยมันมีคำว่าครอบครัวอยู่แล้ว
0: ค่ะ
2: แปลว่าต้องเกี่ยวกับครอบครัวแง่ๆล่ะซึ่งคือหมอก็เป็นยุคแรกๆของประเทศไทยอ่ะหมอพันเนี่ยซึ่งยุคแรกๆแปลว่ายุคบุกเบิกยังไม่มีใครรู้จักเวลาไปไหนมาไหนแนะนำตัวกับใครเนี่ยเขาก็จะงงแล้วก็เอ๊ะเป็นหมอวางแผนครอบครัวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะคนไทยคุ้นเคยกับคำว่าวางแผนครอบครัว
0: ค่ะ
2: หรือพออธิบายไปสักหน่อยนึงเขาก็จะบอกว่าอ๋อเป็นหมอนักสังคมสงเคราะห์เพราะหมอต้องออกไปเยี่ยมบ้าน
0: อ๋อเยี่ยมบ้าน
2: ต้องไปดูแลคนไข้ที่บ้านเนี่ยเป็นภารกิจหลักอันนึงของหมอเวชศาสตร์ครอบครัวเลย
0: ค่ะ
2: เออแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นนะจริงงานของเวชศาสตร์ครอบครัวแนวคิดของหมอพันเนี่ยมันก็เดินตามตะวันตกมาก่อนนะคะคือท่านผู้ฟังลองนึกภาพเมื่อสัก200หรือ300ปีก่อนหมอ1คนหมอ1คนก็จะรักษาทุกโรคแหละ ไม่มีหมอเด็กไม่มีหมอสูไม่มีหมอสัน
0: ไม่มีหมอฟัน
2: ไม่มีหมอฟันคือหมอ1คนน่ะรักษาทั้งตัวเพราะว่ามันไม่มีความรู้ที่จะมาแยกแผนกขนาดนั้นแต่พอสักพักนึงความวิทยาการมันความรู้มันเยอะคนคนเดียวมาครอบครองความรู้ทุกอย่างไม่ได้ก็เลยต้องแยกแผนกไงอันนี้เธอไปเก่งเรื่องเด็กอย่างเดียวนะเธอเป็นเก่งเรื่องสูติเรื่องโรคของเพศผู้หญิงอย่างเดียวเลยนะเธอไปเก่งสัญญกรรมเธอไปผ่าตัดอย่างเดียวเลยนะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็เริ่มเกิดการแยกเป็นอวัยวะแยกส่วนซึ่งก็มีข้อดีเนาะเพราะว่าก็ทำให้เขาเก่งเรื่องนั้นเชี่ยวชาญเรื่องนั้น
0: ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นๆ
2: ใช่แต่พอฝรั่งก็ทำแบบนี้สักพักหนึ่งเขาก็เริ่มพบว่ามันมีโรคบางอย่างอาการบางอย่างเนี่ยมันอยู่ระหว่างทางระหว่างกึ่งกลางของ2 3 4 5โรคนั้นมันไม่ใช่โรคของคนใดคนหนึ่งแต่มันเป็นโรคที่สัมพันธ์กับหลายๆระบบซึ่งก็เลยไม่มีเจ้าภาพในการดู
0: นั่นคือโรคอะไรคะ
2: อ้าวได้ทุกโรคเลยในยา
0: ทุกโรค
2: สมมุติเราผ่าตัดเสร็จแล้วแพ้ผ่าตัดอาจจะดีหรือไม่ดีหรืออาจดีขึ้นแล้วปรากฏว่าคนไข้กลับบ้านไปเนี่ยแต่ยังรู้สึกว่ามันยังไม่หายเพราะว่าเขามีห่วงเรื่องอื่นอยู่แล้วอย่างนี้หมอสัญญกรรมก็อาจจะไม่ไปดูเรื่องอื่นแล้วเพราะแผลผ่าตัดก็หายแล้วแต่ปรากฏว่าคนไข้คนนี้ยังมีห่วงกังวลว่าสิ่งที่ตัดไปนั้นทำให้อวัยวะฉันไม่ครบตายไปฉันจะไม่ครบเขาเกิดความกังวลอย่างอื่นนี่เป็นเหตุผลของเขาซึ่งใครจะมาแก้เรื่องนี้ให
0: ้ต้องเป็นทางจิตใจไหมคะ
2: ก็เป็นการจิตใจอย่างนึงหรือว่าพอสิ่งที่เขาเป็นอยู่คือพอเขาผ่าตัดอะไรเสร็จแล้วแต่ว่าภาวะครอบครัวเขามีประเด็นปัญหาอีกมากมายซึ่งทำให้แผลผ่าตัดไม่หายก็ได้นะเพราะเขาเครียดมากหมอผ่าตัดก็พยายามไปรักษาแผลแต่ไม่มีใครไปดูแลทั้งครอบครัวให้เขาเกิดความสบายใจมันก็เลยหายช้าลง
0: ที่เขาเรียกว่าอะไรนะคะกลายเป็นบ่าวใจเป็นนายกลายเป็นบ่าวไหมคะค
2: ุ
0: ณ
2: ก็อะไรอย่างนั้นเกี่ยวแล้วก็ความผูกพันสัมพันธ์ในครอบครัวส่งผลต่อคนไข้คนในสมาชิกในครอบครัวไม่ได้ป่วยเป็นโรคอะไรหรอกแต่มันมีความเครียดบางอย่างในครอบครัวเกิดขึ้นส่งผลต่อการเจ็บป่วยของคนนั้น
0: ค
2: ่ะคือครอบครัวไม่สบายอะไรบางอย่างทำให้คนไข้ของเราป่วยมากขึ้นหรือป่วยหายช้าขึ้นขณะที่คนหนึ่งคนที่ป่วยในครอบครัวก็ทำให้คนไข้ทำให้สมาชิกในครอบครัวไม่สบายใจด้วย
0: ใช่
2: มันกลับมากลับไปเป็นผลกระทบชิ่งมาชิ่งไปแบบนี
0: ้ค่ะ
2: แล้วใครจะมาเป็นคนดูเรื่องนี้อ่ะ
0: อ มันเชื่อมโยงหลายทั้งใจทั้งกาย
2: ทั้งสภาพสังคมเศรษฐกิจการเมืองสภาพพื้นที่ในชุมชนเขาด้วยความเชื่อบางอย่างก็ส่งผลต่อความเจ็บป่วยของเขาถ้าเราไปทำความเข้าใจความเชื่อนั้นไม่ได้หรือเขายังติดขัดอยู่กับความเชื่อนั้นเขาก็ไม่ดีขึ้นได้จริงๆนะหรือว่าบางอย่างเป็นความเชื่อแล้วก็เขาอยากทำสิ่งนั้นเขาอยากจะไปเป่าไปหาหมอแม่ไปกินยาสมุนไพรซึ่งถ้าแบบหมอแผนปัจจุบันไม่เข้าใจก็จะถ้าเธอไปไม่ต้องมารักษากับฉันนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่ควรเป็นแบบนั้นก็ควรจะมีผู้ทำความเข้าใจเชื่อมโยงกันหน่อยว่าแผนปัจจุบันเขาจะทำแบบนี้แผนทางเลือกที่คุณแม่คุณตาคุณยายอยากทำแบบนี้เราจะจูนความเข้าใจนี้ได้ยังไงอันนี้ก็เป็นบทบาทหนึ่งของหมอครอบครัวด้วยที่จะต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันเพื่อให้เกิดการรักษาที่ดีที่สุดเราต้องมีความเข้าใจเชิงสังคมเชิงวัฒนธรรมเชิงความเป็นจริงของพื้นที่ตรงนั้นซึ่งแต่ละพื้นที่แต่ละอำเภอแต่ละตำบลเนี่ยมีความเชื่อไม่เหมือนกัน
0: ขึ้นอยู่กับชุมชน
2: ใช่แต่ละครอบครัวก็ไม่เหมือนกันแต่ละชุมชนก็ไม่เหมือนกันก็เลยต้องการคนที่มีความเข้าใจที่จะเชื่อมโยงเรื่องต่างๆเหล่านี้เอามาประกอบกันในการรักษาเขาไงซึ่งเป็นหน้าที่ที่มันมีเรื่องเยอะมากแล้วก็มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากเลยมันยากขึ้นมันต้องการแพทย์เฉพาะทางมากขึ้น
0: โอ้นั่นก็คือเวชศาสตร์ครอบครัว
2: ใช่แล้วค่ะก็ตามชื่อนี้ผูกพันกับชื่อนะแต่งานหลักๆของหมอจริงๆเนี่ยไม่ใช่งานรักษาโรคนะคะท่านผู้ฟังเขาผลิตหมอมาในประเทศไทยบริบทประเทศไทยเนี่ยตั้งหมอเนี้ยมาไม่ได้ตั้งใจให้มารักษาโรคนะ
0: หมายถึงหมอเวชศาสตร์ครอบครัว
2: ใช่ใช่แนวคิดแรก
0: มารักษาใจ
2: ไม่ใช่อีกไม่ใช่อีกแนวคิดของหมอเวชศาสตร์ครอบครัวในยุคก่อตั้งเลยนะ
0: ค
2: ืออยากให้หมอมาทำหน้าที่ส่งเสริมและป้องกันสุขภาพไม่ให้คนป่วยส่งเสริมป้องกันต้องเป็นหลักกันไว้ดีกว่าแก้มันแย่แล้วมันแก้ไม่ทันเนื่องเพราะว่ามันแทบจะไม่มีใครมาทำเรื่องนี้สักเท่าไหร
0: ่ค่ะ
2: สถานีอนามัยสมัยก่อนอย่างมากก็ไปฉีดวัคซีนไปทำส้วมไปอะไรสมัยก่อนนู้นตั้งแต่หมอเด็กๆก็มีการทำส้วมส้วม 100% นะแล้วก็ไปเรื่องฉีดวัคซีนนี่ก็เป็นการป้องกันอยู่ไงทำให้คนมีสาธารณสุขที่ดีนะนักการสาธารณสุขก็ทำเรื่องนี้มาก่อนแต่พอยุคสมัยนี้ตั้งแต่มันเกิดมาพร้อมบัตร30 บาทรักษาทุกโรคเนี่ยแหละ
0: ค
2: ือแนวคิดของสปสช.คือต้องทำให้ประชาชนไม่ป่วยด้วยซึ่งใครจะทำหน้าที่นั้นล่ะเขาก็เลยอยากให้มีหมอไปทำก็งานหลักคืองานหมอด้านหลักของหมอไม่ใช่นั่งตรวจอย่างทุกวันนี้นะคะงานหลักๆ ก็คือมาทำให้ประชาชนของเรามีสุขภาพที่ดีขึ้นและป้องกันไม่ให้เขาป่วยเพราะป่วยแล้วมันรักษากันยาก
0: ป้องกันก่อนเกิดโรคนะคะ
2: ถูก
0: นั่นคือหน้าที่ของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
2: ใช่หมอก็เลยมาทำงานนี่ไงมาจัดรายการท่านผู้ฟังอยู่นี่ไง
0: ใช่เลยค่ะตรงเลยค่ะ
2: ใช่ค่ะเพียงแต่ว่าหมอก็รู้ตัวว่าหมอเป็นหมอยุคแรกๆของประเทศอ่ะ
0: ค่ะ
2: คือการเจ็บป่วยมันยังเยอะอยู่หมอไม่พอในระบบก็เลยต้องไปนั่งตรวจกันเป็นวันๆอย่างเงี้ยตรวจมาเงี้ย20 ปีแล้วก็ยังคนไข้ก็ไม่มีวันลดลงเลยแต่ว่าเราก็พยายามที่จะลองดูซิว่าจะส่งเสริมสุขภาพไม่ให้คนป่วยด้วยวิธีการใดบ้างซึ่งก็หมอเองก็เลือกวิธีนี้วิธีหนึ่งก็คือการมาสื่อสารมาบอกเล่ามาแบ่งปันประสบการณ์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพที่ดีขึ้น
0: ใช
2: ่
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็กำลังทำหน้าที่นี้อยู่นะคะก็เหตุผลอย่างนี้นะทำไมมาจัดรายการคือเคยเล่าไปแล้วก็อาจจะเล่าอีกนิดหน่อยที่มาจัดรายการเพราะว่าหมอก็ทำงานไปวันๆแล้วก็รู้สึกว่าหมอพูดประโยชน์เดิมๆนี้กับคนไข้ทุกคนในแต่ละวัน
0: ค
2: ่ะคุณเป็นโรคเบาหวานคุณต้องอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นคุณเป็นโรคความดันต้องอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้ก็พูดทุกวันอยู่ละแต่ก็พบว่าคนไข้ส่วนใหญ่ก็ยังรักษาโรคไม่ถึงเป้าหมายการรักษาที่ดี
0: ค่ะ
2: ทำไมอ
0: ่
2: ะ
0: อันนี้เพื่อเราจะได้พูด1 ครั้งแต่มีคนฟังหลายคน
2: อืมใช่คือส่วนหนึ่งก็ยังเป็นการให้ความรู้อยู่นะ
0: ค่ะ
2: ถึงแต่ว่าทุกวันนี้ความรู้หมอคิดว่าจำเป็นน้อยลงนะเพราะว่าทุกคนมีอินเทอร์เน็ตทุกคนมี AI ทุกคนสามารถหาข้อมูลผ่านระบบโลกออนไลน์ได
0: ้ค
2: ่
0: ะ
2: แต่ว่าความรู้ในโลกออนไลน์ทุกวันนี้มันก็เหมือนยาดีๆที่มียาพิษซ่อนอยู่ในนั้น
0: ใช่
2: เพราะว่ามันมีข้อมูลลวงเยอะมาก
0: ใช่ค่ะ
2: ค่ะส่วนหนึ่งนะ
0: หรือเท็จหรือปลอมไหม
2: เยอะมากมากความเท็จในมันเยอะมากเลยค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งแค่ความรู้อย่างเดียวหมอเพราะว่ามันไม่พอ
0: ค่ะ
2: สิ่งที่ทำให้มนุษย์เปลี่ยนพฤติกรรมได้มนุษย์ไม่ค่อยได้เปลี่ยนเพราะความรู้นะแต่เปลี่ยนเพราะว่าเราเริ่มรู้สึกตระหนักรู้ว่าเรื่องนี้เป็นพิษเป็นภัยถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเราจะมีโอกาสเป็นโรคที่ร้ายกว่าเดิมเราไม่อยากให้ลูกหลานเดือดร้อนเลยต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมันยากจริงๆนะเดียร์ที่จะทำให้คนไข้สักคนหนึ่งเลิกเล่าเลิกบุหรี่เนี่ย
0: ที่จะได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองได
2: ้ทำให้คนสักคนที่ติดขนมหวานติดขนมเค้กติดการดื่มเครื่องดื่มชูกำลังเขากินทุกวันเนี่ยเขาก็ให้เหตุผลว่าผมทำงานกลางแดดผมต้องเลิกกินแล้วได้ยังไงจะเลิกได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได
0: ้ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนะคะเดียร์ถ้าได้ยินคำตอบแบบ
2: ก็ขึ้นอยู่ตัวบุคคลแต่ว่าเราต้องทำหน้าที่ส่งเสริมให้เขาจะเลิกให้ได้ทำไงเขาจะเลิกได
0: ้ตระหนักรู
2: ้คำพูดอย่างเดียวมันพอไหมล่ะ
0: ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลเดียวขึ้นอยู่กับคนคนนั้น
2: แล้วทำยังไงที่จะส่งเสริมให้คนคนนั้นที่เขายังมีความคิดบางอย่างเนี่ยคิดอยู่อย่างนั้นเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงล่ะเห็นไหม
0: ทำไงคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะ เรามาช่วยกันคิดช่วยกันทำนะคะ
2: ใช่ค่ะคือมันไม่ใช่แค่ความรู้ไงเหมือนซองบุหรี่ติดไว้หมดละ
0: ใช่แล้วภาพก็น่ากลัวมาก
2: ใช่แต่คนเลิกบุหรี่รู้สักกี่คนจากภาพนี
0: ้ไม่เขาเอาออกเขาเอาภาพสวยๆมาใส
2: ่ก็นั่นแหละวิธีการนี้มันได้ผลไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องกลับมาสังเกตกันนิดนึงนะว่าโอเคพยายามมีคนจะเตือนมีคนจะบอกมีคนให้ความรู้มีคนมาเหมือนมาทำให้เรากลัวน่ะแต่มันก็ไม่ค่อยเปลี่ยนด้วยวิธีการนี
0: ้
2: วิธีอื่นยังไงล่ะเมื่อกี้หมอเฉลยคำตอบว่าต้องทำให้เขาตระหนักรู้เนี่ยการทำให้ใครสักคนตระหนักรู้เนี่ยยากไหมล่ะ
0: เตรียมผมว่ายากนะ
2: ยากหมอก็มองว่ายากเช่นกัน
0: เดี๋ย
2: วยาก
0: แต่ต้องทำไม่ใช่ว่ายากแล้วไม่ทำ
2: ใช่ก็ส่วนหนึ่งก็คือเราเป็นหมอเองก็เป็นหมอก็ต้องวางใจอยู่ตรงนี้ที่จะส่งเสริมให้คนไข้สักคนอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองซึ่งก็ต้องใช้กระบวนการกระบวนทัศน์ร้อยแปดทัศน์ต้องใช้ศิลปศาสตร์ต้องใช้วิธีการมากมายที่จะคล้ายๆอ่อยเอาเกลี้ยกล่อมเอาค่อยๆจูงใจเอาซึ่งก็ต้องฝึกมากทีเดียวคือหมอไม่ได้เป็นหมออย่างนี้ตั้งแต่เกิด
0: คือหมอต้องฝึกวิทยายุทธในการพูดคุย
2: ใช่
0: สร้างความตระหนักรู้กับคนไข้มาก
2: ใช่ๆซึ่งต้องไปเรียนเป็นเรื่องเป็นราวนะหมอต้องไปเรียนเป็นปีๆเลยนะเรื่องนี้ไม่ใช่อยู่ๆจะทำได้นั่นก็เลยจะชวนท่านผู้ฟังนะว่าถ้าท่านอันนี้โดยหลักการเลยนะถ้าท่านอยากจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใครเนี่ยลำพังความรู้ไม่พอหรือแค่บอกก็ไม่พอแค่เตือนก็ไม่พอจับขังคุกก็ยังไม่พอเลย
0: ใช่ก็เหมือนนะโทษที่เขาออกมาแล้วเขาก็ยังฆาตกรรมฆ
2: ่
0: าคนที่เราได้ยินตามข่าว
2: ก็นั่นแหละก็ยังทำซ้ำๆอยู่อย่างนั้นทั้งๆที่มันไม่พอจริงๆแค่กระบวนการแค่ลงโทษไม่พอแค่ให้ความรู้อย่างเดียวก็ไม่พอแค่ขู่บังคับก็ไม่พอแค่ปรับเงินก็ไม่พอมนุษย์เรามันเป็นแบบนั้นแหละก็ต้องมีวิธีที่คือแต่อย่างที่เดียร์พูดมันแล้วแต่บุคคล
0: ค
2: ือเราไม่ว่าท่านเป็นพ่อแม่เป็นหมอเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้ร่วมงานท่านเป็นใครก็ตามถ้าท่านอยากจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใครเขาดีขึ้นเนี่ยหมอพบว่านะมีวิธีการนะพบว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อน
0: ที่ไปเปลี่ยนคนอื่น
2: ใช่ค่ะเพราะว่าอะไรทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะถ้าเราพยายามจะเปลี่ยนแปลงตัวเองสักอย่างเราจะได้รู้เลยว่ามันยาก
0: จริงด้วยค่ะ
2: เรายังทำกับตัวเรายากเลยขณะที่เรามีความรู้เรามีสติปัญญาดีพอสมควรยังยากเลยนับภาษาอะไรกับคนบางคนที่เขาอาจจะอ่อนด้อยสติปัญญาบางคนที่เขาอาจจะมีประสบการณ์เลวร้ายบางคนก็โดนทำร้ายตั้งแต่เด็กบางคนมีความพิการบางอย่างอยู่กับตัวถึงทำให้เขาจิตใจอ่อนแอลงเนี่ยมันก็ยิ่งยากไปอีกที่เขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง
0: ค่ะ
2: นี่คนจำนวนมากก็ไม่เข้าใจแบบนี้แล้วก็จะไปด่าว่าเขาติเขาอยู่เหมือนเดิมว่าฉันพูดอย่างนี้มา10ปีแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนสักทีอย่างนี้สามีภรรยาชอบที่เจอบ่อยๆคือภรรยาบ่นสามีกินเหล้าก็จะบ่นอีก10ปีเขาก็ไม่เลิกก็คือเพราะว่ามันเป็นแบบนี้มันอาจจะต้องค่อยๆเรียนรู้ว่าอะไรที่ทำให้มนุษย์สักคนหนึ่งเขายังอยู่กับพื้นที่ที่เราว่ามันไม่ดีเนี่ยไปได้นาน
0: ๆ
2: อะไรทำให้เขายังอยู่แบบนั้นอะไรทำให้เขาติดการพนันอะไรทำให้เขาติดยาเสพติดอะไรทำให้เขายังมีพฤติกรรมที่สังคมไม่ยอมรับอยู่เรื่อยๆมันเป็นเรื่องโครงสร้างปกติของสมองไหม เขามีความพิการแต่กำเนิดอะไรบางอย่างหรือเปล่าหรือว่าเขาโดนทำร้ายจิตใจมาเยอะมากหรือว่าเขาโดนอะไรบางอย่างในปัจจุบันมีใครมาเสกหรือเปล่าก็ไม่รู้มันก็มีเหตุผลมากมายที่ทำให้มนุษย์ยังคงความไม่ดีแบบนั้นอยู่นะซึ่งถ้าเราไปใส่ความไม่ดีคือเช่นไปด่าไปว่าเขา
0: ค่ะ
2: ได้ยากว่าเขาจะดีขึ้นง่ายไหม
0: ถ้าไปด่าคงไม่ค่ะทุกคนไม่ก็ต้องชอบคำหวานชอบคำพูดปลอบประโลมมากกว่าจะเป็นคำดุด่า
2: ซึ่งก็คนไข้หลายคนก็พูดกับหมอว่าฉันทำทุกอย่างแล้วพูดดีๆก็แล้วพูดด่าก็แล้วตีก็แล้วเด็กฉันไม่ดีขึ้นสักทีหมดท้อใจละซึ่งก็เป็นใครก็คงต้องท้อนะแต่ว่าหมอก็ไม่คิดหมอก็พูดไปแล้วว่าถ้าเราอยากเปลี่ยนแปลงคนอื่นนะมันต้องเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะต้องเปลี่ยนยังไงฉันเป็นผู้หวังดีฉันต้องเปลี่ยนแปลงอะไรก็หวังดีก็หวังดีต่อไปไงแต่ว่าวิธีการถ้าเราไปทำกับคนคนนี้เนี่ยถ้าทำวิธีการนี้มันไม่ได้ผลนะก็แปลว่ามันไม่ได้ผล
0: ค่ะก็ต้องเปลี่ยนวิธีการ
2: ใช่ที่มันอาจจะต้องยอดย้อนแยบยลมากขึ้นต้องมีลีลามีหลายทิศทางมากขึ้นบางทีไม่ได้เล่ก็ต้องเอาได้กลไม่ได้มนก็ด้วยคาถาหลายครั้งที่หมอก็จะชวนคนไข้บางทีแบบเรื่องลูกไม่เป็นก้าวเนี่ยเจอบ่อยมากนะ
0: ค
2: ุณยายอายุ60 70 80แล้วลูกบางทีอายุ40 50แล้วลูกกินเหล้าเมาทุกวัน
0: ยังไม่มีงานทํา
2: ใช่คุณยายต่างๆก็จะเครียดมากเลยมาหาหมอนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็จะทํายังไงล่ะจะแนะนํายังไงเราจะบอกอะไรเราจะชวนเขาทําอะไรล่ะใช่มั้ยเดีย
0: าพลังถือว่าเป็นโหสุดยอดเลยค่ะคุณหมอที่คุณหมอจะต้องเจอ
2: ค่ะก็เรื่องแบบนี้แบบแทบจะมาทุกวันเลยหมอจนได้เข้าใจเขาคือหมอไม่เข้าใจเขาไม่เป็นเก้าแต่เป็นหมอที่ยินบ่อยมาก
0: หมอเข้าใจแล้ว
2: ลูกบอกเป็นเก้าก็เลย
0: คือจะบอกว่าภาษากลางคืออะไรดีคะคุณหมอ
2: ไม่เอาฐาน
0: อ๋อไม่เอาฐานคนไม่เอาฐาน
2: เออไม่ทำการทำงาน
0: เป็นเก้าในภาษาอีสาน
2: ใช่
0: เก้าในภาษาอีสานคือภาษากลางคือไม่เอาฐานค่ะคุณฟัง
2: คุณผู้ชมคือไม่รับผิดชอบตัวเองไม่รับผิดชอบลูกตัวเองไม่ดูแลตัวเองอะไรเลยซึ่งเขาไม่ได้ป่วยอะไรอย่างนะเพียงแต่ว่าเขาไม่ยอมทำอะไรอย่างที่มนุษย์คาดหวังว่าจะต้องทำอะไรอย่างเงี้ยเขาอายุไม่ใช่พิการอะไรทำไมไปทำงานอย่างเงี้ย

0: ด้วยกัน
1: ใช่เพราะว่าเอออีกฝั่งนึงนะหมอเคยเจอครอบครัวที่ลูกหายสาบสูญนะ
0: ค่ะ
1: เขาทุกข์มากเลยเลยอ่ะ
0: ใช่ค่ะเพราะไม่รู้ว่าเขาอยู่ในอันตรายไหมคนที่หายสาบสูญ มีใครทำร้ายกักขังเขาไว้หรือเปล่า มันคือความทุกข์ใจ
1: ใช่ซึ่งก็สภาวะแบบนั้นก็อันนี้ที่หมอพูดอย่างนี้คือพ่อหมอเคยเห็นแบบนี้นะคือหมอเห็นว่าคนที่ไม่อยู่ในภาวะแบบนั้นโอ้มันแย่กว่าลูกกินเหล้าเมาทุกวันนี่อย่างน้อยลูกก็ยังกลับมา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถึงไม่ไปทำงานอะไรแต่ยังก็ยังกลับมาได้เห็นหน้ากันแล้วก
0: ็
1: ลองหามุมสว่างให้เจอในทุกๆปัญหาที่เรามีอยู
0: ่ค่ะ
1: ค่ะบนโลกใบนี้ไม่เคยร้างราปัญหานะคะแต่หลายคนอาจจะแบบอะไรก็เกิดที่บ้านชั้นอะไรก็เลยก็เกิดแต่ชั้นอันนี้ก็ไม่จริงอีกนะเพราะว่าเขาหมอจะคนไข้เยอะๆบางบ้านเนี่ยมันปัญหาหนักกว่าคุณเยอะเลยบางทีคุณอาจจะลูกหลานทะเลาะกันหรือโดนลูกฟ้องร้องทะเลาะกันเองลูกหย่ากันก็เป็นปัญหาอยู่หรอกแต่ว่ามันยังมีคนหนักกว่าเราแน่นอน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คนที่เขาเกิดมาไม่มีอะไรเลยก็ยังมีแต่ว
0: ่
1: าคนที่เขาไม่มีอะไรเลยกับเขากลับมีพลังชีวิตเขาไม่มีทรัพย์สินสลึงคานอะไรเลยไม่มีญาติพี่น้องดูแลแต่เขามีพลังชีวิตอันนี้ก็แปลกดี
0: แปลก
1: ค่ะ
0: เขายังมีรอยยิ้มที่สดใส
1: ใช่ใช่แต่กับคนที่มีทุกอย่างกลับมาบ่นทุกนอนไม่หลับอะไรเงี้ยก็อาจจะเพราะเราคาดหวังว่าเราจะมีต่อไป
0: ค่ะ
1: แต่พอวันนึงมันไม่มีมันก็เลยเหมือนขาดเหมือนจะอยู่ไม่ได้เมื่อไม่มีสิ่งนี้ซึ่งหากเรามองกันลึกๆในธรรมชาติของการมีชีวิตอยู่เนี่ยคือเรามีอากาศหายใจก็มีชีวิตระดับหนึ่งแล้วเนาะ
0: ใช่
1: สักพักหนึ่งได้กินอาหารเนาะเด็กที่คลอดมาได้กินนมแม่นะตอนเด็กๆก็มีชีวิตรอด
0: ค่ะ
1: แท้จริงเรามีชีวิตไอ้ตัวชีวิตร่างกายเนี่ยมันรอดจากอาหารกับอากาศดีๆเนาะแต่ปรากฏว่ามันชีวิตมันมีแค่ชีวิตไม่ได้มันต้องมีชีวาชีวาคือความสุขอบอุ่นหัวใจเด็กต้องได้อ้อมกอดค่ะคนจำนวนมากทุกวันนี้มีชีวิตแต่ไม่มีชีวามันก็เลยไม่เป็นมันก็ไม่เป็นก้าว
0: ค่ะ
1: เขาไม่มีพลังชีวิตเหลืออย
0: ู่เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะคุณหมออยากให้คุณหมอช่วยฝากอะไรถึงคุณฟังคุณผู้ชมทางบ้านเชิญค่ะ
1: ก็เฮลที่คลับของคนรักสุขภาพนะคะหมอก็ชวนมองนะสุขภาพคือภาพแห่งความสุข
0: ค่ะ
1: ค่ะเรามีความสุขดีหรือยังนะคะถ้ายังไม่มีเติมความสุขหาสิ่งดีหาสิ่งงามในชีวิตของเรานะคะได้ฟังรายการนี้ดีไหม
0: ดีค่ะ
1: ค่ะก็เป็นสิ่งดีเล็กๆเกิดขึ้นแล้วหนึ่งครั้งในชีวิตเราในวันนี้เนาะก็ลองหาบ่อยๆยังมีสิ่งดีบนพื้นแผ่นดินไทยนี่อีกมากเลยนะหมอยิ่งได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ว่าทำไทยว่าทำอีสานเนี่ยหมอยิ่งพบว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีบุญจริงๆที่ได้เกิดบนแผ่นดินนี
0: ้ค่ะ
1: และมีสิ่งดีงามเต็มแผ่นดินนะก็ลองค่อยๆมองหาดูนะคะ
0: ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือรายการ Healthy Club คลับของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้คุณหมอกระต่ายแพทย์หญิงวนาพรวัฒนกูลแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจากโรงพยาบาลขอนแก่นเดย่าจันทิมาจันเต็มขอลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

สำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:52 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารบุรณิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568เวลา 17:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้ท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉเนียนกรรมการทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้ 1. นายกิติพงษ์บุญเกิดผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรภาษาฮินดีจากมหาวิทยาลัย North Eastern Hill สาธารณรัฐอินเดียเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา2. นางสาวกมลรัตน์เลขยานนท์ผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ณมหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอนสหราชอาณาจักรในโอกาสนี้หม่อมหลวงกัญญาวรรณเลขยานนท์มารดาร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 8:44 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินและทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับ4หน่วยงานณโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอสเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันเดียวกันนี้เวลา 13:29 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรพระพรหมวชิระมุนีศรีปริยัติกิจวิธานศาสนพานธุรดีโลกสาธกธรรมวิจิตตรีปีดกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่9กันยายน2569เวลา 19:11 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตโดยคณะโรงละครบอนชอยแห่งเบลารุสคณะบัลเล่แห่งชาติของสาธารณรัฐเบลารุสเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายจัสปานซิงอูเบอร์รอยประธานบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคันเจอรัลโปรโมชั่นจำกัดประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
พระราชทานพระบรมราชโองการให้นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนางสาวราซีนาอูเบอรอยกรรมการผู้จัดการบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคาเจอรัลโปรโมชั่นจำกัดเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้า

0: อยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้ประธานคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดงจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่จำนวน3องค์ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวความรักความขัดแย้งและบทสรุปอันตราตรึงเมื่อจบการแสดงแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนนักแสดงและวาทยากรสมควรแก่เวลาจึงเสด็จออกจากหอประชุมใหญ่ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับการแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตเป็นหนึ่งในการแสดงชุดสำคัญในมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ซึ่งจัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมหกรรมดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมระดับโลกจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆทั่วโลกในหลากหลายประเภทอาทิการแสดงโอเปร่าบัลเล่การเต้นร่วมสมัยและซิมโฟนีคอนเสิร์ตรวมทั้งมุ่งหวังที่จะขับเคลื่อนให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปะวัฒนธรรมของโลกซึ่งการแสดงบัลเล่ในครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวโศกนาฏกรรมความรักอมตะระดับตำนานของวิลเลียมเชกสเปียร์ผ่านท่วงท่าการเต้นรำอันอ่อนช้อยและส่งพลังตามแบบแผนคลาสสิกโดยคณะโรงละครบอนชอยแห่งเบลารุสคณะบัลเล่แห่งชาติของสาธารณรัฐเบลารุสซึ่งเป็นคณะบัลเล่เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงและมีประวัติศาสตร์ยาวนานของทวีปยุโรปได้รับรางวัลเหรียญที่ระลึกขององค์การยูเนสโกเหรียญ5ทวีปเพื่อยกย่องการมีส่วนร่วมอย่างยิ่งต่อวัฒนธรรมโลกเมื่อคริสตศักราช2014การแสดงชุดดังกล่าวได้รับการออกแบบท่าเต้นรำโดยวาเลนตินเอลิซาเยฟศิลปินแห่งประชาชนของสหภาพโซเวียตผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในประวัติศาสตร์ของวงการบัลเล่ผสานเข้ากับบทเพลงประกอบอันยอดเยี่ยมของเซียเกย์โปรโกเฟียภายใต้การอำนวยเพลงของอาร์เทมมาคารอฟวาทยากรชื่อดังร่วมกับการบรรเลงดนตรีโดยวงมูลนิธิรอยัลแบงคอกซิมโฟนีออร์เคสตราและวงเบลารุสซิมโฟนีออร์เคสตราซึ่งการจัดแสดงครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีของประชาชนชาวไทยที่มีความสนใจได้สัมผัสความงดงามอันวิจิตรของศิลปะบัลเล่ชั้นสูงระดับโลกอย่างใกล้ชิดอีกทั้งยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจและยกระดับศักยภาพของเยาวชนไทยด้านศิลปะการแสดงและการดนตรีให้มีความพร้อมทั้งทักษะฝีมือทางเทคนิคและการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอันเป็นเลิศเพื่อเติบโตเป็นนักแสดงและศิลปินคุณภาพและร่วมขับเคลื่อนวงการศิลปะวัฒนธรรมของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากลต่อไปจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กองทัพเรือแจ้งเลื่อนการจองบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนส่วนผู้ที่จองไว้แล้วยังคงได้ตามเดิม
2: กองทัพเรือแจ้งประชาสัมพันธ์ขอเลื่อนการจองบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่เปิดให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาและมีกำหนดสิ้นสุดในวันที่16กันยายนนี้เพื่อดำเนินการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของการจองที่นั่งทั้งนี้ผู้ที่จองที่นั่งไว้แล้วทั้งในวันซ้อมใหญ่คือวันที่21และ28ตุลาคมและวันเสด็จพระราชดำเนิน6พฤศจิกายนในบริเวณราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือและอาคารราชนาวิสภาเฉพาะวันซ้อมใหญ่สิทธิการจองดังกล่าวจะยังคงอยู่และกองทัพเรือจะแจ้งกำหนดการเปิดจองที่นั่งรอบใหม่ในโอกาสแรกขออภัยในความไม่สะดวกและขอขอบพระคุณทุกท่านปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันประมงแห่งชาติประจำปี2569
3: ที่หนองฝายหลวงโรงเรียนบ้านสามัคคีหมู่ที่2ตำบลนาป่าแสงอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันประมงแห่งชาติประจำปี2569โดยมีนางทิพย์สุดาต่างประโคนประมงจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนนักเรียนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำและร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญจำนวน 200,000 ตัวเพื่อปล่อยลงในแหล่งน้ำสาธารณะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชาชนในพื้นที่พงศ์ศรีศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริหุบกระพงห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรียกระดับโครงสร้างพื้นฐานและปรับภูมิทัศน์เพื่อประโยชน์ประชาชน
4: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมคณะพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาตามพระราชดำริหุบกระพงห้วยทรายใต้ณอ่างห้วยทรายใต้และแก้มลิงลำห้วยใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีในการนี้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้ผ่านการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยการก่อสร้างทางจักรยานและลู่วิ่งบนสันเขื่อนและรอบอ่างเก็บน้ำใต้โครงการอาคารศาลาชมวิวห้องน้ำตลอดจนการปรับปรุงถนนทางเข้าลานจอดรถการปรับปรุงภูมิทัศน์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและการปลูกต้นไม้ริมฝั่งถนนซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้นอกจากนี้ยังได้เตรียมแผนปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเข้าและพื้นที่ทางเดินรอบแก้มลิงลำห้วยใหญ่ตำบลชะอำโดยกระทรวงมหาดไทยจะเร่งบูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดเพชรบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายนำไปสู่การเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดระนองมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพนายวิทรัตน์ปรามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนตามโครงการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพและมีศักดิ์ศรีโดยมีนายก่อล่าประกอบสุขขนส่งจังหวัดระนองหัวหน้าส่วนราชการและผู้มีเกียรติเข้าร่วมณห้องแก้วเจ้าจอมชั้น1โรงแรมเฮอริเทจแกรนด์คอนเวนชั่นจังหวัดระนองโดยในปีงบประมาณ2569จังหวัดระนองมีผู้ผ่านคุณสมบัติได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือจำนวน12รายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 944,500 บาทประกอบด้วยขาเทียมรถนั่งคนพิการหรือวีลแชร์อุปกรณ์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพลดอุปสรรคในการดำรงชีวิตและส่งเสริมให้ผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสมมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปกรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทำลายของกลางกว่า2ล้านชิ้นมูลค่ากว่า 2,145 ล้านบาทป้องกันสินค้าไม่ได้มาตรฐานถึงมือผู้บริโภค
5: นางปิยนุชวุฒิสอนผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเจ้าของสิทธิ์และองค์กรพันธมิตรเดินหน้าปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโดยปีนี้ได้นำของกลางในคดีที่ถึงที่สิ้นสุดแล้วจำนวน 2,85,705 ชิ้นครอบคลุมสินค้าทั้งประเภทเครื่องแต่งกายนาฬิกากระเป๋าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อะไหล่รถยนต์ยาเครื่องสำอางอาหารและเครื่องดื่มและสินค้าอุปโภคบริโภคมีมูลค่าความเสียหายกว่า 2,145 ล้านบาทมาทำลายในโรงงานที่มีมาตรฐานเพื่อไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนและป้องกันไม่ให้กลับเข้าสู่ตลาดสร้างความเชื่อมั่นแก่ประเทศคู่ค้านักลงทุนและภาคธุรกิจซึ่งของกลางที่นำมาทำลายปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 36.45 ขณะที่มูลค่าความเสียหายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 138.19 โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเร่งขับเคลื่อน IP Work Plan ร่วมกับผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR เพื่อยกระดับการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ละเมิดสูงเพื่อแสดงพัฒนาการของไทยในการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนไม่ซื้อไม่ขายและไม่สนับสนุนสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาผู้ริมประสบภาภาครายงาน
6: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว CBS News ของสหรัฐรายงานโดยอ้างการเปิดเผยแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับทางการจอร์แดนที่ระบุว่าเครื่องบินรบของสหรัฐหลายลำรวมถึงเครื่องบินรบรุ่น A-10 Thunderbolt 2และเครื่องบินขับไล่รุ่น F-15 ได้รับความเสียหายจากปฏิบัติการโจมตีของกองทัพอิหร่านที่ฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งในประเทศจอร์แดนเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามไม่มีทหารสหรัฐได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุโจมตีครั้งนี้ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังกองทัพสหรัฐทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านจำนวน5ลำบริเวณใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านพยายามโจมตีเรือรบของกองทัพเรือสหรัฐสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานบริการฉุกเฉินแห่งรัฐของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในเมืองซูมีทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนซึ่งมีพรมแดนติดกับรัสเซียเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก20รายขณะที่ทางการแคว้นซูมียืนยันว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ศูนย์การค้าแห่งนี้ได้แล้วด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนประนามการโจมตีครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในเมืองซูมีพร้อมเรียกร้องให้บรรดาชาติพันธมิตรทำงานร่วมกันเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนหน่วยงานด้านสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรปโคเปอร์นิคัสรายงานว่าเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ร่วมกับเดือนกรกฎาคมปี2566โดยอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมอยู่ที่ 1.65 องศาเซลเซียสซึ่งเกินกว่าเกณฑ์ 1.5 องศาเซลเซียสที่หลายประเทศทั่วโลกพยายามควบคุมไม่ให้อุณหภูมิโลกเพิ่มเกินระดับดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากภาวะโลกร้อนองค์การโคเปอร์นิคัสยังระบุว่าสถิติดังกล่าวเกิดจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปรากฏการณ์เอลนีโญที่กำลังรุนแรงขึ้นซึ่งดึงความร้อนจากมหาสมุทรแปซิฟิกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศด้านนายไซมอนสตีลหัวหน้าฝ่ายสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติกล่าวว่าอุณหภูมิที่สูงเป็นประวัติการณ์ครั้งนี้สะท้อนถึงผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ทำให้วิกฤตภาวะโลกร้อนรุนแรงขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายไทยอันดับ48ของโลกอันดับ1จากกลุ่ม C พบกับทีมชาติออสเตรเลียทีมอันดับ42ของโลกอันดับ2จากกลุ่ม A ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักตบหนุ่มไทยพยายามช่วยกันสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายให้กับออสเตรเลียไป0-3เซต22-25 24-26 และ19-25ส่งผลให้ทีมนักตบหนุ่มไทยหยุดเส้นทางไว้ในรอบ8ทีมสุดท้ายส่วนออสเตรเลียผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์นักเทนนิสไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมชนะอภิวัตรเครือวานไป2-0เซต6-3และ6-2ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปเข้าชิงชนะเลิศกับเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันประเภทชายคู่พิชพงษ์จีนาพันธ์จับคู่กับอภิวัตรเครือวานช่วยกันหัวชนะเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันกับเจเดนจุงจากสหรัฐอเมริกา2-0เซต6-2และ6-3ส่งผลให้คู่ไทยผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับดินเทียนดุงกับโตวินหนานคู่นักหัวชาวเวียดนามนายสุรศักดิ์พันจริญวรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในนามตัวแทนรัฐบาลกล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีกับนักกีฬาไทยที่สามารถผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยระบุว่าความสำเร็จของนักกีฬาทุกคนเป็นผลมาจากความขยันมีวินัยและตั้งใจจริงในการฝึกซ้อมโดยการเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาทุกครั้งขอให้นักกีฬาทุกคนตระหนักว่ามีหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรมของประเทศไทยที่จะนำเสนอวัฒนธรรมความเป็นไทยไปเผยแพร่สู่สายตานานาชาติส่วนการแข่งขันกีฬาซึ่งเป็นหน้าที่หลักก็ขอให้เก็บชัยชนะมาให้ได้บนพื้นฐานของน้ำใจนักกีฬาน
9: ักกีฬาทุกคนจะต้องตระหนักว่าตนเองยังมีหน้าที่สำคัญคือการทำหน้าที่เสมือนกับเป็นทูตวัฒนธรรมของประเทศไทยซึ่งจะต้องนำขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมคุณลักษณะและเอกลักษณ์ของความเป็นไทยไปเผยแพร่แก่นานาชาติส่วนในการแข่งขันกีฬาซึ่งเป็นหน้าที่หลักของนักกีฬาทุกคนแม้ชัยชนะจะเป็นสิ่งที่นักกีฬาประชาชนคนไทยทุกคนปรารถนาแต่ชัยชนะนั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาน
8: อกจากนี้นายสุรศักดิ์พันจริญวรกูลยังกล่าวต่ออีกว่าในวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจต้องเดินทางไปประเทศนอร์เวย์ทำให้ไม่สามารถมาพบกับนักกีฬาได้ด้วยตนเองแต่ได้ฝากย้ำกับนักกีฬาว่าทุกคนคือคนสำคัญและเป็นศักดิ์ศรีของประเทศพร้อมขอฝากกำลังใจเป็นการส่วนตัวให้นักกีฬาทุกคนประสบความสำเร็จจากมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้นายบรรสิทธิ์รักวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริษัทโมโนเน็กจำกัดมหาชนพร้อมด้วยผู้บริหารจากบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและ2วิภาวีสีทองนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมแถลงข่าวกิจกรรม Jazz X Mono Fan Connect AVC Champion Trophy Road to Olympic 2028ที่อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลถนนแจ้งวัฒนะเปิดโอกาสให้แฟนชาวไทยได้สัมผัสถ้วยรางวัล AVC Champion Trophy หรือถ้วยแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ทำให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมลอสแอนเจลิส2028มาครอง2วิภาวีสีทองนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าชื่นชมเพื่อนร่วมทีมชาติที่ทำผลงานได้ดีและสามารถคว้าแชมป์เอเชียพร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมได้ความสำเร็จในครั้งนี้ได้ช่วยสร้างกำลังใจให้ทีมชาติไทยรุ่นปัจจุบันและสร้างแรงบันดาลใจให้นักวอลเลย์รุ่นใหม่ที่กำลังจะก้าวเข้ามาสู่ทีมชาติในอนาคต
10: หนูมองว่าน่าจะเป็นกำลังใจเป็นแรงผลักดันที่จะทำให้เขามีกำลังใจในการเดินในเส้นทางวอลเลย์บอลต่อไปค่ะแล้วก็มันก็ดีกับวงการวอลเลย์บอลของเราด้วยที่จะได้มีสายเลือดใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ สามารถแบบผัดเปลี่ยนรุ่นอื่นรุ่นเปลี่ยนรุ่นไปได้อีก
8: นอกจากนี้ภายในงานยังมีนักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนทีมชาติไทย U17 และ U18 รวมถึงเยาวชนจากทีมสโมสรวอลเลย์บอลนครนนท์วิทยา6เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นใหม่ต่อไปผานิชคาดนาครายงาน
11: เร่งคู่ออก อนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
12: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
13: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวและมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข
14: ์ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตสุคนอ่าน

ริงกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะในช่วงนี้ทางรายการได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าเป็นเวทีของการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมเสรีภาพทางการเมืองค่ะและเป็นการส่งเสริมผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยด้วยชื่อของผ่านแว่นฟ้านะคะที่ใช้เป็นชื่อของการประกวดนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วผ่านแว่นฟ้าค่ะก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยสำหรับผลงานวรรณกรรมที่เรานำมาฝากกันกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนที่มีชื่อเรื่องว่าอ้วนจับนาคประพันธ์โดยรติธรณะใจห้าวค่ะและเช่นเคยนะคะผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงให้เราได้รับฟังกันทางวิทยุคือคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันนะคะกับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าอ้วนจับนาคค่ะ

าศยามเช้ามืดค่อนข้างหนาวชวนให้อยากขดตัวอยู่ใต้ผ้าห่มอุ่นๆแต่ผมกลับยืนขาแข็งอยู่ตรงนี้มาสักพักใหญ่แล้วนี่หัวมีคำถามมากมายที่ปราศจากคำตอบริมฝั่งน้ำโขงที่เชี่ยวกรากกระแสน้ำสีขุ่นข้นทำให้ยากนักที่จะล่วงรู้ว่าลึกลงไปกว่านี้มันได้ซุกซ่อนสิ่งใดไว้อีกบ้างผมมีความลับอยู่สองอย่างที่ไม่สามารถบอกใครได้ผมเป็นเด็กกำพร้านายชายเป็นผู้เลี้ยงดูผมมาตั้งแต่เล็กๆน้ำมิ่งไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งเขาพาผมตะเวนขายยาแผนโบราณตามงานวัดหรือว่างานประจำปีในจังหวัดต่างๆผมจึงเติบโตมาโดยที่ได้เรียนหนังสือบ้างไม่ได้เรียนบ้างตามภาษาชีวิตวัยเด็กของผมไม่สุขสบายเอาเสียเลยการตลอดไปเรื่อยๆเหมือนนกขมิ้นไร้รังทำให้รู้สึกเหมือนคนไร้บ้านไร้ญาติซ้ำยังไร้อนาคตบางคืนพวกเราต้องอาศัยวัดเป็นที่ซุกกายนอนแต่ก็ยังดีหากคืนไหนได้นอนวัดนั้นก็แปลว่ารุ่งเช้าเราจะมีข้าวกินจนกระทั่งวันหนึ่งชีวิตที่เหมือนสุดสำเร็จในนวนิยายก็สิ้นสุดลงเมื่อนำยิ่งได้ล่วงรู้ความลับบางอย่างจากชายปริศนาซึ่งสิ่งนั้นทำให้พวกเราไม่ต้องร่อนเร่ไปไหนอีกแล้วน้าจะหายเจ้าบ้านหลังเล็กๆแล้วก็เริ่มต้นอาชีพใหม่โดยมีผมเพียงคนเดียวเป็นผู้ช่วยเก็บรักษาความลับนั้น

มซึ่งใครๆเรียกว่าสำนักอาจารย์มิ่งคลาคล่ำไปด้วยผู้คนหลายสิบคนต่อวันยิ่งช่วงปลายเดือนเช่นนี้ลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์มิ่งอาจมีถึงร่วมร้อยผมมีหน้าที่คอยดูแลบุคคลเหล่านั้นหลายคนมาบ่อยเสียจนคุ้นเคยกับผมเป็นอย่างดีอันที่จริงแล้วไม่มีใครเคยรู้ว่าอาจารย์มิ่งเป็นใครมาจากไหนอยู่ๆก็มาเปิดสำนักทรงเจ้าขึ้นที่ริมแม่น้ำสิ่งที่ทำให้อาจารย์มิ่งโด่งดังไม่เพียงแค่หน้าตาหล่อเหลาเท่านั้นแต่ผู้คนยังเล่าลือกันว่าอาจารย์ผู้นี้มีอิทธิฤทธิ์อย่างหาตัวจับได้ยากเล่ากันว่าอาจารย์มิ่งมีตบะแกร่งกล้าจนสามารถสื่อสารกับดวงวิญญาณต่างๆได้แต่สิ่งขึ้นชื่อที่สุดของสำนักแห่งนี้ก็คืออาจารย์มิ่งสามารถจับพญานาคจากแม่น้ำได้ด้วยบวนลงอาคมอีฉันกับพรรคพวกว่าจะขอมาถือศีลอยู่ที่นี่สัก 2-3 วันนะคะพอเหลือที่พักว่างไหมคะหญิงวัยกลางคนรูปร่างอวบท้วมแถมยังสวมใส่ทองจนแดงครืดเป็นคนประเภทที่สามารถพบเจอได้มากที่สุดในสำนักแห่งนี้คุณสายได้คาถาไปบูชาแล้วทำไมถึงอยากมาอยู่ที่นี่อีกล่ะสำนักนี้ผู้คนแออัดจะไม่ค่อยสะดวกน้ำมิ่งของผมหรือว่าอาจารย์มิ่งของใครในปัจจุบันเป็นหนุ่มรูปงามแม้ว่าอายุจะล่วงเข้าวัย40แล้วก็ตามแต่การวางท่าสุขุมแบบหนุ่มใหญ่พร้อมกับรอยยิ้มพริ้มเพลาทำให้สาวน้อยสาวใหญ่ส่งสายตาวิบวับให้แทบตลอดเวลาโอ้ยอยู่ได้สบายมากค่ะอีฉันน่ะไม่เรื่องมากอะไรที่บ้านน่ะทั้งลูกทั้งผัวกวนใจไม่เว้นแต่ละวันค่ะมาหาเพื่อนั่งสมาธิที่นี่ดีกว่าเผื่อว่ารอบนี้อ้วนของอีฉันจะดักจับนาคได้สักทีเธอส่งยิ้มชนิดที่เรียกว่าหวานสนิทให้กับชายหนุ่มที่อยู่เบื้องหน้าพวกเราพักห้องเดิมที่เคยพักก็ได้ค่ะหนึ่งในพักพวกของเธอเสนออ้อไม่ได้หรอกครับอาจารย์ที่ผมจัดห้องนั้นไว้สำหรับนายกชาญกับเสียสงศักดิ์ผมรีบบอกสีหน้าของบรรดาลูกศิษย์เปลี่ยนไปในทันทีอ้าวแล้วสองคนนั้นมาทำอะไรที่นี่ก็ไหนว่าเป็นคู่แข่งทางการเมืองกันและจะมาอยู่ด้วยกันได้เหรอใครคนหนึ่งถามขึ้นทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่พักใหญ่นั่นน่ะสินายกอบต.คนปัจจุบันกับคนที่กำลังจะลงสมัครชิงตำแหน่งนายกอยู่ด้วยกันแล้วไม่เป็นไรหรออาจารย์คำถามซื่อเรียกเสียงฮาครืนจากเหล่าสาวกทั้งหลายพวกเขาจะมาร่วมกันจับนาคในวันเพ็ญนี้เช่นกันอย่าสนใจให้มากเลยเอาละใครที่อยากจองที่พักให้จองกับเจ้านัดลูกศิษย์ของอาจารย์ได้เลยเดี๋ยวก็คงจะเต็มแล้วล่ะสิ้นเสียงของอาจารย์มิ่งผู้คนหลายสิบก็กรูกันเข้ามารุมมาตุ้มที่ผมแอบมองน้าชายก่อนที่จะหลิวตาให้แล้วก็หายลับเข้าไปหลังบ้านเมื่อสถานการณ์สงบลงรายชื่อจองที่พักในสมุดของผมก็เต็มทุกช่องทุกขึ้น15ค่ำเป็นวันจับพญานาคของทางสำนักผู้คนมากมายจากทั่วสารทิศจะมารวมตัวกันชนิดมืดฟ้ามัวดินหลายคนจะเดินทางมาขอพักที่สำนักก่อนถึงวันงานพิธีเพื่อสร้างบุญด้วยการถือศีลภาวนาเผื่อว่าบุญนี้จะส่งเสริมให้พวกเขาจับพญานาคได้การจับพญานาคเป็นพิธีกรรมที่ทุกคนต่างเฝ้ารอผู้คนที่เข้าร่วมพิธีจะใช้อวนกำกับคาถาล้อมจับพญานาคจากแม่น้ำหากผู้นั้นถึงพร้อมด้วยบุญบารมีอวดศักดิ์สิทธิ์จะสามารถจับพญานาคได้และจะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีฟ้าด้วยฤทธิ์ของพญานาคพญานาคที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่สามารถเห็นได้จากการเพ่งกสิณจะถูกนำมาใส่ขวดโหลแล้วก็มอบให้ผู้ที่มีจิตศรัทธานำไปบูชาต่อเพื่อเรียกโชควาสนาจากคนหลายร้อยคนในแต่ละครั้งที่ประกอบพิธีมีเพียง 3-4 คนเท่านั้นที่อวนจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเสียงโห่ร้องเหมือนเชียร์มวยจะดังขึ้นทุกครั้งที่มีคนลากอวนขึ้นจากน้ำและจะดังขึ้นและหูแทบดับถ้าหากก็อวนของใครเปลี่ยนเป็นสีฟ้าน้ำมิ่งรู้ดีว่าในแต่ละครั้งจะจับพญานาคได้กี่ตัวเพราะเขาเป็นคนสั่งให้ผมย้อมอวนพวกนั้นด้วยน้ำยาพิเศษที่ได้มาจากชายลึกลับในครั้งนั้น
น้ำยาไร้สีไร้กลิ่นจะเปลี่ยนอวนสีขาวเป็นสีฟ้าหากสัมผัสกับน้ำน้ำมิ่งจะมอบอวนปากนั้นให้กับบางคนที่ถูกเลือกเท่านั้นส่วนคนอื่นๆจะได้เพียงอวนธรรมดาซึ่งต่อให้ล้อมจับทั้งคืนก็ไม่มีวันติดสิ่งใดขึ้นมาได้นอกจากปลาสัก 2-3 ตัวผมตั้งใจว่าจะมาที่นี่ตั้งหลายครั้งแล้วแต่ไม่เคยมีเวลาว่างสักทีเสียงอันดังกึกก้องนั้นเป็นของเสียทรงศักดิ์ผู้คนต่างพากันห้อมล้อมเมื่อคนสำคัญ2คนปรากฏตัวขึ้นในสำนักของเราเสียทรงศักดิ์อายุล่วงเข้าเกือบ60ปีแล้วการคร่ำวอดในวงการค้าที่ถูกกฎหมายบ้างผิดกฎหมายบ้างทำให้เขาร่ำรวยอย่างรวดเร็วนิสัยห้าวหาญเปิดเผยและก็ความเป็นนักเลงของเขาทำให้คนจำนวนหนึ่งสนับสนุนให้เขาลงเล่นการเมืองท้องถิ่นนายกชาญเองก็รุนราวข่าวเดียวกับเสียทรงศักดิ์การเลือกตั้งนายกอบต.สมัยหน้าคงเป็นสมัยสุดท้ายของเขาแม้ว่าตลอดเวลาที่เขาดำรงตำแหน่งจะไม่มีผลงานที่โดดเด่นแต่เขาก็เป็นคนดีพอตัวคอยช่วยเหลือสังคมเท่าที่กำลังจะทำได้ไม่มากเกินไปกว่านั้นแต่ก็ไม่น้อยจนถูกติฉินนินทาผมเคยมานะแต่เข้าไม่ถึงเพราะว่าคนเยอะมากนายกชาญกล่าวด้วยเสียงที่นุ่มเบาผิดกันทำไมไม่แจ้งล่ะครับจะได้เด็กพามาพบน้ำมิ่งถามผมเกรงใจชาวบ้านนะครับเห็นพวกเขามารอกันนานไม่อยากให้ลำบากเสียงพึมพำอย่างพึงพอใจดังขึ้นในหมู่ฝูงชนดูจากสีหน้าของผู้คนแล้วคงพอคาดเดาได้ว่ายกแรกใครเป็นผู้ชนะการมาถึงคนทั้งสองไม่ได้มีเจตนามาจับพญานาคเพียงอย่างเดียวเป็นแน่

นี่เจ้านัดแกคิดยังไงกับสองคนนั่นน้าชายถามผมในคืนหนึ่งก็แย่งลูกค้ากันเห็นเมื่อไม่มีใครอ่ะเราสองคนยังสามารถทำตัวตามสบายเหมือนสมัยก่อนได้แล้วน้าจะให้อวนจับหน้ากับใครเหรอผมถามขึ้นอีกเมื่อเห็นน้าชายเงียบไปคงต้องดูกันก่อนไม่กี่วันหรอกเว้ยพวกเขาเนี่ยต้องส่งทูตมาเจรจาต้าอ้วยเป็นแน่น้ำมิ่งล้มตัวลงนอนอย่างอารมณ์ดีหากเหรียญมีสองหน้าเช่นใดหน้าใจของผมก็คงเป็นเช่นนั้นไม่ต่างกันภายใต้หน้ากากของความศรัทธาน้ำมิ่งซ่อนตัวตนอีกด้านหนึ่งไว้อย่างมิดชิดในช่วงแรกเราทั้งคู่ต่างมีความคิดเห็นขัดแย้งกันเกี่ยวกับการตั้งสำนักแห่งนี้เราขายความสบายใจให้พวกเขานั่นคือความคิดของน้าชายผมแต่ว่ามันเป็นอาชีพต้มตุ๋นหลอกลวงชาวบ้านนะผมแย้งเช่นนี้เสมอกับน้าชายอู๋วะแล้วแกจะให้น้าทำยังไงวะให้กลับไปเล่นร่อนอดมื้อกินมื้ออีกหรือยังไงน้าชายผมเริ่มโมโหแต่ผมอยากเรียนหนังสือนั่นคือความคิดของผมน้ำมิ่งนิ่งเงียบไปความรู้สึกเสียใจแสดงออกทางสีหน้าอย่างไม่ปิดบังและน้ำเสียงค่อยเบาลงน้าสัญญาว่าถ้าเรามีเงินเยอะๆน้าจะส่งแกเข้าโรงเรียนแกอาจจะยังไม่เข้าใจความคิดของผู้ใหญ่น้าเองก็ไม่อยากมีชีวิตเช่นนี้และยิ่งไม่อยากให้แกมีชีวิตเช่นนี้เหมือนกันเรานั่งบนหลังเสือแล้วถ้าหากจะลงก็ต้องรอท่าทีให้ปลอดภัยก่อนแต่สัญญานั้นก็ลอยหายทุกวันนี้ผมเป็นผู้ช่วยคนสำคัญของอาจารย์มิ่งและก็ยังคงไม่ได้เข้าเรียน

การมาถึงของสองผู้ยิ่งใหญ่ทางการเมืองท้องถิ่นสำนักของเราก็วุ่นวายไม่เว้นแต่ละวันทั้งบอดี้การ์ดคนขับรถคนส่งอาหารเข้าๆออกๆจนเวียนหัวในขณะที่คนอื่นกำลังคร่ำเคร่งกับการสวดมนต์ภาวนาคนทั้งคู่กลับชักชวนผู้คนพูดคุยสอบถามสารทุกข์สุขดิบแล้วก็ให้คำรับปากต่างๆนานาตามวิสัยนักการเมืองผมกับนายชายเฝ้ารอเมื่อไหร่ว่าคนทั้งคู่จะเอ่ยปากเปิดเผยวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการมาที่นี่แล้วก็ไม่ต้องรอนานเพราะวันยื่นหมูยื่นแมวก็มาถึงคุณจะได้สำนักใหม่ที่ใหญ่กว่านี้ไอ้หนูนั่นก็จะได้เรียนหนังสือเมื่อนายชายของผมยังวางเฉยต่อข้อเสนอต่างๆเสียใหญ่จึงได้งัดไม้ตายแบบพวกนักเลงมาใช้อย่างไม่รีรอผมไม่สนใจเรื่องกลเม็ดต้มตุ๋นของพวกคุณหรอกตราบใดที่อวนนั้นเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแต่ถ้าไม่เช่นนั้นผมจะแฉเรื่องทั้งหมดที่ชาวบ้านรู้แล้วคอยดูแล้วกันว่าคุณน่ะจะใช้วัดไหนซุกหัวนอนเสียทรงศักดิ์ไม่เสียทีที่เป็นนักเลงใหญ่เขาคงให้คนไปสืบเรื่องของเรามาบ้างแล้วส่วนน้าชายของผมก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรกลับจุงมือผมเลี่ยงไปเสียจากที่นั่น

งแม่น้ำเงียบสงบในยามราตรีน้ำในแม่น้ำโขงเอ่อจนเกือบถึงตลิ่งผมสังเกตว่าน้ำมิ่งไม่ได้ดูหวาดกลัวอะไรแต่กลับดูวิตกกังวลเสียมากกว่าผมว่าคงทำไม่ได้แน่แม่เสียงพูดจะนุ่มเบาแต่ก็ทำให้ผมสะดุ้งสุดตัวนายกชาญยืนอยู่เบื้องหลังพวกเราผมแอบสงสัยว่าทำไมคนทั้งคู่จึงเลือกคืนเดียวกันเพื่อเจรจากับน้าชายผมผมคงจับนาคไม่ได้แน่เพราะผมนั่งสมาธิอย่างคนอื่นไม่ได้แข้งขามันขัดยอกไปหมดชายผู้ล่วงเลยวัยกลางคนบีบนวดขาตนเองประกอบคำพูดคำบอกเล่านั้นทำให้ผมอดขำไม่ได้เพราะผมเห็นนายกชาญพยายามนั่งสมาธิด้วยสีหน้าบูดเบี้ยวมาหลายวันแล้วแต่ก็ยังดีกว่าอีกคนหนึ่งที่ดีแต่เดินไปเดินมาอวดเบ่งไปทั่วผมบอกตรงๆว่าผมเนี่ยอยากเป็นนายกอบต. อีกสมัยแต่ดูท่าจะมั่นใจไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่าเสียทรงศักดิ์เนี่ยเขามีพรรคพวกมากมายน่าดูถ้าหากเหล่าลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์เทคะแนนให้ผมก็น่าจะพอมีลุ้นสีหน้าซื่อๆทำไม่ยากที่จะประเมินชายที่ยืนอยู่เบื้องหน้าแต่ถ้าหากพิจารณาการให้เหตุผลอย่างตรงไปตรงมาผมว่ายกนี้ทั้งคู่เสมอกันคืนนั้นน้ำมิ่งเข้านอนโดยไม่พูดอะไรแต่สีหน้าครุ่นคิดของเขาพลอยทำให้ผมไม่สบายใจไปด้วย

สะดุ้งจนแปลงทาสีในมือกับร่วงลงพื้นเมื่อจู่ๆน้ำมิ่งเปิดประตูห้องเก็บของเข้ามาโอ้ยตกใจหมดเลยเคาะประตูก่อนสิน้ำมิ่งผมทำหน้ามุ่ยก่อนจะลงมือทำงานต่อไปอวนเพียงปากเดียวในคืนวันพรุ่งนี้จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าและผมกำลังย้อมมันอยู่ด้วยน้ำยาสูตรลับทำไมมันนั่งย้อมอวนอยู่ในนี้วะน้าชายนั่งลงข้างๆผมพลางพิจารณาดูผลงานแล้วน้าจะให้ผมอะไปนั่งย้อมในห้องชั้นล่างงั้นหรอมือของน้าชายของผมกระตุกเหมือนจะเงื้อมาโดนกระโหลกผมผมจึงรีบยิ้มหวานให้พี่ลูกน้องเสียนั่นน่ะมาด้อมๆมองๆอยู่หลายรอบผมก็เลยแอบขึ้นมาบนนี้ต่างหากเล่าผมรีบชี้แจงในที่สุดสีหน้าของนางมิ่งยังคงดูเคร่งเครียดแล้วน้าตัดสินใจหรือยังว่าใช่อวนปากนี้กับใครผมไม่เคยยุ่งเรื่องเหล่านี้แต่ด้วยความเป็นห่วงก็เลยอดถามน้าไม่ได้น้าน่ะไม่ได้กลัวที่พวกมันขู่หรอกนะแต่ข้อเสนอของมันน่ะน่าสนใจทีเดียวผมทำตาโตอย่างไม่เชื่อหูน้าคิดว่าถ้าแกได้เรียนหนังสือน้าก็ตายตาหลับเพราะไม่รู้สึกผิดกับพ่อแม่ของแกสักเท่าไหร่แต่ว่าอีกใจนึงก็อยากทำหน้าที่ของพลเมืองให้ดีสักครั้งถ้าบ้านเรามีคนดีๆเป็นผู้นำเผื่อจะได้เจริญอย่างบ้านใครเขาบ้างผมยิ้มหวานให้กับน้าชายอีกครั้งน้าชายของผมเป็นเหรียญที่ซ่อนอีกหน้าหนึ่งไว้อย่างแนบเนียนจริงๆ

0: ล้วหรอกค่ะ
1: อืม
0: ทานเราทานมานานแล้วแล้วพวกนี้มันจริงๆมันก็จะมีทั้งวิตามินทั้งแป้งทั้งน้ำตาลแต่ว่ามันก็ช่วยท้องดีด้วยค่ะ
1: ของดีราคาของดีราคาถูกนะกล้วยเนี่ย
0: ใช่ใช่
1: ของคุณลุงกินกล้วยสดอย่างเดียวเลยใช่ไหม
2: ครับครับกล้วยสดเลยครับผมสดจากเดียว
1: ต้มบ้างปิ้งบ้างก็ดีนะ
2: ขับถ่ายดีเลยครับขับถ่ายดีมากดีมากเลย
0: แต่ถ้าไม่ได้มีโรคเกี่ยวกับเบาหวานเกอะไรอย่างเงี้ยก็ทานได้ปกติเลยได้
1: ดีโชคดีครับกินแล้วรู้สึกสบายตัวกินแล้วถ่ายดีด้วยกินแล้วรู้สึกสบายตัวแข็งแรงดีด้วย
0: มันช่วยเคลือบกระเพาะด้วย
1: แล้วมีโรคประจำตัวอะไรไหม
2: ไม่มีครับไม่มีครับ
1: ไม่มีอะไรเลยเหรอความดันเบาหวานไขมงไขมันอะไรไม่มีเลย
2: ไม่มีครับไม่มีครับ
1: ไปตรวจมาไม่มีโรคอะไรเลยโอ้ดีจังดีจังอย่างนี้อยู่ถึงร้อยแน่เลยเนี่ย แล้วออกกำลังกายอยู่หรือเปล่าครับ
2: เดินนะเดินเสร็จแล้วคอดหน่อยกระดูกหลังมันคด
1: อ๋อมีปัญหาเรื่องกระดูกหลังคดหน่อยนึง
2: ครับเสร็จคือเดินถือมาเช้าได้เดินได
1: ้เดิน
0: ได้ได้ค่ะ
1: โอเค
2: ขอบคุณมากครับ
1: ครับครับครับ
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับ
1: โอเคครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: เรียบร้อยครับเหลือเวลานาทีนึงคุณหมอมีฝากข้อคิดอะไรสักนิดนึงครับเชิญครับ
0: ก็จริงๆถ้าหมายถึงว่าทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินการนอนอะไรจริงก็คือให้สังเกตตัวเราเองอะไรที่ถ้าสมมุติว่าเราทำอยู่เป็นปกติแต่เราไม่ได้มีโรคไม่มีคือจริงมันไม่มีสูตรสำเร็จแต่ถ้าเราทำในกิจวัตรนั้นแล้วเขาเรียกอะไรสภาพร่างกายเราแข็งแรงปกติเนี่ยก็ได้หรือคำว่านอน7ชั่วโมงนอน8ชั่วโมงถึงจะพอบางคน5ชั่วโมงแต่เขาตื่นมาเขาดี
1: สดใสเลย
0: ค่ะ
1: แสดงว่าเขาก็นอนพอ
0: บางทีใช่มันอยู่ที่ว่าการนอนในอันนั้นอ่ะเขาเข้าไปหมายถึงว่าการหลับเนี่ยเขาเป็นภาวะการหลับที่มีคุณภาพหรือเปล่า
1: ครับผม
0: อย่างพระปฏิบัติท่านเข้าสมาธิ1ชั่วโมง2ชั่วโมงท่านก็อยู่ได้ทั้งวันอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเข้าใช่วิธีการหลับมันคือหลับอย่างมีคุณภาพจริงๆอะไรเงี้ยนะ
1: สังเกตที่ตัวเองด้วยเนาะ
0: ใช่ค่ะ okay, ต้องสังเกตตัวเอง
1: โอเคครับหมดเวลาพอดีขอบคุณคุณหมอมากครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับคุณหมอเชอรี่คุณหมอวรีรัตน์ไกรกุศลเดี๋ยวเราพักฟังข่าวก่อนนะจบข่าวแล้วเจอกับคุณหมอมากรต่อนะครับอ่ะพักฟังข่าวก่อนครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกรมควบคุมมลพิษปรับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็กอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
8: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การ

0: ียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: กรมควบคุมมลพิษปรับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็กเพื่อควบคุมช่องว่างของกฎหมายพร้อมเตรียมขยายให้ครอบคลุมทุกประเภทยกระดับการควบคุมคุณภาพน้ำอย่างเป็นระบบ
2: นายสุเรนทร์ วรกิจ ธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าปัจจุบันสถานประกอบการขนาดเล็กในประเทศไทยมีจำนวนมากและส่วนใหญ่ตั้งอยู่ปะปนกับชุมชนจึงจำเป็นต้องมีมาตรการควบคุมการระบายน้ำทิ้งที่เหมาะสมและครอบคลุมเพื่อป้องกันผลกระทบต่อแหล่งน้ำและประชาชนกรมควบคุมมลพิษได้จัดทำประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็กที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการบางประเภทพุทธศักราช2564ครอบคลุม19กลุ่มกิจการโดยกำหนดค่าควบคุมด้านกายภาพความสกปรกและโลหะหนักซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการประกอบกิจการและเทคโนโลยีการผลิตกรมควบคุมมลพิษอยู่ระหว่างทบทวนมาตรฐานดังกล่าวเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและครอบคลุมสถานประกอบการขนาดเล็กทุกประเภทสำหรับการปรับปรุงมาตรฐานครั้งนี้ต้องการควบคุมมลพิษจากต้นทางโดยกรมควบคุมมลพิษได้สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากสถานประกอบการประเภทการผลิตอาหารในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันตกและภาคใต้พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมการศาสนาจะสรรงบประมาณให้องค์การทางศาสนาในประเทศไทยกว่า600แห่งเพื่อนำไปฟื้นฟูศาสนสถานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและอาคารเสื่อมสภาพ
3: นายชัยพรสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้สนับสนุนงบประมาณบูรณะศาสนสถานทั้งส่วนกลางและภูมิภาคตามที่องค์การศาสนาได้เสนอขอมา60จังหวัดประกอบด้วยศาสนสถานของศาสนาอิสลาม408แห่งศาสนาคริสต์99แห่งและศาสนาพราหมณ์ฮินดู1แห่งรวม508แห่งซึ่งงบดังกล่าวจะนำไปใช้บูรณะซ่อมแซมศาสนสถานที่ชำรุดทรุดโทรมให้กลับมามีสภาพพร้อมใช้งานอีกทั้งยังพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับศาสนสถานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในปีนี้10จังหวัดคือจังหวัดเชียงใหม่นราธิวาสปัตตานีพระนครศรีอยุธยาพัทลุงยะลาสงขลาสตูลนนทบุรีและเชียงรายรวม176แห่งรวมการจัดสรรทั้งหมด675แห่งสำหรับงบประมาณที่สนับสนุนการซ่อมแซมศาสนสถานของแต่ละศาสนาเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เผยแผ่หลักธรรมทางศาสนาบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามตลอดจนเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ในการสร้างความเข้มแข็งของจิตใจและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเพื่อให้ศาสนิกชนสามารถใช้ประกอบศาสนกิจและกิจกรรมทางศาสนาได้อย่างต่อเนื่องซึ่งการจัดสรรเงินอุดหนุนดังกล่าวเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐกับศาสนิกชนเป็นการทำนุบำรุงและส่งเสริมศาสนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความสงบสุขและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สังคมไทยอย่างยั่งยืนมาริชโยรายงาน
1: กลุ่มกบฏฮูตีอ้างว่าซาอุดิอาระเบียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ40ครั้งในหลายพื้นที่ของเยเมนสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่ระบุว่ากองทัพอากาศซาอุดิอาระเบียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ40ครั้งในหลายพื้นที่ของเยเมนอาทิจังหวัดตาอิสจังหวัดโฮเดดาและจังหวัดอันจาวในวันนี้โดยกลุ่มกบฏฮูตีไม่ได้เปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการโจมตีครั้งนี้หรือไม่ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีหลายเมืองในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดิอาระเบียเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาถือเป็นวันที่2ของปฏิบัติการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีในดินแดนของซาอุดิอาระเบียปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: รมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับคืนวันพฤหัสครับ10 กันยายน 2569คุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรนะครับคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรมาแล้วแล้วก็ออกอากาศทาง Facebook Live ของคุณหมอด้วยอ้าวใครเป็นเพื่อนผมเป็นเพื่อนคุณหมออยากจะชมทาง Facebook Live สดๆได้เห็นหน้าคุณหมอได้เห็นหน้าหล่อๆคุณหมอก็เข้าไปชมได้นะครับใครไม่ได้เป็นเพื่อนก็ต้องเข้าไปที่ Facebook แล้วก็เสิร์ชหาในแว่นขยายพิมพ์มะกอนนะครับมอม้ากอไก่รอเรือมะกอนลิ้มอุดมพรก็สามารถชมทาง Facebook คู่ขนานไปกับภาควิทยุทั้งออนไลน์ด้วยนะครับคุณหมอมารอแล้วคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีคุณลมครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: ฤดูกาลฟุตบอลเริ่มกันแล้วเนาะคุณหมอเนาะ
3: เริ
2: ่
3: มแล้วฮะทั้งพรีเมียร์ลีกทั้งยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก
2: ฮ
3: ะตอนนี้ผมเรียนตรงๆว่าผมยังไม่ฟื้นจากฟุตบอลโลกเลยฮะ
2: มันดึกจริงๆฟุตบอลโลกโอ้โหสุดดึกจริง
3: ฮะแล้วยิงอีก4ปีเนี่ยจะขยายทีมอีกโอ้ไม่ต้องทำไรกันฮะ
2: ก็ต้องแบ่งเวลาเนาะต้องแบ่งเวลากันให้เป็นนะถ้าไม่แบ่งเวลานี่ช้ำช้ำช้ำโอเคครับเชิญครับคุณหมอครับ
3: เมื่อกี้ดูโปรยอะไรนะปิดน้ำปิดไฟนะฮะแต่คืนนี้ต้องเปิดวิทยุฟัง
2: เพราะเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดี
3: ใช่ครับเดี๋ยวนี้จะมีอะไรมาเล่าเยอะแยะเลยนะครับ แต่ว่าตอนโทรเข้ามาเนี่ยติดวิทยุด้วยงั้นเสียงมันสะท้อนแล้วพี่บุร
2: ุษสะท้อนใช่จะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่อง
3: เสียงมันสะท้อนอ่ะแล้วมันฟังไม่รู้เรื่องเลยมันเหมือนเอ็กโคอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: เข้าใจกันนะคุณผู้ฟังเข้าใจกันนะโทรช่วงโทรเนี่ยก็ปิดวิทยุนะโทรติดแล้วปิดวิทยุก็ได้นะฮะจะได้คุยทางโทรศัพท์ฟังทางโทรศัพท์ก็ชัดเจนนะครับ
3: แล้วถ้าดูทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันต้องติดวิทยุไหมพี่บุรุษม
2: ัน ดีเลยผมไม่แน่ใจว่าเสียงโทรศัพท์มันน่าจะมีโอกาสอยู่เหมือนกันนะ
3: เพรา
2: ะม
3: ัน
2: น่าจะดีเลยครับผมFacebook จะดีเลยหน่อยนิดนึงครับผม
3: ครับเดี๋ยวเราให้โทรกันนะใครอยากมีประเด็นอะไรก็เตรียมรอไว้เลย
2: ครับ
3: ไปดูงานวิจัยกันก่อนนะครับอันนี้น่าสนใจเลยอันนี้เอามาจากเว็บไซต์สนุก .com นะครับพอดีเปิดไปอ่านแล้วเจอนะฮะเตือนนะครับผลวิจัยมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะครับเป็นเวลากว่า14ปีชี้ดื่มเครื่องดื่มร้อนเกิน65องศาเซลเซียสนะครับจะเสี่ยงมะเร็งหลอดอาหาร
2: ถ้าร้อนเกิน65องศาเซลเซียส
3: 65องศาเซลเซียส
2: เสี่ยงเป็นมะเร็งหลอดอาหาร
3: ใช่ครับ3เท่าเลยนะครับโดยงานวิจัยนี้นะครับตีพิมพ์ในวารสารมะเร็งนานาชาติเปิดเผยว่าการดื่มเครื่องดื่มที่ร้อนจัดเป็นประจำอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อมะเร็งหลอดอาหารชนิดสแควมัสเซลคาร์ซิโนมาสูงขึ้นอย่างน่าตกใจโดยพบมีความเสี่ยงสูงกว่าผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มอุ่นๆหรือเย็น3เท่าเลยทีเดียวนะครับโดยที่มาของงานวิจัยเนี่ยมาจากทีมวิจัยจากแผนกสุขภาพประชากรมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะฮะได้ทำการเก็บข้อมูลและติดตามกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุและวัยกลางคนในสหราชอาณาจักรเกือบ 100,000 คนนะครับเป็นเวลายาวนานถึง14ปีโด ดยแบ่งพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มร้อนตามความรู้สึกส่วนบุคคลออกเป็นกลุ่มได้แก่กลุ่มร้อนจัดร้อนอุ่นและไม่ดื่มถึงร้อนผลการศึกษาพบว่าผู้ที่ติดนิสัยดื่มชากาแฟที่ร้อนจัดมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งหลอดอาหารมากกว่าคนที่ดื่มแบบอุ่นถึงประมาณ3เท่ายิ่งไปกว่านั้นแม้จะไม่ได้คำนึงถึงระดับความร้อนแต่ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มร้อนปริมาณมากกว่า6แก้วต่อวันก็ยังมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นถึง 71% เมื่อเทียบกับคนทั่วไปนะฮะทำไมความร้อนถึงกระตุ้นให้เกิดมะเร็งนักวิจัยอธิบายว่าอุณหภูมิที่สูงเกินไปของเครื่องดื่มซึ่งมักจะสูงกว่า65องศาเซลเซียสจะเข้าไปสร้างความระคายเคืองและทำลายเซลล์เยื่อบุผนังหลอดอาหารอย่างต่อเนื่องเมื่อเยื่อบุหลอดอาหารเกิดบาดแผลและต้องซ่อมแซมตัวเองซ้ำๆเป็นระยะเวลานานจึงเพิ่มโอกาสในการเกิดการกลายพันธุ์หรือมิวเทชันนะฮะไปเป็นเซลล์มะเร็งได้ง่ายขึ้นข้อสรุปนี้สอดคล้องกับรายงานขององค์การอนามัยโลกและสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติที่เคยจัดให้เครื่องดื่มที่ร้อนจัดเป็นหนึ่งในปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์มาตั้งแต่ปี2016นะฮะและโดยทีมวิจัยประเมินว่า1ใน7ของผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหารแดงกริดอาจมีสาเหตุเกี่ยวโยงมาจากเครื่องดื่มที่ร้อนจัดเกินไปนะครับข้อแนะนำนะครับแม้ผลวิจัยจะพบความสัมพันธ์ระหว่างความร้อนกับมะเร็งหลอดอาหารแต่นักวิจัยระบุปัจจัยก่อให้เกิดมะเร็งหลอดอาหารที่สำคัญที่สุดยังเป็นการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์นะฮะอย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยผู้เชี่ยวชาญจึงแนะนำแนวปฏิบัติง่ายๆดังนี้นะครับ1ให้เป่าให้เย็นลงสักครู่นะฮะหลังจากชงชาหรือกาแฟเสร็จแล้วควรวางพักทิ้งไว้ประมาณ 2-3 นาทีไม่ควรรีบยกดื่มทันทีขณะที่ควันยังฉุยอยู่นะข้อที่2สังเกตความรู้สึกยึดหลักง่ายๆคือดื่มเมื่อรู้สึกอุ่นกำลังดีสบายปากไม่ลวกลิ้น ไม่จำเป็นต้องถึงนำโทรโมมิเตอร์มาวัดอุณหภูมินะและข้อที่3มันสังเกตสัญญาณเตือนหากมีอาการแสบร้อนกลางอกเรื้อรังอาหารไม่ย่อยเจ็บหน้าอกหรือลำคอหรืออาหารลำบากหรือน้ำหนักลดลงไม่ทราบสาเหตุควรรีบไปพบแพทย์เพื่อเช็คทันทีนะครับก็ออกอาการอันนี้ก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งนะฮะWHO เนี่ยได้เคยเตือนไปแล้วผมเคยอ่านอันเนี้ยนะครับการเสี่ยงเรื่องหลอดอาหารอันนี้มันใกล้ตัวเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของน้ำชาและกาแฟที่เราเนี่ยดื่มกันประจำเลยนะครับคือถ้าปกติเนี่ยนะครับอุณหภูมิของกาแฟเนี่ยนะครับที่เขาชงกันเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณนี้ฮะพี่โรมฮะว่า15-60ประมาณนี้นะครับมันจะพอดีนะครับคือปกติเราต้มน้ำร้อนเนี่ยมันก็จะประมาณ90-100ใช่ไหมถ้าเดือด
4: เพิ่มขึ้นก็ประมาณ90-100ใช่ครับ
3: เราก็ทิ้งไว้นิดนึงนะครับแต่เวลาเขาชงเสิร์ฟเนี่ยมันจะประมาณเนี่ยฮะ60-70องศาเซลเซียสอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันพอดีเนี่ยมันก็จะไม่เกิดโรคนะฮะแต่ถ้าร้อนเกินไปเนี่ยก็ต้องระวังนะเพราะบางคนชอบกินแบบร้อนๆเลยนะ
4: นะครับไม่ใช่ใช่บางคนกินได้จริงๆนะร้อนๆแบบเฮ้ยกินได้ไงอ่ะเขากินจนชิน
3: งานวิจัยเนี่ยอาจารย์เคยเล่าให้ฟังตอนเริ่มต้นเนี่ยก็มาจากสังเกตชาวจีนนะ
4: ใช่คนจีนนิยมกินร้อน
3: ๆต้มร้อนๆ
4: ใช่โซดทั่วพวก
3: นั้นเยอะ
4: อ๋อมันมีผลเป็นออกมาค่อนข้างจะเป็นตัวเลขที่ชัดเจนนะครับครับ
3: ครับครับก็ใช้เทคนิคที่ฝากในการออกเป่าสักนิดนึงนะครับอย่าให้มันลวกปากลวกลิ้นเกินไปครับ
4: ครับ
3: โอเคไปพูดคุยสุขภาพกันครับพี่วิลลมเคยเดี๋ยวนี้เคยเห็นที่ตรวจเวลาเราเหมือนจะเป็นหวัดเนี่ยแล้วไปตรวจแบบแผ่นเนี่ยมันจะมีตรวจแบบ3อันเลยเคยเห็นนะฮะมันจะมีทั้ง
4: ยังไม่เคยใช้
3: ไข้หวัดใหญ
4: ่
3: ไข้หวัดใหญ่โควิดแล้วก็ RSV ครับ
4: ได้
3: เห็นไหมฮะ
4: ตรวจแผ่นเดียวแผ่นเดียวนะ
3: แผ่นเดียว
4: สามารถตรวจได้3โรคไข้หวัดเลย
3: ใช่ตรวจได้3โรคเลยนะครับ
4: ตรวจจากสารคัดหลั่งเราใช่ไหม
3: ใช่ก็ตรวจเหมือนทำตะบอกเหมือนตอนเราเป็นโควิดอ
4: ่ะโอเค
3: อย่างนั้นเลยนะฮะแล้วก็หยดลงไปใช้ชุดตรวจอย่างนั้นเลยนะครับ
4: อ๋อครับ
3: ชุดตรวจเนี่ยมันก็จะเป็นชุดตรวจเหมือน ATK ฮะการก็คือมันจะเป็นการตรวจแอนติเจนแต่ว่ามันจะตรวจได้ทั้ง3ไวรัสเลย
4: เออดีเออครับผม
3: นะครับเดี๋ยววันเนี้ยจะเอามาเล่าให้ฟังนะฮะว่าไอ้ชุดตรวจเนี่ยมันเชื่อถือได้แค่ไหนเนาะแล้วก็ทั้ง3ตัวเนี่ยนะครับอาการมันต่างกันยังไงแล้วรักษาต่างกันยังไงผมก็น่าสนใจเหมือนกันว่าช่วงนี้กำลังระบาดเลยนะ
4: ใช่
3: ช่วงน
4: ี้
3: กรมควบคุมโรคออกมาเตือนอีกแล้วว่าโควิดเริ่มมาฟลูก็มา RSV ก็มานะครับนะก็เลยออกมาฝากกันนะชุดตรวจที่ผมกล่าวถึงเนี่ยนะครับมันจะเป็นชุดตรวจแอนติเจนนะฮะคล้ายๆชุด ATK นี่แหละนะครับเพราะนั้นไอความแม่นยำเนี่ยมันสู้ PCR ไม่ได้หรอกแต่ว่ามันเอามาใช้ในแง่ของการคัดกรองนะครับนะโดยวิธีการใช้ก็เหมือนเราตรวจโควิดอย่างเงี้ยฮะระบบเก็บสารคัดหลั่งนะฮะแล้วก็มันจะมีชุดน้ำยาให้แล้วก็หยอดลงไปเท่านั้นเองนะครับทีนี้ไอ้ความแม่นยำเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับคือความแม่นยำเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นเขาเรียกว่าความไวกับความแม่นยำนะฮะความไวคือหมายถึงว่าโอกาสตรวจแล้วมันจะไม่เจอเนี่ยเท่าไหร่นะครับในขณะเดียวกันความแม่นยำเนี่ยก็คือถ้าตรวจแล้วเนี่ยถ้าเจอแล้วเนี่ยมันชัวร์แค่ไหนนะครับซึ่งไอ้ความไวเนี่ยนะครับถ้าเป็นชุดตรวจแบบ3แพ็คเนี่ยนะครับถ้าเป็นฟลูนะฟลูคือไข้หวัดใหญ่นะครับsensitivity เนี่ยมันจะอยู่ที่ 50-70% นะครับคือหมายถึงว่าถ้าตรวจเร็วไปมันก็อาจจะยังไม่ขึ้นแต่คุณอาจจะเป็นแล้วก็ได้ยังไม่รู้ผลตรวจแล้วเนกาทีฟเนี่ยคุณอาจจะเป็นก็ได้เพราะอันนี้มัน 50-70% แต่ถ้าเป็นโควิดนะฮะจะสูงขึ้นมาจะอยู่ที่ 60-80% นะครับ แล้วก็ถ้าเป็น RSV ไวรัส RSV นะฮะถ้าในเด็กเล็กเนี่ยจะสูงถึง 80-90% เลยเพราะนั้นถ้าดูในแง่ของความไวเนี่ยนะครับไข้หวัดใหญ่เนี่ยต่ำสุดนะไข้หวัดใหญ่ต่ำสุดโควิดดีขึ้นมาแล้วก็ RSV เนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับทีนี้ถ้าคือหมายถึงว่าถ้าตรวจแล้วไม่เจอไอการแปรผลตรงนี้นะถ้าตรวจแล้วไม่เจอนะครับอาจจะต้องตรวจซ้ำถ้าอาการมันชัดเพราะว่าบางทีเราอาจจะตรวจเร็วไปฮะเทคนิคการเก็บอาจจะไม่ดีพอสารคัดหลั่งอาจจะไม่มากพออะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะต้องตรวจซ้ำแล้วก็ถ้าดูเนี่ยตัว RSV เนี่ยมันจะไวมากที่สุดต่ำที่สุดก็คือไข้หวัดใหญ่นะครับแต่ว่าถ้ามันโพซิทีฟคือหมายถึงว่าตรวจแล้วมันขึ้น2ขีดนะ
4: อัน
3: เนี้ยเรียก specificity นะครับก็เชื่อถือได้เกือบหมดเลยนะครับทั้งบลูเนี่ยความจำเพาะเนี่ยมากกว่า 98%โควิดนี่ 99% เลยฮะ RSV ก็มากกว่า 95%
4: โอ้
3: เพราะนั้นหมายถึงว่าถ้าโพซิทีฟแล้วไม่ต้องตรวจซ้ำแล้วครับชัวร
4: ์ค่อนข้างจะชัวร์เลยครับ
3: ชัวร์ครับถ้ามันขึ้น2ขีดแล้วเชื่อได้เลยนะครับเนาะเพราะนั้นก็เอามาฝากตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นปัจจุบันเนี่ยการพัฒนาตรงนี้มันค่อนข้างจะดีมากนะครับมันไม่เหมือนแรกๆที่มันเชื่อถือไม่ค่อยได้เนาะแต่พักหลังนี่มันก็จะเห็นว่าต่อให้มันไม่ไวขนาดไหนเนี่ยมันก็ 80% ละนะครับทีนี้ไปดูกันแต่ละตัวนะครับว่าอินฟลูเอนซ่านะครับไข้หวัดใหญ่โควิดกับ RSV เนี่ยมันจะมีอาการอะไรที่แตกต่างกันบ้างนะครับนะก็จริงๆทั้ง3ตัวเนี่ยเป็นไวรัสเหมือนกันนะครับโดยลักษณะเนี่ยก็จะมีความต่างกันนะครับก็คือถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่นะไข้หวัดใหญ่ก็จะเป็นอาการเนี่ยจะค่อนข้างเร็วมีไข้สูงนะหนาวสั่นปวดเมื่อยปวดศีรษะอ่อนเพลียไอแห้งนะครับอาการจะแบบว่าเป็นเร็วมากเลยแล้วอาการจะค่อนข้างจะรุนแรงมาเร็วนะมาเร็วนะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นอาการเสี่ยงรุนแรงก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์นะโรคปอดหัวใจไตเบาหวานแล้วก็ภูมิคุ้มกันต่ำนะครับ
4: ครับ
3: นะถ้าเป็นโควิดนะครับจะเป็นอย่างไรโควิดก็อาการจะคล้ายๆฟลูนะฮะก็จะมีไข้ไอเจ็บคอน้ำมูกอ่อนเพลียปวดเมื่อยแต่ว่าก็จะมีลักษณะเด่นๆอยู่เช่นนะฮะอย่างที่เราเคยเป็นกันเนาะสูญเสียดมกลิ่นไ ดมกลิ่นไม่รู้เรื่องไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสนะฮะลิ้นไม่รับรสบางคนอาจจะมีท้องเสียคือไส้อาเจียนแม่ต่อพวกอันนี้จะเป็นอาการที่จะใช้แยกจากฟลูนะครับแต่เพราะว่าความรุนแรงเนี่ยมันจะขึ้นช้ากว่าฟลูนิดนึงไอ้ฟลูนี่มาไวมากนะครับเวลาเป็นนี่เป็นแบบโอ้โหหนาวสั่นเลยแต่โควิดนี่บางทีวันแรกๆอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วมันจะค่อยๆพีคขึ้นมานะครับกลุ่มเสี่ยงสูงที่จะมีอาการรุนแรงนะฮะก็จะเป็นผู้สูงอายุโรคเรื้อรังอ้วนแล้วก็ภูมิคุ้มกันต่ำนะฮะก็จะเป็น2ตัวนี้นะครับส่วน RSV เนี่ยอาการเนี่ย
4: มันคืออะไรคุณหมอ
3: ไม่ค่อยรุนแรงครับ
4: RSV มันคืออะไรโรคอะไรไข้อะไร
3: RSV เป็นไวรัสครับเป็นไวรัสตัวหนึ่งครับที่เจอในเด็ก
4: อ๋อแล้วมันคือไข้หวัดชนิดหนึ่งหรือเปล่า
3: คือมันเป็นการติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสตัวหนึ่งแหละ
4: RSV โอเคครับ
3: ใช่ครับ
4: เป็นการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งส่วนใหญ่จะเป็นที่เด
3: ็
4: กโอเคครับ
3: ใช่ครับ respiratory syncytial virus มันจะเป็นมักจะติดในเด็กอ่ะนะครับมักจะติดในเด็กแต่ว่าจริงๆผู้ใหญ่ก็เป็นได้
4: เหมือนกันโอ้มักจะติดในเด็กมากกว่าครับผม
3: ใช่ครับใช่ครับทีนี้อาการเนี่ยของ RSV เนี่ยอาการมันมักจะไม่ค่อยรุนแรงเท่า2ตัวที่ผ่านมานะฮะมันจะอาจจะไม่เหมือนกับฟลูและโควิดก็คือจะมีไข้ต่ำๆนะฮะก็จะมีแบบเป็นหวัดเลยนะครับมีน้ำมูกคัดจมูกเจ็บคอไอเสมหะนะครับในเด็กบางคนเนี่ยหายใจก็จะมีเสียงคืดคาดบางคนถ้าหลอดลมตีบก็จะมีเสียงวีดหายใจหอบเหนื่อยได้นะครับในเด็กเล็กเนี่ยเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงเนี่ยก็จะเป็นเด็กทารกนะฮะโดยเฉพาะกลุ่มอายุต่ำกว่า6เดือนนะฮะผู้สูงอายุโรคปอดโรคหัวใจแล้วก็กลุ่มคุ้มกันต่ำเช่นเดียวกันนะครับทีนี้คุณหมอก็จะวินิจฉัยอย่างไรส่วนใหญ่ก็โอเคถ้ามีชุดตรวจแบบนี้มันจะทำให้สามารถที่จะแยกโรคได้ง่ายขึ้นนะครับโดยถ้าเป็นฟลูนะครับถ้าเป็นฟลูหรือว่าไข้หวัดใหญ่นะครับปัจจุบันเนี่ยอาจจะใช้ยาในกลุ่มที่เป็นยาต้านไวรัสนะครับที่เราจะใช้บ่อยๆก็คือตัวโอเซลทามิเวียนะครับนะซึ่งคุณหมอเนี่ยเขาจะพิจารณาในกลุ่มที่มีอาการรุนแรงนะครับในกลุ่มที่มีหอบเหนื่อยมีปอดบวมนะครับมีออกซิเจนแซดตกนะครับอายุมากกว่า65ปีเด็กเล็กน้อยกว่า2ปีนะครับหญิงตั้งครรภ์นะครับผู้ที่มีโรคปอดโรคหัวใจไตเบาหวานหรือว่าอ้วนมากคือกลุ่มเสี่ยงนั่นเองนะครับบางทีกลุ่มเสี่ยงเนี่ย อาการเหมือนเนี่ยบางทีผลมันเนกาทีฟคุณหมอเขาก็จะให้เพราะอย่างที่บอกว่าไอ้ผลตรวจสกรีนนิ่งเนี่ยถ้าตรวจเร็วไปบางทีมันยังไม่ขึ้นนะครับก็จะใช้ยาในกลุ่มที่เป็นตัวนี้เลยที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการพักผ่อนตามอาการนะฮะรักษาตามอาการให้สารน้ำให้พอนะครับพาราเซตามอลลดไข้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นภายใน1สัปดาห์นะครับส่วนโควิดล่ะครับโควิดเนี่ย อย่างที่เราทราบก็คือเขาก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มเนาะปัจจุบันเนี่ยความรุนแรงของโควิดมันน้อยลงไปมากแล้วนะครับอัตราการเสียชีวิตเนี่ยน้อยกว่าฟลูนะฮะก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือถ้าเป็นกลุ่มอาการเล็กน้อยเนี่ยก็พักผ่อนเยอะๆไม่มีอะไรเดี๋ยวก็หายนะครับกลุ่มปานกลางนะครับก็อาจจะต้องให้ยาต้านไวรัสนะครับที่เดี๋ยวนี้ก็มีหลายตัวเนาะตัวที่เราใช้กันมาต่อเนื่องถึงวันนี้ก็คือโมนูพิลาเวียนะครับที่เป็นตัวที่เป็นใช้กันเยอะๆถ้าเป็นยาฉีดก็มีแรมดิซิเวียนะครับก็ยังใช้อยู่นะครับก็ยาพวกนี้ก็จะใช้ในกรณีที่มีอาการแล้วนะครับมีอาการค่อนข้างเยอะหรือในกลุ่มเสี่ยงนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยถ้าเป็นปอดบวมเนี่ยอาจจะมีการใช้ยาสเตียรอยด์ร่วมด้วยนะครับ
4: ครับ
3: ก็จะเป็นสองตัวส่วน RSV ไวรัสเนี่ยมักจะแค่รักษาตามอาการเท่านั้นนะครับเพราะว่าอาการเนี่ยมักจะไม่ค่อยจะรุนแรงแต่ว่าจุดที่ต้องเฝ้าระวังคือในเด็กนะครับเวลาติดเชื้อไวรัสพวกนี้เนี่ยบางทีจะมีอาการเรื่องของการหอบเหนื่อยไอหอบเหนื่อยเนี่ยอันตรายเพราะว่าจะทำให้เด็กขาดออกซิเจนได้นะครับเพราะนั้นถ้ามีหอบเหนื่อยเนี่ยอาจจะต้องไปพ่นยานะครับถ้าไม่หอบเหนื่อยเนี่ยส่วนใหญ่อาการพวกนี้ก็จะเป็นอยู่ประมาณสัก5-7วันนะอาการก็จะ ค่อยๆดีขึ้นนะครับครับผมก็จะเป็นทั้ง3ตัวนี้นะฮะก็เอามาฝากกันละกันเพราะว่าคิดว่าเดี๋ยวนี้เขามักจะตรวจแบบครอบคลุมแบบนี้ไปเลย
4: เป็นเซตไปเลยเป็นเซตไปเลย
3: เป็นเซตไปเลยแล้วก็พยายามดูแลสุขภาพให้ดีละกันตอนนี้ออกไปที่คนเยอะๆก็ใส่แมสไปหน่อยก็ดีนะฮะก็ดีแต่ดื่มนี้ใส่แมสแล้วคนเริ่มมองแปลกๆว่าแกเป็นหรือเปล่าม
4: ันเป็นอะไรครับ
3: มันเป็นอะไรโอเคครับเดี๋ยวช่วงไลฟ์ผมจะคุยเรื่องของมีกราฟเป็น U shape น่าสนใจอันหนึ่งนะคุณฟังพี่บุรงครับกราฟนี้อธิบายว่าทำไมคนเรายิ่งแก่ยิ่งมีความสุขโดยเฉพาะหลัง50ปีไปแล้วนะฮะมันจะการวิจัยมันออกเป็นอย่างนั้นจริงๆว่าช่วงชีวิตความสุขคนเราเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นหลังจากอายุ50
4: ไปแล้วโอ้น่าสนใจ
3: ครับช่วงไลฟ์ครับ
4: ช่วง Facebook ไลฟ์สดหลัง 20:00 นะครับให้คุณหมอมาก่อนท่านพักนะครับผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาการใช้สมุนไพรต่างๆนะครับรวมทั้งปรึกษาเรื่องราวของผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศเนี่ยสามารถโทรไปคุยได้ในวันและเวลาราชการได้เลยนะครับที่เบอร์02-02-87710นะครับบางครั้งอาจจะโทรไม่สะดวกในรายการของเราก็สามารถโทรไปที่เบอร์ที่เราเปิดโอกาสให้เป็นพิเศษสำหรับผู้ที่มีปัญหาการใช้สมุนไพรนะหรือว่าอภัยภูเบศของเรานะครับโทรไปปรึกษาสอบถามพูดคุยได้นะครับ02-02-87710เบอร์นี้เป็นเบอร์ออโตเมติกนะครับอัตโนมัติก็สามารถจะต่อไปที่ฝ่ายขายต่อไปที่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปที่จุดๆต่างๆนะหน่วยงานต่างๆในอภัยภูเบศได้นะครับ02-02-87710ในวันและเวลาราชการนะครับขอบคุณผู้ชมที่ชมทาง Facebook ด้วยนะครับหลายๆคนนะฮะทักมานะครับชมอยู่ชุมแสงบอกว่าอยู่แถวๆพื้นที่เขตทวีพัฒนานะฝนตกเสียงดังฟังชัดดีนะครับหลายๆท่านขอบคุณอย่างยิ่งนะครับถ้าอยู่แถวๆพันทิพย์งามวงวานนะครับต้องการผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศเรามีตัวแทนจำหน่ายอยู่ที่ชั้น7พันทิพย์งามวงวานนะครับร้านเภสัชนิตยาสามารถไปพูดคุยสอบถามเรื่องผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศได้นะสอบถามเรื่องการใช้ยูกยาสมุนไพรต่างๆได้นะครับอยู่ชั้น7พันทิพย์งามวงวานนะครับร้านเภสัชนิตยาก็มีผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศทุกตัวเลยนะครับไปพูดคุยได้ขออนุญาตพักฟังสปอร์ต1ชุดนะครับจบสปอร์ตแล้วโทรเข้ามาได้นะฮะเบอร์เดิมครับ02-290-0473สำหรับผู้ฟังที่มีประเด็นสุขภาพอยากสอบถามปรึกษาเพิ่มเติมกับคุณหมอมาก่อนเน้นในชั่วโมงนี้ขอเป็นแพทย์แผนปัจจุบันนะครับย้ำว่าเป็นแพทย์แผนปัจจุบันกับคุณหมอมาก่อนนะครับ
0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: เรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
0: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
0: ดีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
0: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
3: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
4: โอเคครับอ่ะจบสปอร์ตเรียบร้อยฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับมาเลยครับผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพกับคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรย้ำว่าขอเป็นแนวทางการแพทย์แผนปัจจุบันนะครับคุณหมอจะได้ให้คำแนะนำให้คำปรึกษากลับไปนะครับมาแล้วจากไหนครับ
5: จากพี่จุนโลกค่ะ
4: เชิญเลยครับ
5: อาจจะเป็นโรคสมองหรือโรคจิตไม่ทราบนะคะถามได้ไหมคะ
4: โรคสมองหรือว่าโรคจิตได้ไหมคุณหมอบอกได้ครับ
5: ได้เลยครับ คือป้านอนหลับแล้วมันฝันว่าไปถางหญ้าฝันไปถางหญ้าไปกวาดใบไม้ไปถูถนนแล้วก็ไปบางทีก็ไปกวาดบ้านไปเจอบ้านนะคะรู้สึกว่าจะเป็นบ้านของตัวเองในความฝันนะคะก็จะไปเช็ดไปถูไปอะไรไปมันก็จะเหนื่อยนะคะเสร็จแล้วบางทีก็ไปนอนกับเพื่อนที่โรงแรมอากาศมันเย็นแอร์มันเย็นใช่ไหมคะก็ไม่เอาผ้าห่มออกละสอดตัวเข้าไปในผ้าห่มเลยมันหนาวไปฝันว่าไปถูไปขัดไอ้ไม้นั่นแหละค่ะบรมไม้ที่มันเป็นตะไคร่น้ำอ่ะแล้วก็เอาไอ้อะไรอ่ะแปรงลวดอ่ะทาโอ้ยอะไรก็ไม่รู้ฝันบ่อยมากเรื่องทำความสะอาดอะไรเนี่ยมันเป็นโรคอะไรครับเนี่ย
4: ถูกไหมครับ
5: โรคจิตไหม
6: ข้อแรกไม่ได้เป็นโรคจิตแน่นอนนะครับก็เป็นความฝันแบบทั่วๆไปแหละนะครับคือรูปแบบความฝันที่คุณป้าเล่าเนี่ยมันคงไม่ได้เอาไปแปลผลว่ามันจะสะท้อนถึงจิตใต้สำนึกอะไรได้นะครับมันก็ถ้าใจผมนะผมว่าไม่มีอะไรหรอกครับมันก็เป็นเรื่องปกติไม่มีอะไร
4: ปกติน่าจะปกติผมเองก็ฝันครับฝันไม่ตื่นมันเหนื่อย
6: อย่
4: าง
6: โอ้ย
4: ฝันหนีผีมั่งฝันทำนู่นทำนี่อุ้ยลุ้นเหนื่อยตื่นมันเหนื่อยเป็นครับผมก็เป็น
5: แล้วมันฝันไม่ทำอย่างอื่นนะ
4: คร
5: ับแต่ไอ้ความสะอาดถางหญ้าไม่ทำไปถูถนนไอ้ลาดยางอ่ะ
4: ฝันแต่เรื่องทำความสะอาด
6: คือมันมีคนเคยตั้งทฤษฎีว่าเวลาเราฝันเนี่ยเรากำลังกังวลอะไรกับเรื่องนั้นหรือเปล่านะฮะแต่เท่าที่ผมมีความรู้เนี่ยคือมันแปลผลแบบตรงๆไม่ได้หรอกครับ มันจะเอาแบบความฝันมาทำนายอะไรเงี้ยมันเป็นศาสตร์แบบศาสตร์โบราณซึ่งปัจจุบันมันไม่ได้มีทฤษฎีอะไรรองรับอะไรนะครับก็ถ้าจะให้ดีที่สุดก็ฝันให้มันเป็นจริงอ่ะตื่นขึ้นมาป้ากับไปทำความสะอาดผมว่ามันก็ดีอยู่แล้วฮะไปจัดบ้านจัดช่องเรียบร้อยไม่มีอะไรหรอกครับ
4: ไม่มีอะไรครับไม่น่าวิตกอะไรนะครับ
5: คือป้าเป็นคนสะอาดหน่อยนึงนะคะคือเป็นคนละเอียดหน่อยนึงต้นหญ้าต้นเยื่ออะไรตรงไหนเนี่ยเห็นก็จะถอนหมดคือเรื่องทำความสะอาดเนี่ยจะเป็นชีวิตจิตใจเลย
4: มันก็เลยฝัน
5: ตอนนี้พอทำธรรมดาแล้วมันก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมคะบางทีไปฝันแทนที่จะนอนสบายสบายก็ไปทำในฝันอีกอ่ะ
6: คือมันอย่างนี้คุณป้าครับ
4: คุณป้าว่าฟังนิดนึง
6: คุณป้าอย่างนี้นะคือไอ้เรื่องฝันเนี่ยผมว่าไม่มีประเด็นอะไรแต่ว่าโอเคผมฟังที่คุณป้าเล่าเนี่ยสมมติว่าเราเพราะมีความเป็นมีความเจ้าระเบียบมีความเป็นชอบความสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกแล้วถ้ามันไม่สมบูรณ์แบบมันจะหงุดหงิดมันจะมีปัญหาเนี่ยอันเนี้ยอาจจะเป็นเรื่องของทางจิตใจอารมณ์ได้เขาเรียก perfectionist หรือบางคนก็จะเป็นกลุ่มพวกย้ำคิดย้ำทำอ่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณป้าเป็นนะอันนี้ต้องมาประเมินเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันความสัมพันธ์กับคนอื่นอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าเราไม่ได้เอาเรื่องฝันมาเป็นตัวประเมินเราจะดูเรื่องของนี่แหละพฤติกรรมการใช้ชีวิตความรู้สึกนึกคิดว่าเป็นอย่างไรถ้าสมมติว่ามันมีปัญหาเช่นสมมติว่าโอ้เราเห็นบ้านสกปรกหน่อยเราไม่ได้เราจะต้องแบบถูซ้ำไปซ้ำมาสามสี่รอบคือถ้าเป็นแบบเนี้ยมันทำให้คุณป้าทุกข์ใจทำให้คนรอบข้างทุกข์ใจอันนี้ต้องพบจิตแพทย์แต่ไม่ได้หมายความว่าถึงเรื่องฝันนะคือคุณป้าถามผมเรื่องฝันไม่มีประเด็น
4: แต่ถ้าจบแล้ว
6: พฤติกรรมเราอะพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเราอะแล้วเรารู้สึกว่ามันก็เพอร์เฟกต์มากถ้าเราไม่เพอร์เฟกต์มากแล้วเราไม่มีความสุขเลยคนอื่นก็อยู่กับเราไม่ได้อย่างเงี้ยอันเนี้ยต้องพบแพทย์คร
5: ับ ก็เนี้ยป้าอยู่นี่อะไรนิดอะไรหน่อยป้าต้องเก็บต้องเช็ดพอลงนอนเห็นอะไรต้องลุกทำ
6: ก็
5: เดินไปเห็นบ้านคนอื่นเขาไอ้หญ้าเชื้อเป็นแถวๆขึ้นบ้านโอ้อยากจะไปกระชากลงให้เขา
6: คือไม่มีป้าครับ
5: ป้า
6: คืออาการแบบเนี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติของคนทั่วไปได้เพียงแต่ว่าไอ้จุดแยกที่ผมพูดนะผมก็อย่าเพิ่งกังวลไปคือว่าถ้ามันทำให้เราทุกข์มากอ่ะเราอยู่ไม่ได้เลยมันทุกข์มากแล้วคนอื่นก็อยู่กับเราไม่ได้อันนี้จึงเป็นปัญหาแต่ถ้าเราควบคุมตัวเองได้ไม่มีปัญหาหรอกครับเราจะลิกแต่ละคนผมก็ชอบความสะอาดเหมือนกันนะใครสกปรกผมก็ไม่ชอบ
4: แต่ว่าเราควบคุมตัวเองได้นะ
6: ควบค
4: ุ
6: มต
4: ั
6: วเองได้
4: ไม่มีปัญหาครับ
6: คร
4: ับ โอเคนะ
5: คือป้าก็ไม่ได้คิดนะไม่ได้คิดอะไรมากคือ
4: ดีแล้ว
5: ตอนตื่นเนี่ยคือทำก็ทำปกติแล้วนะครับแต่ทีนี้พอตอนนอนป้าก็ไม่ได้คิดอะไรเลยนะ
4: ไม่ได้คิดก็ฝันได้ครับมันฝันได้ครับมันฝันได้ครับมันฝันได้ครับมันฝันได้ครับมันฝันได้ครับ
6: จบเวลาไม่มีอะไร
4: มันฝันได้ครับมันฝันได้ครับไม่เป็นไรครับไม่ได้มีอะไรไม่มีอะไรครับไม่มีประเด็นอะไรนะครับไม่ต้องวิตกนะครับ
5: ไม่ใช่โรคจิตอะคะ
4: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
5: ไม่ใช่
4: นะครับครับผมโอเคนะ
6: จ้า
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีแ
4: ค่ค่ะขาสบายใจได้นะครับไม่ใช่โรคจิตนะยังควบคุมตัวเองได้นะและคนอื่นที่อยู่กับเราก็ไม่ได้เดือดร้อนหรือวุ่นวายอะไรกันก็โอเคครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
7: ครับผมจะถามคุณหมอครับผมมีหูเนี่ยทั้งสองข้างจะมีเสียงดังวีดวีดวีดมันเป็นเพราะอะไรครับ
6: ก็ถ้าเป็นดังวิดวีดก็น่าจะเป็นสาเหตุจากประสาทหูเสื่อมสภาพ
7: อะไรนะครับ
4: ประสาทหูเสื่อมสภาพ
7: อ
4: ๋อฟังต่อครับโอเคครับ
6: ครับก็เป็นมันเสื่อมสภาพจากได้หลายสาเหตุเยอะแยะเลยฮะวัยเด็กเสื่อมเองตามอายุยาการได้รับเสียงดังต่อเนื่องประวัติในอดีตอะไรแบบนี้เคยให้หมอหูคอจมูกตรวจหรือยังครับ
7: หมอเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่ครับ
6: แล้วเคยให้หมอหูคอจมูกตรวจไหมครับเคยไปโรงพยาบาลไหมครับ
7: เคยไปแต่ไม่ได้ไปหลายปีแล้วครับผมติดเตียงมา11ปีแล้วครับ
6: แล้วมีคนพาไปไหมครับ
7: มีแต่มันไม่สะดวกครับ
6: คือผมให้คำแนะนำแบบนี้ถ้าคุณลุงกังวลเรื่องเสียงวีดในหูเนี่ยก็คงจะต้องไปโรงพยาบาลนะให้หมอหูคอจมูกเขาตรวจสักหน่อยเพราะว่ามันต้องตรวจโดยแพทย์เฉพาะทางเนาะดูเรื่องของโครงสร้างอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ถ้าคุณลุงไม่กังวลใจอะไรกับมันมากเรื่องวีดเดินทางลำบากก็ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะส่วนใหญ่มันก็เป็นเรื่องประสาทหูที่เสื่อมในผู้สูงอายุก็เป็นกันคนก็เป็นกันเยอะแยะแหละไม่มีอันตรายอะไรครับ
7: อ๋อประสาทหูเสื่อมเลยครับ
6: ใช่ครับก็จะเป็นเนี่ยเสียงดังในหูลมออกหูตรงนี้ครับ
7: ครับครับและมีอย่างครับผมมีการเคี้ยวปากอยู่เสมอเลยครับโดยที่ว่าปากไม่มีอะไรอ่ะแต่เราจะเคี้ยวแต่เราหยุดมันได้พักเดียวหรือก็ต้องเคี้ยวอีก
6: ครับว่าเป็นจากอะไรว่าเกิดจากอะไรใช่ไหมฮะลุงได้กินยาทางจิตเวชบ้างไหมครับ
7: ไม่มีครับ
6: ไม่มีใช่ไหมฮะถ้าไม่มีเนี่ยส่วนใหญ่ครับเจอนะครับ
7: เคยเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนครับ
6: ครับแล้วตอนเนี้ยได้กินยาทางจิตเวชอยู่บ้างไหมครับ
7: ไม่มีครับ
6: โอเคคือถ้าไม่มีเนี่ยก็สาเหตุก็จะเกิดได้จากหลายๆอย่างประกอบกันเนาะสาเหตุอย่างแรกเลยก็คือเป็นเรื่องของสมองที่เสื่อมนะฮะมีสมองที่เสื่อมบางจุดเนี่ยก็จะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวผิดปกติได้หรือบางคนก็จะเป็นรูปแบบของความผิดปกติของโครงสร้างในปากเรื่องของฟันเรื่องของเหงือกนะครับหรือต่อมน้ำลายที่แห้งนะครับก็ต้องให้คุณหมอประเมินคือถ้าเป็นเยอะก็ต้องมาประเมินหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรคือถ้าตัดเรื่องยาออกไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของโครงสร้างที่ผิดปกติไปก็ต้องให้คุณหมอประเมินอยู่ดีว่ามันเกิดจากอะไรส่วนใหญ่ก็จะแยกกันระหว่างทางสมองกับในปากหลักๆถ้าเป็นทางสมองส่วนใหญ่เขาก็จะให้ยาเพื่อระงับอาการนะครับถ้าเป็นที่โครงสร้างในปากก็ต้องไปแก้ในช่องปากครับ
7: มันจะเกี่ยวกับโรคจิตไหมครับ
6: ถ้าจะเกี่ยวกับโรคจิตมันจะเป็นจากยาครับ
7: โอ้ผมทานยาเยอะเลยครับ
6: แต่ก็เนี่ยก็เลยถามคุณลุงไงว่าคุณลุงมียาจิตเวชไหมจะต้องประเมินดีๆอ่ะบางทีคนไข้กินไปก็ไม่รู้ว่าไอ้ยาเนี่ยเป็นยาจิตเวชนะก็กินกันมาต่อเรื่องยาวนานยิ่งคุณลุงบอกคุณลุงเป็นซึมเศร้าเนี่ยดีไม่ดีมีนะคุณลุงต้องประเมินดีๆใช่ไหมแล้วคุณลุงก็ไม่ได้ไปโรงพยาบาลเองใช่ไหมก็ไปต่อยาให้คนไปเอางี้ใช่ไหม
7: แต่ผมมันห่างกันหลายปีแล้วครับโรคซึมเศร้ามันหายไปแล้วครับ
6: ใช่แล้วตอนนี้มียาจิตเวชไหมล่ะหรือคุณลุงรู้แน่ว่ามันมีหรือไม่มี
7: ไม่ได้กินครับไม่ได้กิน
6: คุณลุงรู้แน่ใช่ไหมว่ามันไม่มียาจิตเวชแน่ๆ
7: ใช่ครับ
6: ถ้าเชื่อตามนี้ก็เป็นความเสื่อมของสมองหรือไม่ก็เป็นเรื่องของสร้างในช่องปากผิดปกติครับ
7: พอรู้สึกฟันจะผุหมดละฟันน่ะ
6: ใช่ก็ต้องไปประเมินนะคุณลุงครับก็ต้องไปโรงพยาบาลดีๆเพราะว่าฟังดูแล้วมันแยกโรคยากไงใช่ไหมล่ะก็กลับมาปัญหาคือถ้ามันไม่เยอะก็ช่างมันถ้ามันเยอะก็ไปโรงพยาบาลเพราะว่ามันก็จำเป็นนะเนาะแต่ถ้าไม่เยอะก็ช่างมันครับคุณลุง
4: ครับประเมินลองประเมินดู
7: ครับถ้ามีเรื่องนะครับ
4: เชิญครับ
7: ไอ้นี่ไอ้
4: ไรเอ่ย
7: กำลังนึกอยู่
4: เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
7: มีหายใจแบบทึดๆบางเป็นบางครั้งอะที่จะบุกหายใจฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บอะไรอย่างเงี้ยเป็นบางครั้งอะ
6: แต่ก็ไม่ได้หอบอะไรไม่ได้หอบเหนื่อยอะไรใช่ไหมฮะ
7: ครับ
6: ก็ถ้าเป็นบางครั้งไม่ได้เป็นบ่อยก็ดูไปก่อนดีไหมครับไม่มีปัญหา
7: ครับ
6: ถ้าเป็นไม่เยอะถ้าเป็นไม่เยอะเป็นแค่บางครั้งก็ดูไปก่อนบ้างครับส่วนใหญ่ก็เป็นพวกสารคัดหลั่งในจมูกที่มันออกไม่ดีอ่ะยิ่งคุณลุงนอนติดเตียงด้วยไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวด้วยก็มีโอกาสเกิดได้แต่คิดว่าไม่มีปัญหาแล้วครับคุณลุงครับถ้ามันไม่ได้เป็นบ่อยนะแล้วไม่ได้หอบอ่ะ
7: ครับเป็นไม่เป็นบ่อยครับ
6: ทางมันเนอะคุณลุงครับไอ้คิดเอาคิดเรื่องอื่นดีกว่า
4: โอเคไม่ต้องวิตกไม่ต้องวิตกถ้ามันไม่ได้เป็นบ่อยไม่ได้คือหอบหืดก็ไม่ต้องวิตกแล้วกันนะครับยกเว้นมันมีบ่อยมีอะไรก็อาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมนะ
7: ครับ
4: โอเคครับสวัสดีครับ
7: คุณหมอครับคุณแบงค์โรมด้วยครับ
4: ยินดีครับยินดีครับอ้าวต่อครับต่อครับมาเลยครับสายที่รออยู่เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับปิดวิทยุปิดวิทยุปิดวิทยุ
8: ลูกศรครับจังหวัดขอนแก่นครับมีทริปไพรินคือยาอะไรครับ1เม็ด
6: โอเค
8: 1กิน1ถึง2เม็ดกินก่อนนอนครบอารมณ์ดีขึ้นครับ
4: ฟังนะฟังครับ
6: ครับอะมิทริปไพรินเป็นยาต้านซึมเศร้าประเภทไซคลิกนะครับเป็นยารุ่นดั้งเดิมเลยยาโบราณนะครับจริงๆเขามันจะไปเพิ่มตัวซีโรโทนินในสมองครับตอนแรกๆเขาเอามาใช้ต้านซึมเศร้าแต่ปัจจุบันเนี่ยการออกฤทธิ์เรื่องต้านซึมเศร้าเนี่ยเรามักจะใช้ตัวอื่นมากกว่าเพราะมันออกฤทธิ์เฉพาะจำจงกว่าอะมิทริปไพรินเนี่ยมันกลายเลยเอามาใช้ในกลุ่มโรคอื่นนะฮะเช่นป้องกันไมเกรนอันนี้เป็นยาที่ดีในการป้องกันไมเกรนลดอาการพวกชาแสบร้อนอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้ครับส่วนใหญ่จะใช้ในกลุ่ม2อันนี้เป็นหลักแล้วตอนนี้มากกว่าต้านซึมเศร้าแต่ว่าทางจิตเวชคุณหมอบางคนก็ยังใช้อยู่แต่มันจะมียากลุ่มอื่นที่ดีกว่านี้ครับผม
4: เรียบร้อยเนาะตอบประมาณนี้นะครับโอเคคร
6: ับ
4: โอเคครับอ่ะสายอื่นที่รออยู่ต่อมาเลยครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญครับฮัลโหลถามได้เลยครับเชิญครับ
6: แฟนครับ
9: พอดีแฟนน่ะเขาเป็นแบบเคยไปตรวจตอนแรกที่ว่าจะเป็นต่อมลูกหมากแล้วเขาตรวจแล้วว่าเป็นต่อมน้ำเหลืองพอดีเขาทานยาหายปวดแล้วเขาไม่ได้ทานเมื่อเช้านี้เขาบอกเขาฉี่มาเป็นเลือดก็เลยต้องไปหาหมอ
4: ครับคำถามคืออะไรครับ
9: คำถามว่าไอ้ที่ฉีดเป็นเลือดนี่เกิดจากอะไรคะ
6: หลายสาเหตุเลยฉีดเป็นเลือดเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือติดเชื้อที่เจอบ่อยที่สุดนะฮะติดเชื้อกระเพาะปัสสาวะนี่แหละนะครับก็มีเลือดออกมาได้แล้วก็บางทีก็มีนิ่วในกระเพาะปัสสาวะนะครับบางทีก็เกิดจากการบาดเจ็บของท่อปัสสาวะแล้วก็ที่เรากลัวที่สุดก็คือมะเร็งต่อมลูกหมากครับ
9: เขาเคยไปตรวจแล้วเขาว่าไม่ใช่ต่อมลูกหมากเป็นต่อมน้ำเหลือง
6: คืออันเนี้ยผมฟังคุณป้าแล้วผมยังงงเพราะไอ้ต่อมลูกหมากกับต่อมน้ำเหลือง
4: คนละต่อมกัน
6: มันคนละต่อมคนละที่อยู่คนละจุดที่เกี่ยวอะไรกันครับแต่ว่ารอบเนี้ยเริ่มใหม่เลยไม่ต้องไปคิดผมเก่าแล้วช่างมันรอบนี้อาการนำคนไข้คือปัสสาวะเป็นเลือดครับคุณป้าต้องตามเรื่องนี้ฮะว่าหมอฉีดเลือดเกิดจากอะไรต้องหาสาเหตุครับผม
4: ต้องไปหาสาเหตุครับแล้วคุณหมอไม่สามารถจะชี้ฟันธงได้ต้องไปให้หมอตรวจครับ
9: ค่ะ
4: ครับไปหาหมอต้องรีบไป
9: แล้วที่ว่ายกของหนักเนี่ยมันเกี่ยว
6: ไม่เกี่ยว
9: ด้วยไหมครับไม่เกี่ยวใช่ไหมครับ
6: ไม่เกี่ยว
9: ค่ะ
4: ไม่น่าจะเกี่ยวครับ
9: ค่ะค่ะขอบคุณมาก
4: ลองเราไปเช็คนะต้องไปเช็คนะครับ
6: ครับ
9: ค่ะ ค่ะ
4: โอเคครับไม่ดีครับเลือดออกทางปัสสาวะถือว่าไม่ดีนะต้องไปหาหมอนะครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญครับ
10: สวัสดีค่ะป้าอายุ70ปีนะคะและโทรจากจังหวัดนราธิวาสค่ะทีนี้ป้าอยากทราบทำไมนอนไม่หลับเลยค่ะเป็นเพราะอายุของเราเปล่าคะ
6: ไม่ใช่ฮะนอนไม่หลับถ้าบ่นนอนไม่หลับจริง
10: ๆนอนไม่หลับเลยค่ะต้องใช้ยานอนหลับไม่ทราบเลยอ๋อแต่ว่าในร่างกายป้านี่มีโรค10โรคอาจเป็นเพราะความเครียดด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
4: โอเคเดี๋ยวฟังคุณหมอครับเชิญครับ
6: การนอนไม่หลับ
4: ฟังคุณหมอนะฟังคุณหมอนะครับ
6: การนอนไม่หลับในมุมมองในมุมสมองมันคือความเครียดการนอนไม่หลับมันเป็นการตื่นตัวของสมองอยู่ตลอดเวลาตื่นตัวเพราะมันถูกกระตุ้นจากอะไรบางอย่างทั้งปัจจัยภายในภายนอกมันกลัวครับมันหลับไม่ลงมันเป็นปฏิกิริยาต่อสมองยิ่งคุณป้ากินยานอนหลับมาต่อเนื่องเนี่ยก็บอกเลยว่าลึกๆคุณป้ามีเรื่องกังวลครับนอนไม่ลงอันนี้อันแรกนะอันที่สองก็จะต้องไปดูเรื่องของพวกพฤติกรรมความเคยชินด้วยบางคนก็ชอบดูก็ไม่เห็นว่า
4: ฟังคุณหมอฟังคุณหมอก่อนฟังไปเรื่อยๆก่อนนะครับโอเคครับ
6: บางคือบางคนก็เป็นความเคยชินเหมือนกันชอบอยู่ดึกนะครับกลางวันนอนกลางวันเอากลางคืนก็อยู่แบบนั้นนะทำตัวเป็นยามก็มีบางคนอย่างนี้ก็มีอันที่สามก็คือเป็นอิทธิพลของสมองที่เสื่อมได้ในบางคนอันนี้ผมพูดกว้างๆก่อนเนาะแต่ของป้าผมไม่เป็นหรอกนะเช่นบางคนเป็นพาร์กินสันอัลไซเมอร์สมองได้รับบาดเจ็บนี้วงจรการนอนก็เปลี่ยนไปนะสุดท้ายก็เป็นเรื่องของยาเสพติดนะฮะที่ใช้ต่อเนื่องเพราะนั้นในกรณีคนทั่วไปเนี่ยอย่างของคุณป้าเนี่ยน่าจะเป็นกรณีทั่วไปนี่แหละคือเริ่มต้นจริงๆมันก็มาจากความเครียดในใจเรานี่แหละนะครับพอมันแก้ไม่ได้ปุ๊บมันก็นอนไม่หลับพอนอนไม่หลับก็ไปหายานอนหลับกินช่วงแรกๆก็หลับพักหลับไม่หลับเลยเพราะสมองมันติดยาไปแล้วต้องเทโดสมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมจะกินมากก็ไม่กล้ากินเดี๋ยวหลับไม่ตื่นหมอก็ไม่จ่ายให้มันก็อาจจะมีภาวะติดยานอนหลับไปแล้วตอนนี้พอเล็กดื้อกับยาไปแล้วก็เลยยิ่งไปกันยากคนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ครับคนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ครับ
10: แต่ว่าความจำดีมากค่ะคุณหมอความจำนี่โอ้ยความจำเป็นเลิศเลย
4: ไม่เกี่ยวกันเนาะ
10: คนไม่เกี่ยว
6: กันเครียด
4: จำเยอะก็เครียดอีก
6: เจ้าคิดเจ้าแค้น
4: จำเยอะจำแล้วคิดเล็กคิดน้อยจำแล้วคิดเล็กคิดน้อยก็เครียดอีกครับ
10: ไม่เคยโกรธไม่เกลียดใครเลยคร
4: ับโอเคต้องเคลียร์เข้าใจเรื่องนอนไม่หลับแล้วนะเราไปปรับดูนะปรับที่มันตรงกับเราตรงไหนแล้วก็แก้ตรงจุดนั้นนะครับ
10: ค่ะ
4: โอเคครับโชคดีครับ
10: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
4: โอเคครับโอเคครับตรงไหนที่มันตรงกับเราพยายามถอยยาด้วยนะถอยยานอนหลับด้วยเชิญครับถามได้เลยครับ
11: ค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะแล้วก็คุณบรรลมด้วยนะคะ
4: ครับเชิญเลย
11: วันนี้มากวนคุณหมอคุณบรรลมอีกจะสงสัยเรื่องโควิดนะคะมันก็ไม่เคยเป็นอาการที่คุณหมอพูดน่ะค่ะ
6: ไม่เคยเป็นโควิดเลยเหรอ
11: ไม่เคยเป็นเลยค่ะแล้วก็ยาก็ไม่เคยฉีดด้วย
4: เอาดีครับแล้วคำถามคืออะไรครับ
11: จะถามว่าโควิดอาการมันเป็นยังไงนี่แต่ว่าตอนนี้มันมีทะเลดอย่างเดียวอ่ะแต่ไม่มีไข้ไม่มีอะไรใช่โควิดไหม
6: คือตอนนี้โควิดอาการมันน้อยมาก
11: ค่ะ
6: มันน้อยมากจนแบบว่าแยกแทบไม่ออกจากหวัดทั่วไปเลยครับนะแต่ว่าอาการมันก็จะมากกว่าหวัดทั่วไปนิดนึงก็คือมันก็จะมีไข้เนาะไข้ต่ำๆไอมีเจ็บคอได้จมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสบางคนก็ยังเป็นอยู่ฮะถ้าจะให้ชัวร์ก็ต้องไปตรวจนะก็ต้องซื้อแผ่นมาตรวจ
11: ค่ะคือช่วงนั้นนะตอนนั้นที่เขาเป็นโควิดกันเยอะนะเพื่อนเพื่อนที่ออกกำลังกายอ่ะเขาเป็นกันอย่างนั้นนะแต่เราไม่เป็นก็ลองสงสัยถามคุณหมอแต่
6: ตอนนี้ตรวจแล้วใช่ไหมคือ
4: ตรวจยัง
6: ตรวจแล้วว่าไม่เป็นใช่ไหม
4: ตรวจยัง
11: ไม่เป็น
6: ไม่เคยตรวจเลย
11: ไปตรวจแล้วแต่บอกไม่เป็น
4: แล้วล่าสุดได้ตรวจหรือยังล่าสุดเนี่ยที่บอกว่า
11: เนี่ยเหร
4: อ
11: ยังดื้ออยู่ค่ะตอนนี้ยังดื้ออยู่อีกอาการนึงอ่ะคุณหมอหนูว่าจะเลิกกาแฟนะตอนนี้ว่าเคยฝันบ่อยๆฝันแบบฝันมาบ่อยๆก็เลยนั่งสมาธิเองก็เลยไม่ฝันแล้วตอนนี้ไม่ฝันก็เลยนั่งสมาธินะเนี่ยเดี๋ยวจบจากนี่ก็จะนั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งอ่ะทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
4: ครับ
11: ค่ะตอนนี้ว่าคุณหมอพูดโควิดก็เลยตกใจเอ๊ะเราเป็นหรือเปล่านะ

0: ว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ไม่คุณจะกินหรือว่าคุณถามเรื่องของสรรพคุณ
0: ใช
1: ่คือถามตกลงจะถาม
0: จะถามว่าแอสไพรินนะคุณหมอเขาบอกว่ากินแก้อะไรสมองเหรออ
1: ่ะสรรพคุณแอสไพรินอ่ะคุณอยากรู้สรรพคุณของแอสไพรินใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: อ่ะโอเคฟังคุณหมอครับคุณหมอมีแล้วนาทีครึ่งครับ
2: คือแอสไพรินเนี่ยจริงๆมันเป็นยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์นะเมื่อก่อนฝรั่งก็มาใช้แก้ปวดลดไข้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยแอสไพรินเราจะใช้กรณีเป็นการป้องกันพวกเส้นเลือดสมองตีบเส้นเลือดหัวใจตีบครับเพราะว่าคุณสมบัติมันจะเป็นการต้านเก็ดเลือดการเกาะกลุ่มของเก็ดเลือดครับการกินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือโรคหัวใจตีบนี่ครับ
1: ค่ะโอเคอ๋อ
0: มีปวดเวลาปวดหัวแล้วจะกินไอ้นั่นน่ะไออะไรอ่ะที่อะไรพาราก็หายพาราก็หายนะ
1: ก็ตรงไงก็ปวดหัวกินพาราก็ตรงแล้วไงครับ
0: ค่ะที่สมองมันจะซ่าๆเนี่ยแล้วหายเนี่ยทุกวันได้กินดูค่ะ
1: โอเคครับถูกต้องครับ
0: คุณหมอประกรณ์คะขอบคุณมากค่ะที่ให้แสงสว่างค่ะ
1: ครับเคลียร์นะ
2: ยินดีครับ
1: เคลียร์นะครับเคลียร์นะครับโอเคครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวคุณหมอเฟซบุ๊กไลฟ์ต่อใช่ไหม
2: ใช่คร
1: ับ
2: ยิ่งแก่ยิ่งมีความสุขฮะ
1: ยิ่งแก่ยิ่งมีความสุขไปชมไปฟังได้ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ขอบคุณคุณหมอมาก่อนมากครับ
2: ขอบคุณครับครับ
1: สวัสดีครับใครต้องการอ๋อไม่ทันแล้วโอเคครับหมดเวลาของสุขภาพดีวิถีไทยคืนนี้พรุ่งนี้เจอกันใหม่นะพรุ่งนี้จะเน้นแพทย์แผนไทยนะครับหลังข่าว4ทุ่มเจอกันใหม่นะครับลาไปก่อนครับฝันดีครับสวัสดีครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานระดมเครื่องจักรและเทคโนโลยีขุดสำรวจถนนเชื้อเพลิงต่อเนื่องอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
8: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: ทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานระดมเครื่องจักรและเทคโนโลยีขุดสำรวจถนนเชื้อเพลิงต่อเนื่องเร่งหาต้นตอท่อน้ำมันรั่วใต้สะพานพระราม3
9: นางสาวจิตติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการทีมสุดซอยกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่ต่อเนื่องเป็นวันที่2บริเวณท่อระบายน้ำถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานพระราม3ติดตามความคืบหน้า

0: การค้นหาจุดน้ำมันรั่วไหลตามข้อสั่งการด่วนของนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานภายหลังการขุดเปิดหน้าดินพบน้ำผสมน้ำมันไหลรอดมาจากท่อระบายน้ำเก่าจึงกำชับให้ผู้ประกอบการระดมสรรพกำลังเครื่องจักรและเทคโนโลยีขั้นสูงเข้าปฏิบัติการขุดเจาะสำรวจเพิ่มเติมตลอด24ชั่วโมงเพื่อค้นหาต้นตอรอยรั่วและเร่งแก้ปัญหาให้ยุติโดยเร็วที่สุดภายใต้มาตรการควบคุมความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทางนี้เจ้าหน้าที่ได้ประเมินปัจจัยเสี่ยงเบื้องต้นว่าสาเหตุดังกล่าวอาจเกิดจากผลกระทบต่อโครงสร้างท่อน้ำมันไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดของแนวท่อที่อยู่ใต้รางรถไฟการปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะหรือผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการอื่นๆในบริเวณพื้นที่โดยรอบปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยชี้แจงไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกระแสความไม่พอใจต่อชาวอิสราเอลในประเทศไทยพร้อมประสานทุกภาคส่วนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
2: นายรามีเทปลิสกี้รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยชี้แจงหลังจากเกิดเหตุมวลชนเดินทางไปยังสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์จากความไม่พอใจชาวอิสราเอลที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในไทยโดยยืนยันว่าสถานเอกอัครราชทูตได้รับทราบถึงกระแสข่าวและความคิดเห็นที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้นิ่งนอนใจและกำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐของไทยองค์กรชุมชนชาวยิวในไทยและหน่วยงานในประเทศอิสราเอลเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนขณะที่สถานเอกอัครราชทูตได้จัดทำคู่มือแนะนำการเดินทางมอบให้กับนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลที่จะเดินทางมาไทยเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและเน้นย้ำให้ชาวอิสราเอลปฏิบัติตามกฎหมายไทยให้ความร่วมมือและให้เกียรติเจ้าหน้าที่ไทยและสื่อสารด้วยความสุภาพโดยเฉพาะต้องเคารพวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยและอย่าเชื่อข่าวปลอมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงแรงงานจัดมหกรรมสร้างอาชีพนนทบุรีสกิลเน็กส่งเสริมทักษะอาชีพให้แรงงานนอกระบบและแรงงานอิสระตั้งเป้าให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ30มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือต้นทุนประกอบอาชีพลดลง
3: นายสุรชาติเทียนทองเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดมหกรรมสร้างอาชีพนนทบุรีสกิลเน็กจัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อส่งเสริมอาชีพให้แรงงานนอกระบบแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะพร้อมมอบเครื่องมือประกอบอาชีพให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม15รุ่นรวม300คนให้นำทักษะไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตตามนโยบายเรียนได้งบจบได้งานพร้อมกล่าวว่าโครงการดังกล่าวมุ่งเพิ่มทักษะแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะโดยปีนี้ตั้งเป้า 35,000 คนใช้งบประมาณกว่า235ล้านบาทโดยต้องการให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ30มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือต้นทุนการประกอบอาชีพลดลงซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแรงงานอิสระผู้รับจ้างทั่วไปสมาชิกวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสินค้าโอท็อปผู้ถูกเลิกจ้างและผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงานขณะที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน26นนทบุรีได้รับเป้าหมาย460คนงบประมาณกว่า 2,960,000 บาทฝึกอบรมหลักสูตรละ5วันรวม30ชั่วโมงพร้อมสนับสนุนค่าอาหารวันละ120บาทและมอบเครื่องมือประกอบอาชีพให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมด้วยนิตยาคุณสิมรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
4: ไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีครับคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับเราพบกันอีกเช่นเคยครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา5 ทุ่มนะครับ5 ทุ่มหน่อยๆถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็5 ทุ่มหน่อยๆนิดๆนะครับหลังข่าวต้นชั่วโมง5 ทุ่มเป็นข่าวภาคสุดท้ายและรายการเราก็เป็นรายการสุดท้ายด้วยเช่นเดียวกันครับพบกันนะครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz ครับเอกพงศ์นพสกุลยังคงกลับมารับหน้าที่ดำเนินรายการแน่นอนเพลงที่เป็นการบรรเลงผสมผสานระหว่างดนตรีไทยสากลเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่รายการเพลงประทับใจเราก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อนั้นเป็นสัญลักษณ์นะครับหลายคนจำทำนองเพลงนี้ได้นะครับวิหกเขินลมใช่ไหมนะครับถ้าเราร้องกันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยคงจะจำกันได้ดีเพลงนี้เป็นเพลงไทยนะครับมาใส่เนื้อหลายๆเนื้อเลยทีเดียวนะแล้วก็หนึ่งเนื้อที่คุณจำได้ดีก็คือวิหกเขินลมก็เลยนำมาเป็นต้นรายการนะครับเพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์ของรายการขอบคุณการบรรเลงจากวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับที่เราจะได้ฟังเพลงเพราะๆจากรายการของเราซึ่งก็นำมาเริ่มต้นกันเป็นประจำนะครับเริ่มต้นด้วยเพลงชุดแรกครับที่จะเลือกมาฝากกับท่านผู้ฟังในช่วงของเพลงประทับใจครับ

ยังอยู่ในช่วงที่ผมเปิดเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่เป็นการนำเพลงเก่ามาเรียบเรียงดนตรีและก็ขับร้องใหม่นะครับแต่ว่าแน่นอนว่าทำนองและเนื้อเพลงรวมถึงวิธีการร้องก็ยังคงสไตล์นักร้องดั้งเดิมของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับเพียงแต่ว่าปรับให้เป็นการมาฟังเพลงในคนรุ่นใหม่แล้วก็ทำดนตรีใหม่นะครับคนใหม่ๆจะได้ฟังได้ด้วยคนเก่าๆที่นึกถึงบรรยากาศเก่าๆถึงแม้เพลงนี้จะไม่ใช่ต้นฉบับแต่ว่าก็ยังสามารถฟังได้นะครับก็เลือกกันมาฝากกันสลับกันไปไม่ว่าจะเป็นต้นฉบับบ้างหรือว่าจะเป็นเพลงที่นำมาขับร้องกันใหม่บ้างนะครับจบไปเมื่อสักครู่นี้เสียงเทียนนะครับก่อนหน้านั้นก็คือจุฬาตรีคูณนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงเวลาของรายการเพลงประทับใจ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนรายการสุดท้ายของเรานะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ก็ต้องดูแลกันนะครับคุณผู้ฟังครับไม่ใช่น้ำตาลแค่โรยสิ่งนี้ลงบนแตงโมก็หวานฉ่ำขึ้นทันตาคืออะไรคุณผู้ฟังผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารได้เปิดเผยกับหนังสือพิมพ์สื่อยักษ์ใหญ่ของประเทศอังกฤษครับคุณผู้ฟังเขาบอกว่าวัตถุดิบลับชิ้นนั้นก็คือเกลือนั่นเองคุณผู้ฟังเพียงแค่โรยเกลือป่นลงไปเล็กน้อยก็สามารถปลุกความหวานของแตงโมให้โดดเด่นขึ้นมาได้คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับหลายท่านอาจจะโรยเกลือจริงๆนั้นลงไปในแตงโมแต่ว่ามันหวานขึ้นมาเองโดยอัศจรรย์จริงๆครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์เบื้องหลังความอร่อยทำไมเกลือถึงทำให้แตงโมหวานขึ้นอันนี้เรามาดูเลยการจับคู่เกลือกับผลไม้รสหวานอาจจะฟังดูแปลกในตอนแรกแต่ว่าถ้าทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ศิลปะการปรุงอาหารเนี่ยมีเหตุผลรองรับที่น่าทึ่งมากครับคุณผู้ฟังครับกระตุ้นต่อมรับรสความแตกต่างระหว่างรสเค็มและรสหวานมันจะช่วยเปิดสวิตต่อมรับรสบนลิ้นทำให้เราสามารถรับรู้ความหวานตามธรรมชาติของแตงโมได้อย่างชัดเจนและลึกซึ้งเลยทีเดียวครับลดความขมและรสเขียวอันนี้เกลือเขาสามารถที่จะมีคุณสมบัติในการช่วยกดความขมลงไปแล้วก็กลิ่นเขียวหรือว่ารสเขียวนะครับคุณผู้ฟังครับทำให้เหลือเพียงรสหวานละมุนที่เด่นชัดขึ้นบางทีแตงโมหรือว่าผลไม้อื่นๆที่มีรสหวานอยู่แล้วเนี่ยมันอาจจะมีรสอื่นๆด้วยเกลือก็อาจจะไปลดความขมความเขียวลงไปได้นะครับสามารถเร่งน้ำลายเพิ่มความฉ่ำอันนี้แน่นอนเกลือเนี่ยสามารถช่วยกระตุ้นการทำงานของต่อมน้ำลายทุกคำที่เคี้ยวเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหว้าวสดใหม่กว่าเดิมถ้ามีเกลือลองดูนะเวลามีสับปะรดใช่ไหมฮะเอาเกลือมาโรยอร่อยกว่าเดิมเยอะเลยนะครับสูตรลับนี้เขาบอกว่าไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่นะแต่เป็นวัฒนธรรมการกินที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานในหลายพื้นที่ทั่วโลกเลยโดยเฉพาะตอนใต้ของอเมริกาผู้คนมักจะพกเกลือไว้โรยบนแตงโมเป็นของว่างดับร้อนรวมถึงประเทศไทยเราก็คุ้นเคยกับการกินผลไม้จิ้มพริกเกลือด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรื่องราวดีๆเหล่านี้นำมาฝากกันขอบคุณวารสารจากโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยฉบับพ.ศ. 2543เดือนธันวาคม2543ครับ

สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จ

0: จจุบันนี้ในต่างประเทศทั่วโลกเด็กหนุ่มสาวเห็นว่าศาสนาซึ่งมีมาตั้งแต่โบราณกาลนั้นเป็นของล้าสมัยจึงพากันละทิ้งเสียแต่ต้องประสบกับความผิดหวังก็หันเข้าหายาเสพติดเป็นที่พึ่งเพื่อให้ลืมความทุกข์ชั่วขณะแต่หารู้ไม่ว่ายาเสพติดนั้นหากใช้อยู่เสมอจะลดความเป็นมนุษย์ลงทุกทีพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านคะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่99.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารที่ทำการเลขที่20/1ถนนนิกรสำราญตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาจนถึงเวลา24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะวันนี้วันศุกร์ที่11 กันยายน 2569แรม14 ค่ำ เดือน 9ปีมะเมียสำหรับรายการที่น่าสนใจในวันนี้มีดังต่อไปนี้แจ้งรายการแล้ว5 นาฬิกาขอเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณ6 นาฬิกาติดตามรับฟังรายการข่าวยามเช้า7 นาฬิกาติดตามรับฟังข่าวและรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นขอเชิญติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจจากทางสถานีค่ะ
1: มีคนกลุ่มหนึ่งตำรวจฟังเขาก็นอนอยู่ที่ริมน้ำสบายใจเลยเวลาประมาณตี 2 ตี 3เกิดยังไงไม่รู้บึ้มขึ้นท่านผู้ฟังมีมวลน้ำพร้อมกับน้ำแข็งโคลนเศษซากเรื่องต่างพัดมาตามกระแสน้ำน้ำขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น10 เมตรคนกลุ่มนั้นที่นอนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไม่รู้เรื่องเลยท่านผู้ฟังถูกน้ำซัดบึ้มไปเลยตายเสร็จเรียบร้อยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ไงยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณเป็นการเปิดรับวันใหม่ให้ใจไม่หนักด้วยการมองหาคุณค่าภายในกับช่วงนิทานพัฒนาเรื่องเล่าธรรม

ให้เราติดตามไปได้นั่นคือมิติที่หนึ่งแต่มันยังมีมิติที่ซ่อนอยู่เพราะว่าพระพุทธเจ้าเองท่านผู้ฟังท่านใช้สตอรี่เรื่องราวเหล่านี้แหละในการที่จะสอดแทรกมิติที่สองหัวข้อธรรมะมิติที่สามยังเป็นเรื่องอุปมาอุปไมยการเทียบเคียงที่จะทำให้เราเกิดความเข้าใจฟังแล้วนี่เหมือนได้ฟังสามรอบฟังรอบเดียวเนี่ยนะได้ฟังสามสี่รอบภายในครั้งเดียวกันเวลาเราใคร่ครวญจำตรงไหนได้เรามาพิจารณาปัญญาเราเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งทันทีหัวข้อที่จะตั้งขึ้นในวันนี้ก็ปรารภเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศเนปาลตะบูฟังที่อยู่ๆก็มีภูเขาน้ำแข็งพร้อมกับซากหินซากดินอะไรต่างๆมันถล่มลงมาด้วยความสูงพลังงานที่มากตะบูฟังมันซัดน้ำซัดอะไรนี่ถล่มหมู่บ้านที่อยู่ทางท้ายน้ำเป็น10 20หมู่บ้านนี่ถล่มบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มคนตายเป็นพันเป็นเหตุการณ์ที่โอ้น่ากลัวมากคือมันในเป็นร้อยๆปีมันไม่เคยเกิดขึ้นมาแบบนี้ข้าพเจ้าก็จึงอยากจะนำเหตุการณ์นี้มาเทียบเคียงตบบังโดยก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียของคนที่ก็ต้องได้รับผลกระทบต่างๆเขาทั้งจะต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้ายังจะต้องเยียวยาจิตใจที่เสียใจจากการสูญเสียในเคสกรณีอย่างนี้ตู้ฟังปรารภเรื่องนี้ขึ้นแล้วมันเป็นยังไงบ้างในนิทานชาดกนิทานธรรมบทมีเรื่องราวแบบนี้เหมือนกันตู้ฟังในเรื่องแรกที่จะนำมาเทียบเคียงคือเรื่องของพระเจ้าวิฑูรปักที่โดนอย่างนี้ไปเลยคนที่รอดก็มีคนที่ตายไปก็มีแต่คนที่ตายไปก็คือพระเจ้าวิฑูรปักนั่นแหละตายเสร็จยังไงเรื่องราวนี้เกิดขึ้นจากจิตพยาบาทของพระเจ้าวิฑูรปักหรือเกิดขึ้นจากกรรมของพวกเจ้าสากยะด้วยในคราวนั้นพระเจ้าวิฑูรปักเนี่ยไปฆ่าล้างโคตรเลยนะหวังเรียกว่าเจเนไซด์คือฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เผ่าพันธุ์พวกสากยะนี่ต้องไม่มีเหลืออยู่ฆ่าให้หมดแม้แต่เด็กเล็กเด็กน้อยฆ่าให้หมดเพราะทำไมต้องทำงั้นน่ะมันแค้นหรือแค้นเพราะอะไรเรื่องราวมันเกิดขึ้นมาจากการที่พระเจ้าประสิทธิโกศลหวังต้องการจะเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าเอ้าทำไมจะไปเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าทำไมเพราะว่าตัวเองอ่ะไปนิมนต์พระไว้ให้มาที่พระราชวังทุกวันทุกวันวันละ500มาแล้วทำอะไรก็จะถวายอาหารคือนิมนต์ล่วงหน้า7 วันเลยนะแต่วันแรกนี่ดันลืมตู้บังพระราชาลืมพระเจ้าประสิทธิโกศลนี่ลืมแล้วโอ้ลืมไปมันก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ไปเรียกนะเจ้าหน้าที่ก็กลัวอาญาพระราชาเหมือนกันเอานอนอยู่ปลุกได้ไงใช่ไหมพอลืมพระก็ทนไม่ไหวบางรูปก็กลับไปวันที่สองก็นิมนต์ไว้แล้วล่วงหน้า7 วันใช่ไหมมันก็ไม่มีใครกราบทูลพระราชาอีกก็ลืมไปจนถึงวันที่7นู่นนะท่านผู้ฟังพวกพระสงฆ์ที่ไปกันว่า500 รูปก็ค่อยล่อยหลอลงล่อยหลอลงล่อยหลอลงจนวันที่7เนี่ยเหลือท่านพระอานนท์รูปเดียวแต่เขาเตรียมอาหารไว้สำหรับพระ500 รูปตั้งแต่วันที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่7เลยนะวันใหม่ก็เอาอันใหม่ขึ้นมาเอ้าแล้ววันนั้นไม่ได้กินพระราชาไม่ได้มาถวายอาหารพระไม่ได้ฉันข้าวแล้วอาหารไปไหนเหลือทิ้งอันไหนเสียก็ทิ้งอันไหนกินได้ก็ให้พวกข้าราชบริพารกินไปเป็นอย่างนี้อาหารก็สูญเสียไปเดี๋ยวตอนวันที่7เท่านั้นที่พระราชาวันนั้นตื่นเช้าเสร็จมาถึงปุ๊บอ่ะทำไมอาหารเยอะแยะเหลือพระอานนท์รูปเดียวโอ้ก็พระกลับไปหมดแล้วแต่ไม่มีใครที่จะกล้า

ถ้ากล่าวโทษของพระราชาผู้ฟังว่าก็ท่านน่ะตื่นสายพระก็เลยต้องไปหาบิณฑบาตที่อื่นเหลือพระอานนท์รูปเดียวเนี่ยพระอานนท์ก็ไม่รู้ด้วยว่าได้ฉันข้าวหรือเปล่าในช่วง7วันที่ผ่านมาอาจจะได้ก็ได้ถ้าเวลามันมีอยู่แล้วก็มีคนถวายให้แต่บางทีถ้าหมดเวลาแล้วแล้วไม่มีคนถวายวันนั้นไม่ได้ฉันข้าวนะอาจจะไม่ได้ฉันก็ได้ในเรื่องเขาไม่ได้ระบุเอาไว้7วันพระราชาก็เลยจะโมโหขึ้นมาก็นึกถึงพระพุทธเจ้าจิตใจก็นุ่มนวลลงจึงไปทูลถามพระพุทธเจ้าในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่านก็เลยบอกว่าเอาก็ตระกูลที่ควรเข้าไปไม่ควรเข้าไปนี่ได้ตรัสไว้แล้วตระกูลที่ควรเข้าไปนี่เป็นยังไงก็แบ่งเป็น3หมวดเป็น9ข้อด้วยกันเป็นเรื่องของการต้อนรับเป็นเรื่องของการถวายของเป็นเรื่องของการฟังธรรมโดยในหมวดแรกที่ว่าต้อนรับนั่นก็คือถ้าไม่ควรเข้าไปอ่ะบ้านนี้ตระกูลนี้เรือนนี้นั่นก็คือเขาไม่ต้อนรับด้วยความพอใจไม่ไหว้ด้วยความพอใจไม่ให้ที่นั่งด้วยความพอใจคือทำแบบไม่พอใจตำๆไปคือก็คงจะออกมาเหมือนกันนะแต่ว่าไม่พอใจโอ้ยนี่คุณไม่ควรเข้าไปแต่ถ้าบ้านไหนเรือนไหนเขาต้อนรับด้วยความพอใจอภิวาทด้วยความพอใจให้ที่นั่งด้วยความพอใจแต่จะไม่ได้เลิศหรูอะไรมากนะที่นั่งกว่าธรรมดานี่แหละแต่ทำด้วยความพอใจอันนี้ประสงค์สามารถเข้าไปได้ส่วนกลุ่มที่ว่าด้วยการให้ของเราก็ถ้าพบว่าเรือนนั้นนะที่ไม่ควรเข้าไปเนี่ยเขาซ่อนของที่มีอยู่ไม่ให้มีมากก็ให้น้อยมีประณีตก็ให้ของเศร้าหมองให้ก็ให้โดยไม่เคารพนี่คืออีก4ข้อแต่ถ้าเรือนไหนที่เขามีมากเขาก็ให้มากได้มีของประณีตเขาเอาของประณีตให้เวลาให้ก็ให้ด้วยความเคารพด้วยมีอยู่ก็ไม่ซ่อนเอาไว้ถ้าเป็นอย่างนี้เรือนนั้นเข้าไปได้ก็คือบางทีเราอาจจะเห็นว่าบางคนนะท่านผู้ฟังคือมีของอยู่หลายๆอย่างเนี่ยก็เหลือเอาที่ตัวเองดีๆเอาไว้เก็บไว้ส่วนที่ไม่ดีเป็นของแบบโลเกรดของแบบไม่ตรงปกของแบบว่าฉันไม่ใช้แล้วฉันจะทิ้งแล้วฉันก็เอาไปถวายพระละกันอันนี้แสดงว่ามีศรัทธาน้อยแต่ถ้ามีศรัทธามากเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมอย่างนี้ว่าในบรรดาของทั้งหลายที่เขามีเอ๊ะฉันซื้อของมามากมายตรงนี้ดีหน่อยตรงนี้ไม่ดีเอ๊ะเอาส่วนดีๆเนี่ยคัดไปถวายพระไปถ้าเขาคิดอย่างนี้จิตใจก็มีศรัทธาผู้ฟังนี่คือกลุ่มที่2เรื่องเกี่ยวกับการให้สิ่งของต่างๆกลุ่มที่3คือการฟังธรรมต้อนรับแล้วใช่ไหมถวายของแล้วพระสงฆ์จะตอบแทนยังไงอ่ะก็ตอบแทนอนุเคราะห์นะคือสงเคราะห์ตอบเนี่ยด้วยการที่ให้ฟังธรรมฟังธรรมถ้าบอกว่าตระกูลไหนโอ้ยไม่ต้องเทศมากแล้วท่านเวลามันหมดแล้วเดี๋ยวรีบไปทำงานหรือบางทีปล่อยของเสร็จปุ๊บหายหน้าเลยหายหน้าเลยไม่ได้มาฟังพูดคุยอะไรคือเขาไม่เข้าไปนั่งใกล้เพื่อฟังธรรมเมื่อกล่าวธรรมให้ฟังก็ไม่ยินดีอันนี้เรือนนั้นไม่ควรเข้าไปแต่ถ้าเรือนไหนบ้านไหนตระกูลไหนเขามาหามาใกล้มาพูดคุยอยากจะฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้เข้ามาใกล้เพื่อฟังธรรมกล่าวธรรมไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือมากก็ยินดีนี้ควรเข้าไปพอพระพุทธเจ้าอธิบายตรงนี้แล้วให้กับภิกษุทั้งหลายฟังพระราชาก็ฟังไปด้วยจึงสรุปความให้พระเจ้าประสิทธิโกศลฟังว่ามันต้องมีความคุ้นเคยถ้าไม่มีความคุ้นเคยต่อให้แบบมีอาหารดีมากมายอะไรยังไงประณีตเรียบร้อยเลิศหรูอลังการก็ไม่อยากไปแต่ถ้ามีความคุ้นเคยกันบางทีมันไม่ได้ต้องเลิศหรูอะไรมากนะไม่ต้องมากอะไรก็ได้นี่ควรไปคำว่าคุ้นเคยตรงนี้แหละตัมบูฟังที่ทำให้พระเจ้าประสิทธิโกศลนี่อยากจะเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าอ๋อแล้วเรื่องนั้นมันเป็น9อย่างแล้วมันเป็นรวมกันในความว่าคุ้นเคยได้ไงใช่ไหมก็ตรงนี้แหละที่เป็นการขยายความโดยตรงอยู่แล้วดูฟังใน9ข้อของตระกูลที่พระภิกษุควรเข้าไปหาหรือไม่ควรเข้าไปหาเนี่ยเป็นการแสดงความคุ้นเคย
แต่พระเจ้าเวสสันติโกศลไม่ได้ตีความอย่างนั้นเนี่ยสมมติท่านฟังลองทำความเข้าใจตรงนี้นะเพราะเรื่องนี้มันอาจจะให้เห็นการขยายความที่คลาดเคลื่อนไปพระพุทธเจ้าตรัส9ข้อถ้าเรือนไหนเข้าไปเขาต้อนรับแบ่งเป็น3หมวดอย่างเงี้ยนะเรื่องการต้อนรับเรื่องการถวายสิ่งของเรื่องการฟังธรรมการทำอย่างนี้มีศรัทธาแสดงถึงความคุ้นเคยศรัทธาทำให้เข้าไปนั่งใกล้ไงทุกฝั่งเข้าไปนั่งใกล้เพื่อฟังธรรมมันเป็นการคุ้นเคยคุ้นเคยคือเป็นอย่างนี้แต่พระเจ้าเวสสันติโกศลคิดว่าเขาต้องเป็นญาติกันต้องเป็นญาติกันนะเลยเป็นญาติยังไงให้เกิดความคุ้นเคยเอาก็ให้ลูกมาแต่งงานด้วยกันก็เลยส่งสารไปขอมเหสีแล้วก็เด็กหญิงคนหนึ่งผู้หญิงที่จะมาแต่งงานด้วยต้องไปชาวสักยะด้วยนะเรื่องเริ่มต้นมันเกิดปัญหาตรงนี้แหละท่านผู้ฟังเพราะว่าพอที่จะแต่งงานกันแล้วได้ลูกออกมาเกิดลูกมีความเป็นใหญ่นั่นนี่โน่นความบริสุทธิ์ของชาติตระกูลมันจะเสียพวกชาวสักยะเขาคิดอย่างนี้สองอย่างรวมกันมีปัญหาทันทีท่านผู้ฟังหนึ่งคือพระเจ้าเปรตนิโกศลอยากเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าจึงไปขอหญิงสาวชาวสักยะมาแต่งงานด้วยส่วนชาวสักยะก็หญิงในชาติตระกูลของตนที่มีความบริสุทธิ์มาตลอดหลายชั่วโคตรสืบเนื่องมาจากพระเจ้าโอกากราชไม่ต้องการที่จะไปอยู่นอกเผ่าพันธุ์ของตัวเองคือความคิดตรงนี้นะท่านผู้ฟังมันยังมีอยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยนะในประเทศเนปาลก็แบ่งเป็นเผ่าอย่างนี้นะเป็นกลุ่มนะกลุ่มเชอปากลุ่มกุรุงกลุ่มสักยะกลุ่มโอ้มันจะมีสัก40-50เผ่านะถ้ากับอาจารย์จำตัวเลขไม่ผิดนะแต่ว่าในกลุ่มของเขาเนี่ยเขาก็จะแต่งงานกันเองในกลุ่มของเขาเช่นคนที่นามสกุลกุรุงก็จะแต่งงานกับคนที่นามสกุลกุรุงคนที่นามสกุลสักยะก็จะต้องแต่งงานกับคนที่นามสกุลสักยะเอาแล้วงี้เขาจะไม่มีปัญหาเรื่องภาวะเขาเรียกว่าภาวะเลือดชิดตะบูฟังภาษาไทยนะภาษาอังกฤษเขาเรียก inbreeding คือการที่สมรสกันในหมู่เครือญาติแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องทางพันธุกรรมเนี่ยนะมีเป็นเด็กที่เกิดมาจะหรือมีอะไรที่ไม่สมประกอบบางอย่างเป็นตามบุฟังเด็กบางคนก็เป็นเด็กบางคนก็ไม่เป็นทุกวันนี้ก็ยังมีนะเขาก็เลยมีการต้องตรวจสอบกันหน่อยว่าถ้านามสกุลเดียวกันก็จริงแต่อาจจะเป็นคนละสายมาแล้วก็ต้องมีย่อยลงไปอีกทุกวันนี้ยังมีตัวยังมีทีนี้พวกชาวสักยะเขาแก้ปัญหายังไงสมัยนั้นเขาไม่อยากให้ตระกูลของเขาเนี่ยไปแบบแปดเพื่อนขึ้นมาเนาะถ้าจะมีคนมาประกาศว่าฉันเป็นสักยะเหมือนกันนะแม่ฉันเป็นสักยะแต่ว่าพ่อไม่ใช่ก็ไม่พอใจพวกชาวสักยะนะเขาก็เลยส่งลูกของทาสเนี่ยก็คือพวกคนใช้งานคนใช้อะไรอย่างนี้แล้วกันลูกของคนใช้ที่ไม่ได้เป็นสักยะนะแต่เกิดจากพ่อที่เป็นสักยะคือพระเจ้ามหานามะพระเจ้ามหานามะมีนางสนมที่ไม่ใช่หญิงชาวสักยะแล้วก็เกิดมีลูกเธอคนนี้ก็เป็นลูกครึ่งอย่างที่ว่ามีเชื้อของคนใช้อยู่โดยที่หญิงสาวคนนี้ลูกคนนี้โอ้สวยงามมากมีหน้าตาดีมีผิวพรรณดีก็เลยคิดว่าจะส่งคนนี้ไปแทนหญิงชาวสักยะที่มีเชื้อสายล้วนส่งไปทุกฝั่งส่งไปให้เป็นมเหสีพระเจ้าเปรตนิโกศลเนี่ยโอ้ดีใจมากว่าเราจะได้เป็นญาติกับพระพุทธเจ้าแล้วหญิงคนที่ส่งมานั้นชื่อวาสภคติยาพระนางวาสภคติยาจึงได้รับตำแหน่งอัครมเหสีเลยเนาะยกไว้สูงเลยเพราะว่าต้องการจะเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าแล้วนี่ภรรยาของฉันนี่เป็นชาวสักยะต้องประกาศไปหลังจากนั้นไม่นานท่านผู้ฟังพระนางวาสภคติยาได้กำเนิดพระโอรสเป็นลูกชายโอ้ลูกชายนี่น่ารักมากมีวันหน้าเหมือนทองคำแล้วลูกชายคนนี้ก็คือวิถูทปานนั่นเองท่านผู้ฟังเขาก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนี่ใช่ไหมเด็กมันเกิดมาแล้วก็สบายดีแล้วปัญหามันเกิดตรงนี้ว่า
พวกชาวสักยะเนี่ยเขารู้ว่าโอ้พระนางวาสุภคัตติยาเกิดลูกแล้วลูกที่เกิดมาเนี่ยเขาไม่นับว่าเป็นสักยะไงท่านผู้ฟังแต่ทำไมไม่นับอ่ะก็เพราะว่าเกิดจากลูกของคนใช้แล้วก็เกิดจากพ่อที่ก็ไม่ใช่สักยะเขาก็เลยแบบไม่อยากจะนับญาติด้วยถือว่าตัวเองเหนือกว่าอันนี้ก็เรียกว่ามานะกษัตริย์นะกลุ่มนี้ไม่อยากจะไปสูงสิงกับกลุ่มนั้นกลุ่มนั้นมีชาติกำเนิดต่ำต้อยฉันเป็นเจ้านะเธอไม่ใช่เจ้าผมก็คิดกันไปตรงนี้แหละที่ว่าทำให้เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาเพราะว่าด้วยความคิดอย่างนั้นทำให้การกระทำเนี่ยมันออกมาบอกฟ้องเห็นไม่เคยส่งเครื่องของกำนันใดๆมาเลยว่าเออนี่เป็นของกษัตริย์นะไม่มีเพราะว่าพวกชาวสักยะนี่เขาไม่คิดว่าพิจูตปาเนี่ยเป็นญาติไงไม่ใช่ญาติจนเธอแบบไม่บริสุทธิ์ว่างั้นก็ไม่เคยเห็นการกระทำอะไรที่จะแสดงถึงความเคารพแสดงถึงความสัมพันธ์แสดงถึงเรื่องอะไรแบบเช่นงานอะไรก็ไม่มาไม่ส่งของกำนันไม่มีจดหมายไม่มีของขวัญใดๆเลยนี่อยากจะไปเยี่ยมบ้างนะทำไมญาติฝั่งนั้นไม่มีอะไรมาเลยแม่ก็เลยอ้างอยู่เสมอว่ามันไกลลูกมันไกลลูกจนกระทั่งว่าอายุ16ท่านผู้ฟังจะมีโอกาสที่จะไปเยี่ยมตระกูลของฝั่งแม่บ้างก็คือไปที่เมืองกบิลพัทไปเนี่ยโอ้โหเขาเตรียมการต้อนรับท่านผู้ฟังเตรียมการต้อนรับนี่ก็คือเพื่อที่จะไม่ให้แบบเกิดเรื่องทางความลับมันแตกนะเอาก็เป็นกษัตริย์ก็ต้องต้อนรับกษัตริย์ดีใช่ไหมแต่พวกสากยะคิดว่าโอ้ยพวกนี้ไม่ใช่กษัตริย์อะไรแบบบริสุทธิ์หรอกทีนี้การต้อนรับของเขานี่เขาต้อนรับโดยที่ให้ญาติเหล่าอื่นพวกเด็กชาวสากยะทั้งหลายที่อายุน้อยกว่าวิสุทธัปปะนี่ให้ไปอยู่ต่างเมืองซะพวกญาติที่มีอายุมากกว่าให้อยู่ต้อนรับเพราะว่าเขาไม่อยากจะมาคุกเข่ามาไหว้วิสุทธัปปะกุมารนี่ไงอายุ16นี่ไม่อยากทำเนื่องจากว่าแกไม่ใช่กษัตริย์คิดอย่างนี้แต่วิจุตมะเจอญาติคนที่อายุมากกว่าก็ต้องเคารพกราบไหว้นอบน้อมใช่ไหมอันนี้ดีเธอไหว้ฉันเพราะว่าฉันอายุมากกว่าเธอฉันก็เป็นเจ้าเหมือนกันให้การต้อนรับแบบนี้เวลากินข้าวก็แยกกันกินนะให้แบบกินอยู่ห้องนี้ให้สบายเลยเผื่อความเป็นส่วนตัวอะไรเขาก็ว่ากันไปก็งงเหมือนกันนะว่าทำไมไม่กินข้าวด้วยกันก็คิดอย่างนั้นแหละทุกวันแต่ทีนี้พออยู่สองสามวันก็เดินทางกลับก็กลับไปปกตินะแต่ว่ามีทหารมหาดเล็กคนหนึ่งทุกวันเกิดลืมของเอาไว้ของนั่นคืออาวุธนั่นแหละลืมอาวุธของตนไว้ในท้องพระโรงรีบกลับไปเอามาตอนที่คณะทั้งหลายเดินทางกลับไปแล้วนะเห็นคนใช้คนหนึ่งทุกวันข้อน้ำหนุ่มมาขัดมาถูมาล้างแผ่นกระดานที่นั่งที่วิทูธภาเนี่ยนั่งอยู่ตอนที่อยู่ในงานนะนั่งตรงไหนนี่คนใช้เนี่ยเอาน้ำหนุ่มมาล้างมาเช็ดมาขัดไม่เอาน้ำธรรมดานะมหาเล็กถามก่อนเอ้านี่ทำไมเอามาทำเงี้ยคนใช้ก็บ่นเลยดูฟังว้ายเนี่ยฉันต้องมาขัดที่นั่งของเจ้าลูกนางทาสีมันนั่งอยู่นี่ไม่พอใจเลยเปลืองน้ำนมด้วยเสียเวลาด้วยเพราะใครเป็นนางทาสีก็นางวาสภคัตติยานั่นแหละเกิดจากท้องของนางทาสีของเจ้ามหานามสักยะเฮ้ยใช่หรือเปล่าคุณแม่เนี่ยมาพูดมั่วๆอย่างนี้ได้ไงโอ้ยเขาเล่าให้กำลังหมดเลยกำลังความลับแตกเลยพวกทหารนี่พอทราบเรื่องเมามอยอย่างนี้ใช่ไหมจะเหลืออะไรก็ไปเมามอยกันในค่ายระหว่างเดินทางกลับนี่วิจูตภะนี่ก็รู้เลยนะเอ้าทำไมเป็นอย่างนี้เกิดความแบบมันจิตใจมันเศร้าหมองเลยตำรวจเราเป็นลูกของนางทาสีนี่มันทำกันขนาดนี้เลยต้องเอาน้ำนมมาล้างเนี่ยด้วยความแบบจิตใจเศร้าหมองในระหว่างเดินทางกลับเนี่ยนะรู้ความจริงก้อนนี้เนี่ยนะมันกลายเป็นความแค้นท่านผู้ฟัง
กลายเป็นความแค้นแบบคิดย้ำคิดซ้ำอยู่นั่นน่ะความแค้นมันจึงฝังลึกเลยว่าเออพวกแกนี่มาล้างที่นั่งของฉันด้วยน้ำนมเดี๋ยวฉันจะเอาเลือดในลำคอของพวกแกทั้งหมดนี่แหละมาล้างที่นั่งของฉันให้ได้จากความเศร้าหมองคือถ้าเราคิดเรื่องอะไรนะระวังด้วยจิตที่เศร้าหมองเนี่ยมันจะไม่มีกำลังใจในการที่ว่าจะทำต่อหรือบางทีในกรณีของวิดุรปาณิมันกลายเป็นความแค้นเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดเรื่องอะไรนะต้องคิดด้วยจิตที่แจ่มใสนะถ้าจิตแจ่มใสเนี่ยนะเราคิดเรื่องที่มันแบบยากๆแบบเศร้าหมองที่แบบทำไมเป็นอย่างนี้วะสังคมหรือสิ่งแวดล้อมหรือเศรษฐกิจหรืออะไรก็ตามด้วยความแจ่มใสของจิตนี้เราจะเห็นทางออกมันจะไม่กลายมาเป็นความพยาบาทจะไม่กลายมาเป็นความซึมเศร้าไม่กลายมาเป็นความเสียใจไม่เป็นในทางตรงกันข้ามนะกรณีของวิทูตภกุมารนี่คือคิดด้วยจิตเศร้าหมองไงพอคิดด้วยจิตเศร้าหมองกลายเป็นความพยาบาทฝังหุ่นเลยดูฝังแค้นฝังหุ่นเก็บความแค้นไว้เป็นรอยกรีดชนิดที่ว่ากรีดบนหินรอยกรีดมี3ประเภทดูฝังถ้าเราเอามีดกรีดจวดลงไปในน้ำรอยกรีดยังอยู่ไม่นานเพราะว่าน้ำก็ขุดตัวขึ้นมาแต่ถ้าเรากรีดลงบนทรายรอยบนทรายที่เรากรีดลงไปนั้นจะอยู่แค่เวลาที่ฝนตกครั้งต่อไปหรือไม่ก็ถ้าน้ำขึ้นมากลบทรายตรงนั้นพอน้ำลดลงไปเอารอยหายไปแล้วแต่รอยกรีดบนหินมันอยู่เป็นร้อยปีนะรอยกรีดนั้นเปรียบเหมือนกับเจตนาทุกฝั่งเจตนาที่เราแบบคิดเรื่องนี้ถ้าคุณจะเจตนาคิดเรื่องดีๆนะเช่นกรณีของโพธิสัตว์เนี่ยตั้งเจตนาว่าฉันจะเป็นพระพุทธเจ้าเจตนาคุณต้องมั่นคงนะเหมือนรอยกรีดบนหินนะไม่งั้นมันหายได้นะบางคนคิดว่าฉันจะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เลิกเอารอยกรีดหมายถึงเจตนานะเขาหายไปไม่ว่าจะทำความดีทำความชั่วเหมือนกันหมดเลยนะเป็นเจตนาตบวงเจตนาที่เกิดขึ้นของวิตุตภานั้นเป็นเจตนาในทางอกุศลเป็นความแค้นเกิดขึ้นจากความพยาบาทด้วยเจตนาแบบนี้จึงคิดเป็นวิตกวิจารก็เป็นในทางอกุศลออกมาว่าจะต้องเอาเลือดในลำคอของพวกเจ้าสักยะทั้งหมดมาล้างที่นั่งของตนให้ได้แต่ว่าพอความจริงปรากฏขึ้นเจ็บเลยทุกคนก็ปลดจากตำแหน่งเลยพระเจ้าพระเศนิโกศลเนี่ยประทราบความจริงแล้วโกรธมากเอ้าทำไมย้อมแมวขายเนี่ยไม่ตรงปกแล้วเนี่ยเอาไหนบอกว่าเป็นชาวสักยะเฮ้ยเธอส่งมานี่มันเป็นลูกคนใช้ได้ไงสั่งของไม่ตรงปกเคยโดนไหมท่านฟังเปิดมาปุ๊บอ้าวไม่เหมือนที่ว่านี่ว่าโอ้ยเสียเวลาเสียความรู้สึกอะไรอีกเสียเงินไม่พอมันเสียความรู้สึกเนี่ยสิเลยด้วยความกริ้วนี่สั่งปลดหมดเลยปลดจากความเป็นอัครมเหสีปลดจากความเป็นเจ้าเครื่องบรรณาการอะไรต่างๆยึดหมดให้ไปอยู่ในบ้านของนางทาสีให้แบบแต่งตัวอะไรต่างๆเหมือนพวกคนใช้โอ้โหท่านฟังที่ดูนะจากอัครมเหสีจากมกุฎราชกุมารน่ะยังไม่ได้เป็นอายุ16คือถ้าจะต้องอายุ20เนี่ยจะได้เป็นมกุฎราชกุมารอยู่แต่ว่าถูกปลดหมดเลยถูกปลดหมดเลยความแค้นยิ่งฝังหุ่นเขาอีกทำฝังยิ่งรอยกรีดเลยโอ้ยพวกชาวสักยะนี่ทำกันตามนี้ดูสิฉันเลยแบบมีปัญหานี้เกิดขึ้นแล้วจากมีสิ่งของมียศตำแหน่งกลายเป็นไม่มีพอเรื่องนี้เกิดขึ้นนะโอ้โหทำฝังทั้งเมืองเนี่ยโจทย์กันทั่วเลยพระราชาจึงไปหาพระพุทธเจ้านะเราทำงี้ได้ไงญาติท่านทำงี้ได้ไงทำไมทำงี้พระพุทธเจ้าก็
เห็นด้วยนะท่านผู้ฟังเห็นด้วยกับพระราชาว่าโอ้ยพวกชาวสักยะนี่ทำสิ่งที่ไม่สมควรถ้าจะให้ก็ต้องให้ของที่เสมอกันอย่างไรก็ตามพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังแก้ปัญหาให้แก้ปัญหานี่ก็คือได้เล่าเรื่องในชาติก่อนๆของพระองค์เองที่เคยเกิดเป็นเด็กชั้นท้าน่ะแต่ก็ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ได้หรือว่าเกิดเป็นลูกของนางทาสีเหมือนกันน่ะแต่ว่าขึ้นมาเป็นกษัตริย์ได้เพื่อต้องการให้พระราชาเกิดความเข้าใจว่าชาติฝ่ายบิดาเนี่ยสำคัญชาติฝ่ายมารดาไม่เป็นไรให้พระเจ้าเปอร์เซียที่โกศลเกิดความเข้าใจอย่างนี้พอด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้านะจิตใจมีความแจ่มใสอ่ะคิดเรื่องนี้มันเลยปล่อยวางได้ไงท่านผู้ฟังให้ข้าพเจ้าได้เรียงสถานการณ์ตรงนี้จริงนะพอสก่อนนะท่านผู้ฟังแล้วคิดตามกันไปในเคสของวิฑูรปักคิดด้วยจิตที่เป็นอกุศลว่าเอาทำไมพวกเจ้าสักยะทำอย่างนี้เราเป็นลูกนางทาสีอย่างนี้โอ้ยเกิดเปลี่ยนเป็นความแค้นฝังหุ่นต้องจะฆ่าล้างโคตรเขาเอาเลือดในลำคอเขามาล้างแผ่นกระดานที่ตัวเองนั่งแต่พระเจ้าพระเศียรที่โกศลก็โกรธเคืองเหมือนกันแล้วก็แบบไม่พอใจจนต้องปลดพระนางวาสภกัตติยากับวิฑูรปักออกจากตำแหน่งนี้นะคือจิตใจก็เศร้าหมองเหมือนกันนะแต่มีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรนะไปหาท่านคุยเมื่อทำไมเป็นงี้ทำงี้ได้ไงเศร้าหมองอยู่นะแต่พอนึกถึงพระพุทธเจ้าปุ๊บจิตใจแจ่มใสได้ฟังเรื่องราวแล้วใคร่ครวญตามไปว่าอ๋อคนที่เป็นเด็กกำพร้าเป็นคนจันทานก็ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ได้ชาติของฝ่ายบิดาสำคัญปล่อยวางได้เลยครับด้วยจิตแจ่มใสคิดเรื่องอะไรมันจะมีทางออกท่านผู้ฟังคนเราที่ไม่มีทางออกเนี่ยนะเพราะเขาตันไว้อั้นไว้ตันไว้อั้นไว้นี่คือหมายว่าถูกผูกไว้ถูกจับไว้ถูกล็อกไว้ถูกจับถูกล็อกถูกยึดนี่ก็คือความยึดถือไงท่านผู้ฟังอุปาทานเรายึดถือว่านี่ต้องเป็นอย่างนี้มันเลยไปไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้มันก็เลยไม่ได้ไม่ได้มันก็ไม่ได้พอไม่ได้มันก็ตันเพราะยึดถือไงแต่พอเกิดปัญญาใช่ไหมด้วยจิตที่แจ่มใสมีกัลยาณมิตรชี้แนวทางเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจขึ้นอ๋อไม่ยึดถือละปัญญานี่มันจะตัดไอ้ความยึดถือพอตัดความยึดถือปุ๊บเอาช่องทางเปิดเลยมันไปได้มันสบายใจได้ดำเนินเรื่องราวต่อไปได้งั้นก็คืนตำแหน่งไปคืนตำแหน่งให้เลยผู้ฟังคืนตำแหน่งให้พระนางวาสภกัตติยาเป็นอัครมเหสีคืนตำแหน่งให้วิฑูรปักเลยแล้วคราวนี้ให้เป็นมกุฎราชกุมารด้วยนะเพราะว่าเกิดจากอัครมเหสีไงไม่มองในมุมที่ไม่ดีต่อไปผู้ฟังดูเรื่องราวตรงนี้นะเหตุการณ์เกิดขึ้นเหมือนกันนะหนึ่งพระเจ้าพระเศียรที่โกศลปล่อยวางเรื่องนี้ได้เพราะว่าได้ฟังตามจากพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรด้วยจิตที่มีสตินะระลึกถึงพุทโธเนี่ยคือมีพุทธานุสติแล้วเกิดปัญญาขึ้นมีสติแล้วก็มีปัญญาแต่วิฑูรปักนี่มีความแค้นเพราะว่าไม่ได้มีใครมาแนะนำไม่ได้จะนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นนึกถึงแบบว่าผิวเผินนะบอกว่าพระพุทธเจ้ามีบุญคุณทำให้ฉันได้ตำแหน่งคืนไม่งั้นนี่ฉันก็ต้องไปอยู่แบบเป็นลูกของคนใช้อะแต่ว่าด้วยพระพุทธเจ้ามาช่วยไว้แก้สถานการณ์ให้จึงดีขึ้นมาคือระลึกถึงพุทโธอยู่ก็จริงแต่ว่าพลังมันน้อยไงทุกคนพอพลังมันน้อยไม่มากมันเกิดปัญญาไม่พอเหมือนน้ำฝนตกลงมาตกนิดหน่อยพุทโธมันก็เลยไม่สามารถจะดื่มก็ไม่ได้ช่วยการเกษตรก็ไม่พอแต่ถ้าฝนตกหนักเต็มๆเลยนะทั้งการเกษตรก็ได้ดื่มก็ใช้ได้อีกจะซักล้างทำอะไรโอ้มันได้ประโยชน์หลายอย่างฝนเนี่ยตามฝังเหมือนสตินี่แหละถ้ามีน้อยมันก็ไม่พอบางใช้ในเคสต่างๆในที่นี้คือจะเอามาให้เกิดปัญญาให้เกิดความเมตตา
กิดการปล่อยวางได้มันไม่พอมันระลึกถึงได้แล้วมันจะได้ความสบายใจนิดๆหน่อยๆเป็นปีตินิดๆหน่อยๆเป็นการแบบสบายใจได้บ้างนิดๆหน่อยๆประโมทหรือไม่ปีติไปซ้ำต่างนี้แต่ถ้ามันมากพอทุกฝั่งจะเป็นเคสของพระเจ้าประสิทธิโกศลที่ว่าก็เกิดความชื่นใจยินดีได้ฟังเรื่องราวแล้วก็ปล่อยวางได้มีปัญญามากพอประสติเป็นตัวนุ่นนำมากพอที่จะสามารถตัดละความยึดถือได้ช่องจึงเปิดออกแต่ของวิสุทธิภาวะที่ตันตึกเลยอันนี้คือจิตใจมันแบบว่าท่านเอาไว้ถูกบีบคั้นเอาไว้แต่อย่างนี้แล้วพอได้โอกาสบุฟังโอกาสมาตอนไหนโอกาสมาตอนที่พระเจ้าประสิทธิโกศลถูกปฏิวัติแล้วทำไมถูกปฏิวัติได้ถูกปฏิวัติโดยอำมาตย์ที่ชื่อว่าทีฆาการายนะทีฆาการายนะเนี่ยเป็นหลานของเจ้าพันธุระซึ่งเจ้าพันธุระเนี่ยก็เป็นเพื่อนของพระเจ้าประสิทธิโกศลนี่แหละสนิทกันเลยรู้จักกันมาตั้งแต่เป็นหนุ่มอ่ะยังไม่ได้ขึ้นครองราชเลยตอนนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลด้วยความที่ว่าคุ้นเคยกันมาแต่เด็กรู้ความสามารถต่างๆของพันธุระจึงให้เป็นตำแหน่งเสนาบดีเลยด้วยนะตำแหน่งเสนาบดีแต่พออยู่ต่อมาเกิดมันมีปัญหากันนะในราชสำนักนะเจ้าพันธุระนี่ดันไปทำให้พวกข้าราชการเหล่าอื่นที่เขาโกงกันอยู่เนี่ยดันไปขัดขาเขาอะเขาโกงกันอยู่ตัวเองก็ไปแก้ปัญหาทำให้เขาไม่โกงไอ้พวกที่โกงก็เลยโกงไม่ได้พวกโกงไม่ได้ก็เลยสร้างปัญหาให้ยุแย่แล้วพระราชาให้แตกคอกันพระราชาก็หูเบาอีกเดินไปฟังเขาเลยเกิดเรื่องจนกระทั่งว่าพันธุระพร้อมลูก16คนนี่มีลูก16คนเลยนะลูกชาย16คนตายหมดเลยไม่ใช่16คนนะ32คนนะพันธุระนี่มีลูก32คนลูกชายนะแม่คลอดลูก36ท้องมันจะเป็นไปได้ไงใช่ไหมไม่ใช่ตามฝั่งนี้คือคลอด16ท้อง16ท้องก็16ปีใช่ไหมล่ะคืออาจจะหัวปีท้ายปีอะไรเงี้ยนะอาจจะ15-14ปีก็ได้แต่ว่าลูกที่ออกมาเนี่ยแต่ละท้องละท้องเนี่ยเป็นเด็กแฝดทั้งคู่เลยนะเด็กแฝดเด็กแฝดเด็กแฝดนี่คือภรรยาของพันธุระเนี่ยเขาคือเป็นพวกเจ้ามัลลังไงโชคเจ้ามัลลังนี่ก็มีความแข็งแรงมีร่างกายที่มีฮอร์โมนมีอะไรต่างๆที่มันสมบูรณ์ทำให้เธอมีลูกตั้ง16ครั้ง16ท้องนะท้องหนึ่งนี่ก็เป็นเด็กแฝดทีนี้ลูกทั้ง16คนเนี่ยเขาทั้งเก่งกล้าอะไรต่างๆถูกฆ่าหมดเลยทุกฝั่งเมื่อเติบโตขึ้นมานะเติบโตขึ้นมามีความสามารถในการใช้อาวุธใดๆแล้วก็เลยกลัวว่าจะมาแย่งราชสมบัติจัดการเรียบร้อยแต่พอมาภายหลังเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำสิ่งที่ไม่ควรนั่นคือทำผิดพลาดไปแล้วฆ่าเขาไปแล้วมารู้ความจริงว่าเขาไม่ได้เป็นปฏิปักษ์นี่นาไอ้พวกอำมาตย์พวกนี้มันยุแยงตะแกงรั่วตัวเองก็เลยแบบเสียใจนะด้วยความคิดผิดเนี่ยจึงให้ตำแหน่งเสนาบดีเสนาบดีคนเก่าคือพันธุระถูกฆ่าตายเสนาบดีคนใหม่ก็เลยตั้งหลานของพันธุระแหละมาเป็นหลานคนนี้ชื่อทีฆาการายนะไงนายทีฆาการายนะนี่แหละก็เลยใช้โอกาสจังหวะที่พระราชาไปฟังเทศกับพระพุทธเจ้าก็ไปฟังอยู่นานเนี่ยเอาเลยเครื่องราชกุกุฏภัณฑ์ก็มีแล้วถอดไปหมดแล้วตอนที่พระเจ้าประสิทธิโกศลเข้าไปหาพระพุทธเจ้าเนี่ยถอดเครื่องราชกุกุฏภัณฑ์ออกให้หมดเนี่ยก็เลยเอาเครื่องราชกุกุฏภัณฑ์เนี้ยมาสถาปนาวิจูตภะสมุปังขึ้นเป็นพระราชาตอนวิจูตภะนี่ยังเป็นเด็กอยู่นะตอนนั้นก็ยังแบบอายุ20นิดๆอ่ะเอ้ามันจะปฏิวัติกันอย่างนี้เลยเหรอพระราชายังอยู่เนี่ยเอ้าท่านจะเอายังไงท่านจะเป็นพระราชาหรือไม่เป็นพระราชาได้ฉันจะเป็นเองท่านนั้นวิจุตตภาวะท่านจะเป็นได้ยังไงก็เราเป็นลูกเออฉันจะฆ่าเธอเหมือนกันเนี่ยอุ้ยแล้วเธอไม่เอาฉันจะฆ่าเธอเอาแล้วทำไงอ่ะจะมาวางตกอยู่ในสถานการณ์นี้เราไงพ่อของเราก็ยังอยู่ใช่ไหมไอ้นี่มันจะปฏิวัติแต่ฉันจะเป็นเองแต่ว่าฉันจะไม่เป็นนะฉันจะให้เธอเป็นแล้วคุณจะเอาไหมเออถ้าฉันเป็นก็ดีเหมือนกันนะ
แทนที่จะช่วยสู้ใช่ไหมตัวเองก็สู้ไม่ได้เพราะความสามารถยังไม่ถึงในการสู้รบสู้กับแพ้ตายอีกก็เลยเอาตำแหน่งเลยทุกฝั่งโดนยุอีกด้วยนะทีฆากรีนะบอกว่าถ้าท่านเป็นพระราชาขึ้นมาแล้วท่านจะสั่งกองทัพไปบุกใครก็ได้นะด้วยความแค้นฝังหุ่นอยู่ในทุกฝั่งมันวาร์ปขึ้นเลยวาร์ปขึ้นในปัญญาในทางเป็นมิจฉาทิฏฐิวาร์ปขึ้นเลยแสงสว่างสว่างอยู่นะแต่ว่าเป็นแสงสว่างสีดำแสงสว่างปรากฏขึ้นมาเออดีเหมือนกันฉันเป็นพระราชาแล้วฉันก็จะสั่งกองทัพไปฆ่ามันเอาเลือดในลำคอของมันมาล้างที่นั่งของฉันเลยเอาเลยด้วยแรงยุจากทีฆากรยานะด้วยความแค้นฝังหุ่นอยู่ภายในปฏิวัติเลยร่วมมือกันกับเสนาบดีทำการรัฐประหารสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นพระราชาเอาแล้วพระเจ้าวิเศษนิโกศลทำไงก็ไม่แคร์แล้วอยู่ในว่าฉันไม่ฆ่าแล้วฉันเอาสถาปนาตัวเองแล้วแล้วก็ทิ้งม้าไว้ให้ตัวหนึ่งก็ยิงรับใช้อีกคนหนึ่งไปไหนก็ไปกองกำลังนี้ก็ต้องฟังพระราชาองค์ใหม่ไงทุกฝั่งกองกำลังทหารทั้งหลายนะเอ้าก็ฟังตามที่สั่งแล้วพระราชาก็ต้องสั่งขึ้นมาฝ่ายพระเจ้าพิเศษที่โกศลตัวพอออกมาปุ๊บเอ้าทหารแหนไปไหนหมดเอ้าแล้วลูกเราก็หายไปด้วยเอาเหลือมาตัวเดียวโอ้ยเพิ่งรู้ว่าตัวเองถูกปฏิวัติถูกรัฐบาลแล้วก็เลยจะไปขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าพิมพิสารตะบูฟังที่อีกซอยนั้นก็น่าจะเป็นพระเจ้าอาชาติศัตรูแล้วนะอยู่ฝั่งของเมืองราชกฤตนะเพื่อจะไปขอความช่วยเหลือขี่ม้าไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยตะบูฟังเลยตายไปนอนพักอยู่ศาลาก่อนเข้าเมืองเพราะว่าประตูเมืองก็ปิดแล้วไปยังมันค่ำไปนอนอยู่ตรงนั้นด้วยความเหนื่อยสวรรคตตรงนั้นเลยวันนั้นเป็นวันสุดท้ายเลยของประชาชนนิโกชนต่ออำนาจตกอยู่ในมือของวิทูตบาแล้วตัวเองก็เป็นมกุฎราชกุมารแล้วเพราะฉะนั้นก็สมฐานะทุกอย่างเนาะในความที่ว่าทหารทั้งหลายก็จะฟังไงปรากฏว่าก็จึงสั่งตั้งกองกำลังเลยทุกอย่างไปบุกพวกชาวสักยะทำฉันเอาไว้เดี๋ยวฉันจะจัดการมันให้หมดในระหว่างทางดูฝั่งพระพุทธเจ้าเนี่ยมาให้พิจุตภาเนี่ยคอยนึกถึงความดีนะโดยการที่พอจะยกทัพไปครั้งแรกพระพุทธเจ้ามานั่งอยู่ริมทางที่จะเดินทางไปพิจุตภานี่ก็เคารพพระพุทธเจ้านะด้วยความที่ช่วยให้ตำแหน่งตัวเองกลับมาใช่ไหมพระพุทธเจ้ามานั่งอยู่เนี่ยมาเตือนสติเนี่ยแต่ทำไมมันมานั่งตรงร่มๆเดินไปนั่งตรงที่มันไม่ค่อยร่มแต่ว่าอยู่ฝั่งเขตของพวกสักยะแต่เขตของโกศลเนี่ยไม่นั่งมันก็เลยได้สติว่าอ๋อมาเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความเดือดร้อนขึ้นมาห้ามเอาไว้ตัวเองก็เลยยกทัพกลับได้สติขึ้นมาแต่ด้วยความแค้นเนี่ยจึงยกไปครั้งที่สองจนครั้งที่สามมาทุกฝั่งสามครั้งนี่เป็นอย่างนี้หมดเลยพระพุทธเจ้ามานั่งระหว่างทางเตือนสติวิทูตภะจนครั้งที่สี่นะพระพุทธเจ้านี่โอ้ไม่ไปแล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกรรมที่พวกเจ้าสากยะนี่เขาทำกันมากับพวกทหารของเจ้าวิทูตภะด้วยก็เลยไม่ไปห้ามก็คือไม่ได้ไปเตือนสติเขาตัวนี้จึงเป็นที่มาของพระพุทธรูปที่มีปางนะปางห้ามทับปางที่จะห้ามใครไปทำไม่ดีกันเนี่ยทั้งหลายเนี่ยมันคือพระพุทธเจ้ายืนอยู่แล้วก็ยกมือขึ้นเหมือนกับว่าห้ามให้เห็นฝ่ามือนะเป็นปางที่ห้ามเอาไว้ถ้าเป็นสองมือนี่ก็จะเป็นปางห้ามญาติไม่ให้ทะเลาะกันถ้าเป็นมือเดียวนี่คือเรื่องของวิทูตภาเนี่ยแหละเป็นที่มาพอห้ามไม่ได้ก็ยกไปครั้งที่สี่ก็เลยได้ทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นคือไปฆ่าพวกชาวสักยะทั้งหมดไม่เว้นแม้แต่ลูกเด็กเล็กแดงโดยการจับเอาเจ้ามหานามะเลยตัวดีจับไว้ก่อนอย่าเพิ่งฆ่าฆ่าทีหลังแต่จะฆ่าทุกคน
ทางทหารไปข้านี่เขาฆ่าจริงๆตำรวจเลือดนี่โอ้โหนองจนแม่น้ำเป็นสายเลือดอะเหตุการณ์ในคราวนั้นตำรวจเป็นเรื่องที่โอ้โหน่าสลดสังเวชมากพวกที่รอดก็มีนะพวกที่รอดนี่คือหมายความว่าอย่างเจ้าสักยะมหานามะเนี่ยรอดนี่เพราะว่าพญานาคช่วยเอาไว้ก็จับดำลงไปในน้ำก็จะฆ่าตัวตายดีกว่าที่จะให้มาตายด้วยน้ำมือของพวกลูกทาสอย่างเงี้ยดูของคนใช้เนี่ยไม่ยอมตายเองดีกว่าแต่ว่าตายเองไม่ตายถูกพญานาคจับไปแล้วก็ไปอยู่ในเมืองพญานาคพวกอยู่ข้างบนนี่หาไม่เจอก็เลยแบบเคืองนิดๆว่าเรายังทำความปรารถนาของเราไม่สำเร็จเราต้องฆ่าคุณตาด้วยที่ดูแล้วกันทำฝังญาติกันยังทำกันได้ขนาดเราด้วยความแค้นตอนขากลับมาที่เมืองโกศลนี่แวะพักที่ริมแม่น้ำอจิราวดีบุฟังในคืนนั้นเนี่ยเกิดทางต้นน้ำมีฝนตกอย่างมากเลยแล้วก็ไม่ใช่ฝนตกธรรมดาเลยนะเป็นฝนที่เป็นลูกเห็บด้วยคือเป็นน้ำแข็งก้อนใหญ่ๆมันตกลงมาตกทั้งแบบอย่างหนักซัดดินซัดโคลนทั้งก้อนน้ำแข็งอะไรต่างๆมากับน้ำฝ่ายพระเจ้าวิทูตภัทรพักอยู่ที่ริมแม่น้ำตรงที่มันเป็นพื้นทรายนี่นะส่วนหนึ่งตั้งค่ายตรงนั้นเพื่อที่จะสะดวกเรื่องน้ำอีกส่วนหนึ่งก็ไปคุ้มกันอยู่ทางด้านสูงขึ้นไปแล้วปรากฏว่าไอ้กลุ่มคนที่มันมีกรรมมาด้วยกันนะคือต้องมาตายตรงนี้ก็ถูกมดกัดที่อยู่ข้างบนก็เลยถูกมดกัดเลยมานอนข้างล่างดีกว่าที่อยู่ข้างล่างที่ว่าไม่ได้มีกรรมมาด้วยกันมันต้องรอดก็ถูกมดกัดเหมือนกันขึ้นมาอยู่ข้างบนดีกว่าไอ้พวกอยู่ที่สูงก็เลยรอดกันหมดฝั่งน้ำซัดมานี่พวกอยู่ที่ต่ำถูกน้ำซัดค่ายกระเจิงหมดคนนี่บางทีไปชนกับหินชนกับน้ำแข็งแขนไปทางขาไปทางซัดไปนี่ไปชนออกทะเลนู่นนะจากแม่น้ำจิราวดีนะท่านผู้ฟังเออมันก็ไกลอยู่นะแต่ในเรื่องก็ว่าอย่างนั้นแหละถูกซัดไปเลยพวกรอดก็รอดพวกไม่รอดก็ตายพอพวกภิกษุทั้งหลายทราบข่าวว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นนำความมากราบทูลกับพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสคำนี้ขึ้นตะบูฟังว่าเออนี่เป็นเรื่องของกรรมอยู่นะพวกชาวสักยะที่ว่ามาตายเป็นหมู่ๆทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าได้เคยทำกรรมคือการไปฆ่าปลาในหนองน้ำด้วยการวางยาพิษทั้งหมดก็เลยตายด้วยเจ้าวิทูตภะมาตายอย่างนี้ก็เพราะว่าไปฆ่าเขาก็เลยได้รับผลของกรรมข้อนี้ด้วยส่วนไอ้คนที่ไม่ได้ทำกรรมชั่วใดๆมาอยู่ข้างล่างก็ถูกมดกัดให้ขึ้นไปข้างบนก็เลยรอดจากเหตุการณ์นั้นรอดก็มีตายก็มีคำว่ารอดหรือไม่รอดในที่นี้เป็นความหมายที่ลึกซึ้งท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้บอกว่าปุพพานิเหวะปจินันตังมยาสตะมนสังนรังสุดตังคามังมโหโควะมัจจุอาดายะขัชตีติแปลว่ามัจจุราชย่อมพาผู้มีใจคล่องในอารมณ์ต่างๆผู้เลือกเก็บดอกไม้อยู่เที่ยวไปเหมือนห้วงน้ำใหญ่พัดชาวบ้านอันหลับไหลไปแล้วฉะนั้นข้อความนี้ต้องฟังมีความหมายซึ่งอยู่คนที่หลับไหลถูกน้ำซัดไปตายเสร็จเลยหลับไหลหมายถึงเพลิดเพลินลุ่มหลงไม่มีสตินี่คือคนหลับไหลถูกน้ำพัดไปคือความตายเวลานี่มันบีบเข้าซัดไปเวลาเป็นกระแสทุกฝั่งกระแสเหมือนกระแสไฟฟ้ามันไหลไปเรื่อยเหมือนกระแสน้ำเหมือนกระแสลมมันไหลไปเรื่อยเวลาหมดไปเรื่อยจนตายเนี่ยมัจจุราชอยู่ท้ายกระแสคือเวลานะกินหมดถ้าเผื่อว่าเพลิดเพลินลุ่มหลงตาย
แบบไม่รอดแต่ถ้ามีสติคำว่ามีสตินี่คือไม่ลุ่มหลงไม่เพลิดเพลินใช่ไหมไม่เพลิดเพลินไม่ลุ่มหลงมีสติเมื่อความตายมาถึงนี่คือรอดนะต้องมันจะไปรอดได้ไงก็ตายเหมือนกันรอดจากพ้นจากคืออยู่เหนืออยู่เหนือจากความตายได้อยู่เหนือจากความตายก็หมายถึงหมดกิเลสแล้วหมดกิเลสกำจัดอวิชชาหมดไปความเกิดมันมีไม่ได้เกิดมีไม่ได้ก็การตายครั้งนั้นไม่เรียกว่าตายนะเป็นวันนิพพานอันนี้คือรอดเนี่ยท่านผู้ฟังคำว่ารอดในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงร่างกายเนี่ยมันไม่ดับสูญแม้พระพุทธเจ้าเองคิดดูแล้วกันท่านเป็นพระอรหันต์ตัสสัมมาสัมพุทธะอย่างเงี้ยร่างกายท่านก็แตกทำลายไปใช่ไหมแต่ว่ารอดนะรอดคือพ้นพ้นคือเหนือจากความตายได้นี่คือรอดเพราะฉะนั้นคนที่มีชีวิตดับสูญไปแบบตายไปเนี่ยนี่เขาอาจจะรอดก็ได้ทำไมนะเพราะเขาไม่เพลิดเพลินไม่ได้ถูกกระแสของตัณหาจัดไปถ้าจิตใจมีสติตั้งมั่นมีความมั่นคงแล้วร่างกายตายไปก็ตามนั่นคือรอดนะแต่ถ้าคนที่เป็นอยู่โอ้โหแบบเหมือนฉันแคล้วคลาดไม่โดนน้ำซัดไปน้ำมันซัดมาบึมบึมบึมบึมเนี่ยกูหนีมาได้ชิวเฉียดเนี่ยแต่ถ้าจิตใจนี่มีความเพลิดเพลินมีความลุ่มหลงมีความเผลอสติอยู่เนี่ยถือว่าไม่รอดนะท่านผู้ฟังจะมีพฤติกรรมออกมาแบบเห็นแก่ตัวพูดจาไม่ดีทำการคดโกงต่างๆไอ้พวกนี้ไม่รอดนะเพราะว่าถ้าแม้รอดจากน้ำซัดพัดไปใช่ไหมบางทีมาตายด้วยเรื่องอื่นเอาดูอย่างพระพาหิยะเนี่ยท่านผู้ฟังนี่มาเสริมให้นะพาหิยะนี่นะคือรอดจากแบบเรือแตกอะคือคลื่นมันซัดบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มถูกซัดมากันจนเรือแตกทุกคนตายหมดเลยตัวเองรอดคนเดียวรอดจากน้ำซัดพัดไปเนี่ยแต่มาตายด้วยวัวขิดตายอันนี้ก็ไม่รอดเหมือนกันวัวไม่รอดนี่คือร่างกายแตกทำลายไปใช่ไหมแต่กรณีของพายะไม่ตายจากตรงนั้นจากเรือแตกน้ำซัดมาตายด้วยโคขิดตายแต่ความตายของท่านเนี่ยรอดอยู่นะเพราะอะไรเพราะท่านเป็นพระอรหันต์แล้วหมดกิเลสแล้วก็เลยรอดแบบนี้ฉะนั้นคำว่าซัดพัดไประหว่างก็คือมีความหมายสองนัยยะนัยยะแรกก็คือน้ำพัดไปนี่แหละนัยยะที่สองคือกระแสของตัณหากระแสของกิเลสมันพัดไปคนที่จะไม่ถูกพัดไปรอดถึงมีสองความหมายความหมายที่ว่ากระแสน้ำก็คือเอาคุณหลบได้คุณหลบทันคือแบบผิวเผินแต่ท่านลึกๆนี่โอ้เราไม่ถูกกระแสของตัณหาพัดไปก็คือมีสติคนที่มีสติจึงจะรอดเพราะฉะนั้นในทั้งสองนัยยะแบบพื้นผิวผิวเผินหรือนัยยะลึกเนี่ยสิ่งที่สำคัญกว่าคือเรื่องจิตใจไงท่านผู้ฟังกายทางภายนอกผิวเผินอาจจะไม่รอดคือตายแต่จิตใจมีสติมีสัมปชัญญะเกิดปัญญานั่นคือรอดรอดแบบดีสุดก็คือไม่ตายเป็นพระอรหันต์หมดกิเลสหรือว่ารอดแบบไม่ได้เป็นพระอรหันต์แต่ว่ายังนึกถึงความดีอะไรได้ก็ไปยังไปเป็นเทวดาทุกวันนั่นคือรอดจากนรกรอดจากที่ที่จะไม่ดีแต่หวังนะว่าถ้าเรารอดจากน้ำซัดพัดไปแต่ถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะดำเนินชีวิตหลังจากนั้นไม่ดีก็ถือว่าอาจจะไม่รอดก็ได้นะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เราฟังแล้วเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเป็นบุคลาธิษฐานให้เราได้ฟังในมิติอื่นๆด้วยในเรื่องความตายนี้ท่านฟังที่ประรบเหตุการณ์ของแผ่นดินถล่มจนกระทั่งเป็นกระแสน้ำพัดพาคนตายไปหลายวันที่ประเทศเนปาลเป็นเหตุการณ์ที่ให้เราเกิดความสังเวชมุ่งหวัง
สังเวชนี่หมายถึงตระหนักตื่นรู้ระมัดระวังไม่ประมาทสังเวชไม่ใช่ว่าสงสารแต่สังเวชหมายถึงความตื่นรู้ระมัดระวังไม่ประมาทว่าเหตุการณ์ที่มันไม่เคยเกิดขึ้นเลยมันก็เกิดขึ้นได้เรื่องที่มันความตายมันเฉียดเรานิดเดียวคุณแค่ก้าวเดียวคืออึดใจเดียวอ่ะถ้าคุณอึดใจได้ปุ๊บคุณรอดก้าวเดียวปุ๊บคุณหลุดจากกระแสน้ำไอ้คุณหนึ่งก้าวไม่ทันเซ็ตจับมือกันอยู่นี่กระแสน้ำมันแรงกว่าหลุดเลยคนนั้นตายคนนี้รอดความตายอยู่ใกล้เรานิดเดียวรู้ป่ะไม่มากไม่ห่างเพราะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ว่าจะเตือนสติเราให้เราดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่ใช่เห็นแก่ตัวไม่ใช่เอาแต่ผลประโยชน์ส่วนตนไม่ใช่จะคิดแต่จะเอาไม่ได้มีการให้แต่ว่าเราต้องทำเพื่อผู้อื่นบ้างเป็นประโยชน์ทั้งตนเองเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายสร้างประโยชน์ทั้งทางสิ่งของเข้าของทางวาจาทางใจในมิติด้านทางกายก็สิ่งของเข้าของมิติทางด้านวาจาก็พูดในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์เป็นธรรมเป็นวินัยไม่ใช่วิจารณ์ไม่ใช่โทษใครแต่เป็นวาจาที่รับผิดชอบมีความเข้าใจประกอบด้วยปัญญาแต่ในทางจิตใจนั้นก็ได้เกิดความสังเวชเกิดปัญญาเกิดความรู้เฉพาะอย่างบางประการขึ้นมีนิทานชาดกนิทานธรรมบทที่เกี่ยวกับเรื่องน้ำซัดพัดไปเรื่องการเดินทะเลแล้วก็เกิดเรือแตกเงี้ยมีหลายเรื่องเลยท่านผู้ฟังในวาระอื่นๆก็จะได้นำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในโอกาสต่อไปในช่วงของนิทานพรรณนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่า YouTube Channel Facebook Fanpage ก็มีหรือที่เว็บไซต์ก็ได้ก็ที่ panya.org panya.org ที่เว็บไซต์นั้นทุกฝั่งยังจะได้อ่านความบทย่อสรุปความของในแต่ละเอพิโซดแล้วก็ยังมีลิงก์ที่ไปต้นเรื่องด้วยว่าต้นเรื่องนั้นเป็นมายังไงอยู่ในพระไตรปิฎกช่วงก่อนนิทานบรรณนานั้นก็นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนให้ระวังฝนตกหนักมากในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในอย่างนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายรอต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยร่วม

0: ฝนลดลงจึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังฝนสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกต่อเนื่องอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากวางแผนการเดินทางอย่างระมัดระวังติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือนผู้ขับขี่เพิ่มความระมัดระวังช่วงฤดูฝนควบคุมความเร็วและเว้นระยะห่างเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
2: นายธีรพัฒน์คัสมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าช่วงฤดูฝนสภาพถนนที่เปียกและลื่นส่งผลให้ประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนของยางรถยนต์ลดลงระยะเบรกยาวขึ้นและเสี่ยงต่อการที่รถจะเสียการทรงตัวจึงขอแนะนำเทคนิคการขับขี่และการควบคุมรถอย่างถูกวิธีโดยผู้ขับขี่ควรถอนคันเร่งและลดความเร็วล่วงหน้าก่อนถึงทางแยกทางโค้งหรือจุดเสี่ยงหลีกเลี่ยงการเหยียบเบรกกระทันหันหรือหักพวงมาลัยอย่างรุนแรงเพราะอาจทำให้รถหมุนคว้างได้โดยเฉพาะรถที่ไม่มีระบบป้องกันล้อล็อกส่วนรถที่มีระบบเบรก ABS หากเกิดเหตุฉุกเฉินให้เหยียบเบรกเต็มแรงและต่อเนื่องเพื่อให้ระบบป้องกันล้อล็อกทำงานโดยอัตโนมัติจะช่วยให้ยังคงประคองทิศทางรถได้อย่างปลอดภัยพร้อมเว้นระยะห่างให้มีระยะเบรกที่เพียงพอขณะที่ฝนตกควรเปิดไฟหน้าเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนรายอื่นมองเห็นรถได้ชัดเจนขึ้นชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ2โดยจะชะลอตัวลงไตรมาสที่3พร้อมเตือนทุกภาคส่วนระวังปัจจัยภายนอกและปรากฏการณ์เอลนีโญ
3: นางสาวลลิตาเทียนประสิทธิ์ผู้บริหารงานวิจัยบริษัทศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยจำกัดกล่าวว่าศูนย์วิจัยเกษตรกรยังคงประมาณการอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยไว้ที่ร้อยละ2โดยเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังมีแนวโน้มชะลอลงจากแรงส่งของการส่งออกที่แผ่วลงหลังเร่งตัวสูงในช่วงครึ่งปีแรกขณะที่การบริโภคยังฟื้นตัวอย่างเปราะบางภายใต้กำลังซื้อที่อ่อนแรงแม้ไตรมาสที่3จะได้รับแรงหนุนจากมาตรการภาครัฐโดยเฉพาะไทยช่วยไทยพลัสช่วยพยุงการบริโภคได้บางส่วนด้านการลงทุนภาคเอกชนคาดว่ายังขยายตัวในระดับสูงจากการลงทุนจากต่างประเทศด้านการนำเข้าสินค้าทุนที่เพิ่มขึ้นจะจำกัดผลบวกต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP กดดันดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัดให้อ่อนแอลงสำหรับปัจจัยเสี่ยงยังคงเป็นสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางอาจส่งผลให้ราคาพลังงานทรงตัวอยู่ในระดับสูงส่วนความเสี่ยงจากเอลนีโญและมาตรการการค้าสหรัฐเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามเช่นกันปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง 7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะวันนี้กับรายการข่าวยามเช้าวันศุกร์ที่11กันยายน2569วันนี้แรม14ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะอยู่กับเรา2คนค่ะดิฉันเชนันแก้วกล่ำค่ะ
1: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลนะคะ
0: ค่ะ
1: เราก็ยังคงเจอกันนะคะในทุกเช้าเลยค่ะไม่มีวันหยุดนะคะ365วันสำหรับวันนี้นะคะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลคุณแอลด้วยแล้วก็ยังมีทีมงานด้วยนะคะคุณป๋องสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะคะแล้วก็ยังมีทีมงาน Facebook Live ค่ะ

0: จากนิวมีเดียนะคะที่สำคัญค่ะข่าวยามเช้าเราพบกันทุกวันเนี่ยสามารถติดตามได้หน้าปรับวิทยุค่ะ FM 92.5 MHz FM 105 MHz ค่ะแล้วก็มี AM ด้วยนะคะ AM 819 891 kHz ค่ะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะหอกระจายข่าวหมู่บ้านแล้วก็ยังมีวิทยุชุมชนที่รับสัญญาณด้วยค่ะ
1: ค่ะก็วันนี้นะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะกับข่าวยามเช้าเอาไปดูเรื่องราวของการพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะสำหรับเช้าวันนี้อัปเดตเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาภาคใต้ค่ะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางค่ะรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้ค่ะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางและตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งค่ะวันช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทีวีความแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนนั้นติดตามช่วงข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะเรื่องของฝนนะคะวันนี้ก็มาดูกันหน่อยค่ะปริมาณเม็ดฝนนะคะตั้งแต่ช่วงเช้านี่แหละค่ะตลอดทั้งวันวันนี้ฝนลดลงนะคะถ้าเทียบกับเมื่อวานนี้วันนี้ภาคเหนือ 60% เท่านั้นค่ะส่วนภาคอีสาน 40% ลดลงค่ะภาคตะวันออก 70% ส่วนภาคใต้อ่าวไทยนะคะมาดูกันหน่อยค่ะ2ฝั่งเลยอ่าวไทยอันดามัน 70% เท่านั้นค่ะแล้วก็ทะเลอันดามันนั้นคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทย 1-2 เมตรค่ะภาคกลาง 70% นะคะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยค่ะสำหรับวันนี้ใครจะเดินทางก็อาจจะต้องดูทิศทางลมไม่ดีนะคะเพราะว่าฝนค่อนข้างยังมีฝนอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มาดูกันหน่อยค่ะเพราะว่าฝนตกหนักแบบนี้ค่ะอาจจะทำให้ในหลายๆพื้นที่ที่อยู่ทางโซนที่มีน้ำตกซ้ำซากน้ำท่วมซ้ำซากหรือว่าเป็นเส้นทางน้ำอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะเจอปัญหาเรื่องน้ำท่วมฉับพลันได้ค่ะที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วจันทบุรีนะคะก็มีการประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่โดยรอบเนี่ยเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะหลังจากฝนตกหนักในช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะคะตลอดทั้งวันโดยทางด้านของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วค่ะคุณพศวัตโชติโชติวัฒน์พงษ์ชัยนะคะท่านเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วท่านบอกว่าในช่วงเวลาประมาณตีสามของเมื่อวานนี้นะคะตีสามไปจนถึงช่วงเช้า6โมงเช้าเมื่อวานนี้เนี่ยบริเวณที่ทำการอุทยานนั้นฝนตกหนักค่ะก่อนที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากเมื่อเวลา 7:20 นาทีโดยประมาณนะคะทางอุทยานก็เลยประกาศออกมาเตือนให้ประชาชนที่อยู่โดยรอบติดตามสถานการณ์แล้วก็เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณใกล้ทางน้ำส่วนเรื่องของการท่องเที่ยวก็ขอให้นักท่องเที่ยวเนี่ยงดลงเล่นน้ำเพื่อความปลอดภัยกันก่อนค่ะแต่ยังสามารถเข้าเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วได้ตามปกติค่ะ
1: ส่วนที่เทศบาลตำบลแม่สายก็ขึ้นธงส้มนะ
0: ค่ะ
1: ด้านปภ.ก็ส่งเซียร์บอดแคสต์แจ้งเตือนแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นที่ตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.ค่ะมีการแจ้งเตือนเนื่องจากฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำแม่สายทำให้ระดับน้ำที่สะพานสถานีสะพานมิตรภาพที่1เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะก็ขอให้ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำสายก็คือได้แก่ที่ตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งน้ำซึมหรือว่าลอดใต้แนวกระสอบทรายก็ขอให้ยกของขึ้นที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางค่ะอย่างเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดปภ.ค่ะได้มีการร่วมกันกับให้ผู้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งข้อความแจ้งเซลล์บรอดแคสต์นะคะแจ้งเตือนเรื่องของแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นที่ตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายอย่างได้ที่นำเรียนไปนะคะว่าด้านเทศบาลตำบลแม่สายก็มีการออกประกาศแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้เฝ้าระวังเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำนั้นเข้าสู่เกณฑ์ธงส้มค่ะจึงขอให้ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมความพร้อมรับมือกับอันตรายจากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้ส่งผลเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ชุมชนพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจได้รับผลกระทบโดยตรงจากมวลน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังค่ะได้แก่ชุมชนสายลมจอยชุมชนเกาะทรายชุมชนไม้ลุงขนชุมชนเหมืองแดงค่ะโดยขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวนั้นเริ่มดำเนินการยกทรัพย์สินที่มีค่าขึ้นสู่ที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยตรวจสอบและจัดเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินให้พร้อมใช้งานรวมถึงแผนการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางเพื่อความปลอดภัยหากสถานการณ์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตอนนี้ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนหากท่านใดนั้นประสบเหตุฉุกเฉินหรือว่าต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนก็สามารถติดตามประสานงานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์053733123ได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงย้ำหมายเลขโทรศัพท์นะคะสำหรับผู้ที่ประสบเหตุฉุกเฉินหรือว่าต้องการความช่วยเหลือที่อำเภอแม่สายก็สามารถติดต่อประสานงานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์053733123ได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ค่ะในช่วงนี้ก็อาจจะยังคงมีฝนตกนะคะต่อเนื่องติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องแล้วกันนะคะหรือว่าฟังประกาศจากในพื้นที่ด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะแต่ว่าอีกไม่กี่เดือนเนาะก็น่าเข้าหน้าหนาวแล้วปกติแล้วตุลาคมเนี่ยก็เริ่มเย็นแล้วนะ
1: ค่ะ
0: ปีนี้มาลุ้นกันค่ะว่าจะเย็นจะหนาวไวแค่ไหนนะคะ
1: ก็หลายอย่างแล้วก็เราก็ต้องดูเรื่องของปรากฏการณ์เอลนีโญด้วยแล้วก็หลายเรื่องภัยธรรมชาติอีกและอย่างที่เราได้ดูกันแล้วก็อย่างต่างประเทศเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โห
0: หน
1: ักเหมือนกันน้ำแข็งละลายที่เนปาลแล้วก็หลายๆประเทศอีกด้วยเช่นกันอย่างของเราเนี่ยก็ต้องดูเฝ้าระวังกันตลอดเวลาเรื่องของภัยธรรมชาติต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น
0: ใช่ค่ะมาดูข่าวสารกันหน่อยค่ะวันนี้นะคะมาที่ข่าวแรกกันหน่อยค่ะเพราะว่าเป็นข่าวที่หลายๆคนนั้นติดตามกันด้วยนะคะเรื่องของคนละครึ่งพักที่เดี๋ยวจะมีมาใหม่ด้วยนะคะสำหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวเดี๋ยวเห็นบอกว่าเดือนตุลาคมนี้เนี่ยจะเปิดให้ลงทะเบียนแล้วก็เริ่มใช้ได้สำหรับคนละครึ่งพลัสนะคะก็จะไปใช้อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวน
1: ะ
0: จะไปใช้ในเดือนพฤศจิกายนแต่ว่าเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของไทยช่วยไทยพลัส
1: 60 40
0: ใช้ให้หมดนะคะเดือนที่แล้วที่ฉันพลาดไปนิดนึ
1: ง
0: เหลือ40กว่าบาท
1: อ้าว
0: แต่ว่าไม่เป็นไรนะ40กว่าบาทแต่ว่าอ่ะเดือนนี้ดิฉันจะไม่ลืมนะคะมาดูกันหน่อยค่ะเรื่องของการเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบซึ่งทางด้านของคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะท่านพูดถึงช่วงหนึ่งของการเปิดของงานเปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบว่าโครงการนี้เนี่ยมีเป้าหมายเพื่อที่จะช่วยผู้ประกอบการอิสระ แล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อย SME ให้สามารถที่จะเข้าถึงสินเชื่อในระบบเนี่ยได้ง่ายขึ้นค่ะโดยมีการนำข้อมูลยอดขายที่เกิดขึ้นจริงจากการทำธุรกิจเนี่ยมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการที่จะพิจารณาสินเชื่อซึ่งที่ผ่านมาค่ะมาตรการไทยช่วยไทย Plus นั้นมีส่วนช่วยด้านกำลังซื้อหรือว่าเรื่องของเศรษฐกิจสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยหรือว่า SME ได้เป็นอย่างดีค่ะแต่การช่วยให้ขายดีขึ้นนั้นในวันนี้ยังไม่เพียงพอนะคะรัฐบาลก็เลยต้องช่วยเข้าไปช่วยผู้ประกอบการเนี่ยทำการแข่งขันให้ดีขึ้นซึ่งในวันนี้นะคะหนึ่งในเครื่องมือสำคัญก็คือ AI นกกระซิบมีการเปิดบริการมาแล้วเนี่ย3เดือนเหมือนที่เราได้ทราบกันก็คือใช้มาพร้อมกับไทยช่วยไทย Plus นะคะการช่วยผู้ประกอบการเนี่ยก็คือจะนำเอาข้อมูลของตัวเองเนี่ยมาใช้เป็นการบริหารธุรกิจได้ดีขึ้นค่ะอย่างเช่นเรื่องของการวิเคราะห์ยอดขายแนวโน้มว่าเราจะขายแบบไหนขายได้ไหมรายได้เป็นยังไงวางแผนธุรกิจยังไงหรือเปรียบเทียบผลกระทบผลประกอบการกับร้านค้าใกล้เคียงหรือว่าร้านประเภทเดียวกันได้นะคะอันนี้คือข้อดีของ AI นกกระซิบค่ะและก้าวต่อไปเขาบอกว่าการนำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาใช้แก้ปัญหาสำคัญของผู้ประกอบการจำนวนมากเนี่ยเผชิญก็คือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเนื่องจากว่าผู้ประกอบการหลายรายนั้นมีรายได้จริงมีลูกค้าจริงแล้วก็มียอดขายจริงแต่ยังคงมีข้อจำกัดในเรื่องของการทำเอกสารหรือข้อมูลทางการเงินที่เป็นรูปแบบที่สถาบันการเงินนั้นใช้ประกอบพิจารณาสินเชื่อก็เลยทำให้ธุรกิจแม้ว่าจะมีศักยภาพเองก็ตามแต่ข้อมูลที่สามารถพิสูจน์ศักยภาพนั้นยังไม่เพียงพอนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบก็เลยเข้ามาช่วยลดช่องว่างนี้แหละค่ะโดยการนำรายได้ขออภัยค่ะรายงานยอดขายที่เกิดขึ้นจริงจากการทำธุรกิจเนี่ยมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็มีการประเมินศักยภาพของผู้ประกอบการด้วยแล้วก็จะมีการยื่นขอสินเชื่อสะดวกมากยิ่งขึ้นโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบนี้เนี่ยก็มีมากขึ้นด้วยค่ะโดย AI นกกระซิบนั้นจะเป็นผู้ช่วยฟรีๆเลยในแอปพลิเคชันถุงเงินบนมือถือของพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการนี่แหละค่ะเพียงแค่เข้าไปกดวิเคราะห์ยอดขายอยากได้สินเชื่อไม่ต้องดูป้ายเงินด่วนตามเสาไฟฟ้าแล้วนะหรือป้ายโฆษณาหรือว่าแผ่นพับแผ่นปลิวเพราะว่าสินเชื่อนอกระบบก็จะมีแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมแต่แค่ให้เราเนี่ยไปกดขอสินเชื่อบนแอปนกกระซิบได้เลยค่ะส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับประสิทธิผลของโครงการคนละครึ่ง Plus ที่พบว่าร้านค้ากลุ่มท็อป20เนี่ยสามารถดึงดูดเม็ดเงินจากโครงการไปได้ถึงประมาณ 70-80% คุณเอกนิติบอกว่าประเด็นนี้เนี่ยต้องมีการวิเคราะห์ลงไปในรายละเอียดมากขึ้นกว่านี้แต่พิจารณาเบื้องต้นเนี่ยร้านค้าที่ดึงดูดเม็ดเงินจากโครงการได้มากขึ้นโครงการเนี่ยเพราะว่าร้านค้าเหล่านั้นเนี่ยสามารถขายออนไลน์ได้ก็เลยทำให้ดึงดูดยอดขายได้มากขึ้นแต่ถ้าหากว่าต้องการให้ร้านค้าขนาดเล็กนะคะหรือว่ารายย่อยเนี่ยโตขึ้นจำเป็นต้องรีบสอนให้ร้านค้าเหล่านี้เนี่ยขายเป็นแล้วก็ขายเก่งขึ้นค่ะจากสิ่งที่เคยพิสูจน์มาแล้วว่าโครงการคนละครึ่งพลัสเนี่ยพบว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนั้นยอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยแล้วประมาณ 500-600% ถึงแม้ว่าจะจบโครงการไปแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าด้วยการที่มีโครงการup skill re skill ช่วยสอนเรื่องของการขายออนไลน์เข้ามาเนี่ยก็เลยทำให้ร้านค้าเหล่านั้นยังมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกราวสักประมาณ 200% อันนี้สะท้อนให้เห็นเลยว่าภาพรวมของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้มองว่าโครงการที่รัฐบาลนั้นดำเนินการอยู่นี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ร้านค้านั้นขายเก่งรวยขึ้นขณะที่มุมมองของภาพเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยรัฐบาลเองพยายามที่จะทำให้เศรษฐกิจนั้นดีขึ้นอยู่แล้วเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้านั้นมียอดขายที่ดีขึ้นตามขึ้นไปด้วยนั่นเองค่ะ
1: ค่ะจากนกกระซิบนะ AI นกกระซิบมาที่เรื่องของกระทรวงคมนาคมกันหน่อยเพราะว่าเขาเร่งที่จะทำสมาร์ทพาย29ท่าก็คือท่าเรืออัจฉริยะนั่นเองนะคะที่จะปรับปรุง13แห่งเรียกว่าเดี๋ยวจะมีการวางระบบอัจฉริยะนำร่อง9ท่าด้วยกัน9ท่าเรือเรียกว่าจะมีการเชื่อมล้อรางระบบการขนส่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบล้อรางหรือว่าเรือเข้าด้วยกันเชื่อมความปลอดภัยแล้วก็ทันสมัยแบบครบวงจรเลยโดยเรื่องนี้นายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง คมนาคมท่านเปิดเผยนะคะว่าทางกระทรวงคมนาคมเองโดยกรมเจ้าท่าตอนนี้เริ่มที่จะเดินหน้าโครงการพัฒนาท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะเรียกว่าจะเป็นการยกระดับการเดินทางไม่ว่าจะเป็นทางน้ำให้มีความสะดวกปลอดภัยทันสมัยพร้อมที่จะเชื่อมโยงข้อมูลผู้โดยสารสภาพอากาศและระบบการช่วยเหลือฉุกเฉินเข้าสู่ศูนย์ควบคุมส่วนกลางครอบคลุมท่าเรือสำคัญ29แห่งค่ะตั้งแต่ท่าเรือปักเกร็ดถึงท่าเรือสาทรเพราะว่าที่ผ่านมาทางกรมเจ้าท่าค่ะได้ดำเนินการปรับปรุงท่าเรือให้แล้วเสร็จเนี่ย11แห่งก็วงเงินที่ได้ทำการพัฒนาไปค่ะก็อยู่ที่ราวๆ297ล้านบาทนะฮะโดยประมาณก็จะมีท่าเรือของกรมเจ้าท่าค่ะท่าเรือสะพานพุทธท่าเรือนนทบุรีท่าเรือท่าช้างท่าเรือสาทรท่าเรือราชินีท่าเรือพายัพท่าเรือบางโพท่าเรือท่าเตียนท่าเรือพระปิ่นเกล้านะฮะแล้วก็ท่าเรือพระราม5ด้วยกันในปี2568นะตอนนี้ก็ที่ผ่านมาก็ดำเนินการเพิ่มเติมอีก5แห่งด้วยกันก็ดำเนินการไปแล้วโดยท่าเรือปักเกร็ดแล้วก็ท่าเรือพระราม7ตอนนี้มีผลงานเสร็จแล้วนะร้อยละ100เรียกว่า 100% เต็มเลยกับผลสำเร็จที่เกิดขึ้นส่วนท่าเรือเกียรติกายเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างที่รับผิดชอบของกรุงเทพมหานครขณะที่ท่าเรือออเรนเตนท่าเรือเทเวศก็อยู่ระหว่างหยุดงานชั่วคราวซึ่งก็ตอนนี้มีการกำชับให้กรมท่าเร่งแก้ไขอุปสรรคเพื่อที่จะวางแนวทางค่ะการทำงานให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการของพี่น้องประชาชนกับแผนพัฒนาในภาพรวมสำหรับในปีงบประมาณ2569ยาวไปจนถึงปี2570ค่ะกรมเจ้าท่าได้มีการรับงบประมาณที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นกันและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมอีก13ท่าเรือด้วยกันวงเงินเนี่ยก็อยู่ที่ราวๆ200ล้านบาทนะคะโดยประมาณแบ่งออกเป็น2โครงการด้วยกันโครงการแรกจำนวน6ท่าด้วยกันวงเงิน95ล้านบาทก็จะมีท่าเรือราชวงศ์ท่าเรือศรีพระยาท่าเรือพลันนกท่าเรือสะพานกรุงธนบุรีหรือว่าสังฮีนะท่าเรือรถไฟค่ะท่าเรือวัดตึกโดยก็มีการลงนามสัญญาเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาระยะเวลาการดำเนินงานก็540วันกำหนดสิ้นสุดสัญญาก็คือ17กุมภาพันธ์2571ค่ะโครงการที่2จำนวน7ท่าเรือด้วยการวงเงิน105ล้านบาทก็จะมีท่าเรือวัดสร้อยทองท่าเรือวัดเขมาท่าเรือเขียวไข่กาท่าเรือพิบูลสงคราม1ท่าเรือวัดเทพนารีท่าเรือเทพกรท่าเรือพิบูลสงคราม2นะซึ่งปัจจุบันตอนนี้ก็อยู่ในเรื่องของการประกวดราคาครั้งที่2อยู่ก็ได้มอบหมายให้กับกรมเจ้าท่าควบคุมขั้นตอนของการจัดซื้อจัดสร้างเพื่อให้เกิดความโปร่งใสแล้วก็รอบคอบให้มากที่สุดนะคะซึ่งทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสันเพชรบุญญามณีท่านก็บอกนะคะว่าควบคู่กับการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้กรมเจ้าท่าก็กำลังที่จะดำเนินโครงการระบบบริหารจัดการท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาในระยะที่1อยู่ซึ่งโครงการนั้นก็ระหว่างปี2569ถึง2571นะครับวงเงินที่วางเอาไว้ก็คือ64ล้านบาทที่จะนำร่องท่าเรือหลักๆเลย8แห่งท่าเรือหลักๆเนี่ยก็จะมีท่าเรือของกรมเจ้าท่าท่าเรือนนทบุรีท่าเรือราชินีท่าเรือสาทรท่าเรือบางโพท่าเรือของท่าช้างท่าเรือท่าเตียนท่าเรือพระปิ่นเกล้าซึ่งปัจจุบันก็ก้าวหน้าไปแล้ว10กว่าเปอร์เซ็นต์ก็จะมีการติดตั้งอุปกรณ์อัจฉริยะอย่างเช่นตู้ให้บริการข้อมูลนะเซ็นเซอร์ตรวจวัดความเอียงของโป๊ะกล้องวงจรปิดที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของ AI แอปพลิเคชันวางแผนการเดินทางอย่างเป็นระบบก็ติดตามตำแหน่งของเรือแบบเรียลไทม์ได้ระบบก็จะแจ้งเตือนสภาพอากาศด้วยนะคะแล้วก็อุปกรณ์ช่วยชีวิตด้วยนะในการเดินทางของพี่น้องประชาชนมีระบบแจ้งเหตุ SOS เพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นสามารถติดตามสถานการณ์และการเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วในระหว่างเรือเดินทางด้วยนะที่รับส่งพี่น้องประชาชนเนี่ยนะสำหรับในเรื่องของการเดินทางของเรือด่วนเจ้าพระยาตอนนี้เขาบอกว่าอยู่ในแผนพัฒนาในระยะที่2แล้วก็ระยะที่3ระยะที่2ระยะที่3เนี่ยในช่วงระหว่างปี2571ถึงปี2573นะครับวงเงินก็คือ85ล้านบาทที่จะขยายเรื่องการบริการท่าเรืออัจฉริยะนี้ให้ครอบคลุมทั้ง29ท่าเรือแล้วก็จะมีการพัฒนาโมบายซูเปอร์แอปด้วยระบบ LINE Official Account แล้วก็จะมีแบนครอนที่จะ มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลให้กับผู้โดยสารที่จะสนับสนุนวางแผนเรื่องการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะแล้วก็การที่ทำท่าเรืออัจฉริยะเนี่ยสมาร์ทพายก็จะทำให้พี่น้องประชาชนเดินทางได้ง่ายขึ้นปลอดภัยขึ้นมั่นใจมากขึ้นนะคะท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะติดตามทุกโครงการเนี่ยให้เร่งดำเนินการเรื่องการก่อสร้างการติดตั้งเทคโนโลยีเนี่ยให้แล้วเสร็จแล้วก็ครอบคลุมพี่น้องประชาชนเรื่องของความปลอดภัยให้มากที่สุดด้วยค่ะ
0: ค่ะต่อไปคนเมืองนะคะก็จะได้เดินทางได้สะดวกนะเชื่อมต่อระบบทางรางทุกอย่างเลยเนา
1: ะ
0: ก็เอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปนะคะข่าวดีๆแบบนี้6นาฬิกา28นาทีนะคะเราจะพักกันสักครู่ค่ะมีตีคล้องร้องข่าวนะคะจากคุณปูบุญมาสีมาศรออยู่ค่ะไปติดตามในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: เร่งคู่ออนเร่งคู่ออน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
8: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาสีมาศข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามครับแล้วในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์หลังจากนั้นจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับและในวันเดียวกันนี้เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาก็จะถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทังลอง จากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดงอกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาด้วยครับและในวันสุดท้ายของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยครับสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามซึ่งเป็นการสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างทั้ง2ประเทศและเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนไทยและเวียดนามอย่างยั่งยืนสืบไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ปฏิบัติภารกิจเป็นผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮาราลด์ที่5ท่ามกลางบรรยากาศอาลัยพระราชวงศ์ผู้นำผู้แทนระดับสูงนานาประเทศร่วมพิธีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ปฏิบัติภารกิจณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์ในฐานะผู้แทนพระองค์อย่างสมพระเกียรติสำหรับพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5จัดขึ้นในวันที่9กันยายน2569ตามเวลาท้องถิ่นณอาสนะวิหารกรุงออสโลโดยก่อนเริ่มพิธีได้มีขบวนเคลื่อนพระบรมศพจากพระราชวังไปยังอาสนะวิหารท่ามกลางบรรยากาศอาลัยของประชาชนชาวนอร์เวย์ที่เฝ้าตามเส้นทางเพื่อถวายความเคารพเป็นครั้งสุดท้ายแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชยาวนานแต่ว่าอย่างไรก็ตามกรุงออสโลอยู่ในบรรยากาศที่สงบเลยทีเดียวหลังชาวนอร์เวย์จำนวนมากมายได้เดินทางไปแสดงความอาลัยตลอดหลายวันที่ผ่านมาโดยมีพระราชวงศ์ผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศเข้าร่วมพิธีการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีก็สะท้อนความสัมพันธ์อันดีแล้วครับระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรนอร์เวย์และเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมในพระราชพิธีสำคัญของนอร์เวย์อย่างสมพระเกียรตินั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องไทยช่วยไทยพลัสล่าสุดมีความเคลื่อนไหวอะไรกันบ้างโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เร่งพิจารณาต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสหลังร้านค้าประชาชนขอเพิ่มอีก 1-2 เดือนคาดว่าจะชัดเจนในเดือนกันยายนนี้แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในขณะนี้ทางกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอเรื่องการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสหลังจากมีเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าตามท้องตลาดว่าอยากให้มีการต่ออายุมาตรการนี้เพิ่มอีก 1-2 เดือนซึ่งก็ยืนยันแล้วครับว่ากระทรวงการคลังและรัฐบาลก็ยินดีและพร้อมรับฟังเสียงของประชาชนทุกส่วนโดยคาดกันว่าจะได้ข้อสรุปภายใน 2-3 สัปดาห์หรือไม่เกินเดือนกันยายน2569และทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยืนยันแล้วครับว่าหากมีข้อสรุปว่าจะมีการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลเองก็ยังมีเม็ดเงินจากพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทด้วยกันซึ่งเพียงพอที่จะรองรับเพราะว่าสาเหตุสำคัญที่รัฐบาลทำโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็มาจากวิกฤตพลังงานนี่แหละครับจากผลกระทบของสงครามตะวันออกกลางที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น ดังนั้นแล้วหากปัจจัยหลักเรื่องวิกฤตพลังงานยังไม่หายไปรัฐบาลเองก็จะยังนำมาเป็นปัจจัยสำคัญแหละครับในการพิจารณาว่าจะต่อหรือไม่ต่ออายุโครงการนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเหตุท่อส่งน้ำมันซึมบริเวณพระราม3โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกมายืนยันสาเหตุท่อส่งน้ำมันซึมบริเวณถนนพระราม3ควบคุมสถานการณ์ได้แล้วในตอนนี้และย้ำว่าค่าไอระเหยต่ำไม่เป็นอันตรายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ดูแลพื้นที่อย่างใกล้ชิดแล้วครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วซึมบริเวณถนนพระราม3ว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบก็พบแล้วครับว่าลักษณะของท่อส่งน้ำมันเป็นเพียงการรั่วซึมไม่ได้มีการแตกเป็นแผลใหญ่จึงสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ส่วนสาเหตุยังอยู่ในระหว่างให้ทางวิศวกรเข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้นท่อส่งน้ำมันดังกล่าวมีการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพตลอดแนวอย่างสม่ำเสมอในช่วง2ปีที่ผ่านมาแล้วในส่วนสำหรับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เราว่ายังไงในเรื่องนี้ก็แน่นอนแล้วครับเรื่องความปลอดภัยของประชาชนอันนี้ต้องปล่อยไว้ไม่ได้เด็ดขาดซึ่งได้มีการวัดค่าไอสารระเหยก็พบแล้วครับว่าอยู่ในระดับที่ต่ำมากไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับพี่น้องประชาชนโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.ได้ร่วมกับทางกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทยได้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิงรถพยาบาลและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยต่างๆนานาเข้าสแตนบายในพื้นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงจนมั่นใจว่าปลอดภัยล้านเปอร์เซ็นต์แล้วครับพี่น้องครับและไปกันที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาอินฟลูเอนเซอร์ว่าเป็นยังไงกันบ้างในเรื่องนี้เอ้าต้องไปถามที่ไหนล่ะที่สคบนี่แหละสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำสคบผนึก6ภาคีด้วยกันยกระดับโฆษณาอินฟลูเอนเซอร์ตลาดเป็นธรรมคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเดินหน้ากลไก90วันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความร่วมมือให้กับผู้ประกอบธุรกิจด้านโฆษณามีมาตรฐานและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ว่าด้วยการโฆษณาอย่างรับผิดชอบของอินฟลูเอนเซอร์โดยมีนายณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นผู้ลงนามร่วมกับผู้แทน5ภาคีเครือข่ายอันได้แก่บริษัทเทลสกอร์จำกัดสมาคมการค้าอินฟลูเอนเซอร์และครีเอเตอร์ไทยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยหอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทยและสมาคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไทยณห้องประชุมวายุพักโรงแรมเซ็นทาราไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครครับและในปัจจุบันนี้รูปแบบการโฆษณาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อดิจิทัลและอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายที่ได้มีบทบาทสำคัญต่อการรับรู้และการตัดสินใจของผู้บริโภคพี่น้องประชาชนนั่นแหละครับจึงจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญกับความถูกต้องของข้อมูลความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการสื่อสารด้วยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภคครับโดยในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการยกระดับตลาดที่เป็นธรรมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบกับสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยหรือสภา SME เพื่อเชื่อมโยงการคุ้มครองผู้บริโภคกับการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ที่ดำเนินธุรกิจอย่างสุจริตสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและความเชื่อมั่นให้กับระบบเศรษฐกิจไทยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นการลงนามความร่วมมือกับสภา SME เกิดขึ้นท่ามกลางรูปแบบการซื้อขายสินค้าและบริการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์สื่อสังคมออนไลน์และการไลฟ์คอมเมอร์สซึ่งก็เปิดโอกาสให้ทาง SME ขยายตลาดได้กว้างขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ยังมีความเสี่ยงทั้งผู้ขายที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้สินค้าปลอมสินค้าไม่ได้มาตรฐานการโฆษณาไม่ถูกต้องหรือเกินจริงรวมถึงปัญหาการคืนเงินและการเยียวยาผู้บริโภคกันด้วยครับและในขณะเดียวกันทางสคบก็จะสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านการให้ความรู้การอบรมการให้คำปรึกษารวมไปถึงการจัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติเพื่อให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะรายเล็กๆทั้งหลายแหล่สามารถนำกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคไปใช้ในการดำเนินธุรกิจได้จริงนั่นเองครับพี่น้องและในช่วงนี้ไปติดตามความคืบหน้าโครงการพระราชดำริหุบกระพงห้วยทรายใต้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้นำคณะลงพื้นที่ที่จังหวัดเพชรชบุรีเพื่อไปติดตามความคืบหน้าโครงการพระราชดำริหุบกระพงห้วยทรายใต้เร่งฟื้นฟูป่าสร้างระบบน้ำเพื่อประโยชน์สูงสุดถึงมือประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพัฒนาหุบกระพงห้วยทรายใต้โดยมีพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานการประชุมตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนได้เข้าร่วมการประชุมณห้องประชุมรังสิพราหมณกุลค่ายนเรศวรกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนครับและทั้งนี้ทั้งนั้นในที่ประชุมนี้ก็ได้มีรายงานความก้าวหน้า2โครงการสำคัญสำคัญอันได้แก่กรมป่าไม้ร่วมกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศปลูกไม้ป่าหลากสี12ชนิดจำนวน 1,650 ต้นในพื้นที่22ไร่และในปัจจุบันนี้ก็แล้วเสร็จไปแล้ว 100%และอยู่ระหว่างการจัดทำระบบน้ำเพื่อกระจายน้ำประจำต้นเพื่อดูแลรักษากล้าไม้ให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์กันต่อไปส่วนทางด้านกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ห้วยทรายซึ่งเจาะบ่อบาดาลแล้วเสร็จ6บ่อแล้วและก็อยู่ระหว่างวางท่อส่งน้ำโดยเมื่อแล้วเสร็จก็จะช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนได้ถึง 1.57 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีเลยทีเดียวครับก็เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรของพี่น้องประชาชนรวมไปถึงสนับสนุนการใช้น้ำในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและในพื้นที่โครงการให้มีความอุดมสมบูรณ์นั่นเองแหละครับและภายหลังจากการประชุมได้เสร็จสิ้นลงคณะก็ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้และพื้นที่ก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่เพื่อติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำและการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวพร้อมเร่งขับเคลื่อนโครงการตามแนวพระราชดำริให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนพลิกฟื้นพื้นที่ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เป็นต้นแบบของการพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการประชุมในระดับโลกคือประชุม IMF ซึ่งเขาคาดการณ์กันว่าจะผลักดันให้มีเงินสะพัด 5,000 ถึง 10,000 ล้านบาทเลยทีเดียวครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจเปิดเผยจากการที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สถาบันการเงินระหว่างประเทศ World Bank และ IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศในเดือนตุลาคมนี้ว่าถือว่าเป็นโอกาสที่สำคัญแล้วครับในการยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในระดับสากลเนื่องจากว่าการประชุม World Bank จะจัดนอกสำนักงานใหญ่เพียงทุกๆ3ปีและมีเพียง3ประเทศเท่านั้นนะครับที่ได้รับเลือกให้จัดเป็นครั้งที่2อันได้แก่เกาหลีใต้ญี่ปุ่นและประเทศไทยเรานี่แหละครับ ซึ่งก็เป็นการสะท้อนถึงความพร้อมและศักยภาพของประเทศไทยในการรองรับงานประชุมระดับโลกและหนุนอุตสาหกรรม MICE ตัวย่อ MICE อ่านว่า MICE มาจากตัว M คือ Meeting ตัว I คือ Incentive ตัว C คือ Convention และตัว E คือ Exhibition คือ MICE อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประชุมนั่นแหละครับตลอดจนการเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและนิทรรศการในภูมิภาคอาเซียนกันด้วยครับแล้วการจัดประชุมดังกล่าวนี้คาดการณ์กันว่าจะมีผู้เข้าร่วมราว 15,000 ถึง 20,000 คนหากมีการใช้จ่ายเฉลี่ย 30,000 ถึง 50,000 บาทต่อคนก็จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจระยะสั้นประมาณ 5,000 ถึง 10,000 ล้านบาทเลยทีเดียวครับพร้อมทั้งเป็นเวทีที่สำคัญให้ผู้นำรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้แสดงทัศนะและทิศทางเศรษฐกิจไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนต่างชาติกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องเอาละครับสำหรับวันนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายของผมวันนี้ตีคองร้องข่าวแหมหมดเวลากันอีกแล้วแหละครับเอ้าลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
9: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: ที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
9: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี

0: ชาชน
1: 6:50 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2นะคะช่วงท้ายรายการของข่าวยามเช้าค่ะเมื่อสักครู่คุณปาปุณคุณปูบุญมาสีมาศบอกว่าแม่เสียดายนะวันนี้เล่าน้อยไปหน่อยตีของร้องข่าวนะคะไปทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันหน่อยค่ะใครที่เข้ามาแล้วทางเพจข่าวยามเช้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะหลายท่านบอกว่าช่วยทักทายกันหน่อยเช้านี้นะคะคุณวนิดาแสนมนตรีขอบคุณมากค่ะคุณสมเหมือนนะคะสวัสดีค่ะหลายๆท่านที่เข้ามาคุณวนิดาคุณชนะทาวพี่ติ๋มคลองเตยคุณประภาผู้ใหญ่บ้านบำรุงเขตแดนนะคะบอกว่าติดตามรับฟังข่าวยามเช้าทุกวันเสียงชัดเจนปราจีนบุรีกบิลบุรีท่าช้างนะคะฟังอยู่ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะใครที่ฟังจากขอกระจายข่าวก็อัปเดตมาได้ค่ะคุณสุวิทย์คุณชัยนทาวนะคะคุณรินรินบอกว่าฟังอยู่ที่นครศรีธรรมราชเช้านี้มืดฝนมาเลยนะคะอ่ะพื้นที่ไหนฝนตกบ้างอัปเดตกันหน่อยค่ะคุณสมยศนะคะบอกว่าสบายดีสวัสดีคุณแอลด้วยนะคะมาตาพุทธระยองเช้านี้อากาศสดชื่นคุณสามารถมองเห็นไหมไกลขนาดนี
2: ้เห็น
1: อ่ะคุณอ่านสิ
2: คุณอะไรเนี่ยจันทบุรี26องศา
1: ค่ะคุณคมสาร
2: ธรรมะสวัสดี
1: ค่ะ
2: นะแล้วก็ใครเนี่ยคุณพงษ์นเรศ
1: ค่ะคุณประคองด้วยนะคะดิฉันก็ไปบังคับให้เขาอ่านอยู่สักหน่อย
2: บอกอะไรนะสวัสดีเจ้าข้าเหรอ
1: ใช่ค่ะแล้วก็คุณป้าวันดีนะคะกดรักกดแชร์ให้เรียบร้อยแล้วคุณสุพิชเพ่งแจ่มบอกว่าบ้านโคกจานหมู่4อุทุมพรพิสัยศรีสะเกษเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้มนะคะก็อาจจะเจอฝนได้เหมือนกันเพราะว่าวันนี้ฝนก็ยังมีอยู่นะแต่ว่าลดลงจากเมื่อวานสักครึ่งหนึ่งถ้าใครอยู่โซนอีสานนะเมื่อวาน 80% วันนี้ลดลงหน่อยค่ะอ่ะมาดูกันหน่อยค่ะข่าวสารวันนี้นะคะมาที่ครม.กันหน่อยค่ะครม.ไฟเขียวฐานข้อมูลแบล็คลิสต์นะคะที่เรื่องของการโกงสอบราชการบรรจุไล่ออกแล้วนะคะแล้วก็ฟันว่าจะต้องมีวินัยร้ายแรงเตรียมออกกฎหมายเรียกคืนเงินเดือนแล้วก็เอาผิดทั้งขบวนการค่ะเรื่องนี้เองค่ะครม.เมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาก็มีการยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริตในการสอบเข้ารับราชการโดยมีมติเห็นชอบแล้วก็รับทราบตามที่สำนักงานกพ.นั้นเสนอเข้าไปค่ะซึ่งรายละเอียดนะคะมาฟังกันค่ะกำหนดให้ผู้ทุจริตในการสอบภาคก.เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการพร้อมทั้งเพิกถอนหนังสือรับรองผู้รับรองผลการสอบภาคก.ซึ่งถ้าหากว่ามีการทำผิดจริงนะคะก่อนการบรรจุเข้ารับราชการก็ให้ออกจากราชการโดยพลันค่ะแต่ถ้าหากว่าทุจริตเกิดขึ้นหลังจากบรรจุเข้ารับราชการแล้วถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงอันนี้ไล่ออกค่ะจากราชการสถานเดียวต่อมาคือการจัดทำบัญชีผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการส่งรายชื่อให้กับสำนักงานกพ.รวบรวมเพื่อที่จะจัดทำเป็นฐานข้อมูลกลางผู้ที่เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการขึ้นมานะคะให้ทุกหน่วยงานของรัฐบาลนั้นของรัฐเนี่ยสามารถตรวจสอบแล้วก็ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครสอบได้ค่ะแผนการดำเนินการ3ระยะก็คือจะมีระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวถ้าเป็นระยะสั้นจะอยู่ที่เวลา1ปีค่ะก็จะมีการออกหลักเกณฑ์วิธีการในการกำหนดให้ผู้ลักษณะต้องห้ามและมาตรฐานการดำเนินการทางวินัยส่วนระยะกลางนะคะภายใน3ปีก็จะมีการปรับเปลี่ยนการสอบภาคก.เป็นตัวอย่างรูปแบบเดียวนะคะแล้วก็จัดทำเป็นฐานข้อมูลกลางผู้ที่เคยทุจริตการสอบเข้ารับราชการด้วยค่ะส่วนระยะที่สุดท้ายจะเป็นระยะที่5ระยะยาวนะคะระยะยาวเนี่ยภายในเวลา5ปีซึ่งก็จะมีการออกกฎหมายเฉพาะขึ้นมาเกี่ยวข้องกับการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการโดยกำหนดโทษทางอาญาที่รุนแรงแล้วก็ครอบคลุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งขบวนการค่ะพร้อมทั้งให้สามารถที่จะเรียกคืนเงินเดือนแล้วก็ผลประโยชน์จากข้าราชการที่ทุจริตในการสอบจนได้บรรจุเข้ารับราชการด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่ครม.ได้ไฟเขียวออกมาแล้วนะคะเป็นฐานข้อมูลแบล็คลิสต์อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันมีฐานข้อมูลกลางอยู
2: ่
1: หน่วยงานไหนที่เปิดสอบราชการก็จะได้เช็คว่าใครที่เคยทุจริตการสอบเพราะฉะนั้นคุณทำผิดครั้งเดียวอนาคตคุณหมดสิ้นเลยนะ คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปสอบราชการอีกแล้วอย่าทำผิดดีที่สุดนะคะ
2: ค่ะมาดูเรื่องของทางด้านกระทรวงศึกษาธิการเขาก็ร่วมมือกันกับทางด้านของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีการจับมือการแถลงการขับเคลื่อนด้านของนโยบายการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขามีเป้าหมายที่ตั้งกันเอาไว้เพื่อที่จะบูรณาการดูแลเด็กเยาวชนผู้พิการกลุ่มเปราะบางให้ได้รับการศึกษาการคุ้มครองสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึง7เรื่องสำคัญ7เรื่องสำคัญที่เขาทำ MOU ร่วมกันก็คือ1การคุ้มครองเด็กและเยาวชนเชื่อมระบบ Taffy Endo ที่จะรับแจ้งแล้วก็ส่งต่อความรุนแรงพร้อมจัดทีมสหวิชาชีพร่วมกันนะคะแต่งตั้งการ ขออภัยค่ะตรวจสอบข้อเท็จจริงจนถึงการเยียวยาฟื้นฟู2ค่ะสิทธิประโยชน์ทางการศึกษาของเด็กในสถานสงเคราะห์ร่วมกันแก้ไขจำกัดด้านค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางการศึกษาค่ะเพื่อให้เด็กนั้นดูให้ได้รับการดูแลของพม.ให้รับสิทธิ์อย่างครบถ้วนโดยไม่เป็นภาระเพิ่มเติม3ค่ะเรื่องของการศึกษาก็สำหรับเด็กเร่ร่อนแล้วก็กลุ่มเปราะบางที่จะเชื่อมโยงเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษาให้ใช้ในรูปแบบของการเรียนที่ยืดหยุ่นหรือว่าการจัดตั้งการศึกษาตามมาตราที่12สำหรับเด็กที่ยังไม่พร้อมเข้าเรียนตามปกติในนโยบายที่4ค่ะก็คือการศึกษาพิเศษให้เรียนร่วมกันสำหรับผู้พิการพัฒนาห้องเรียนร่วมกันนะครูล่ามสื่อแล้วก็อุปกรณ์เพื่อเชื่อมฐานข้อมูลของผู้พิการไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงศึกษาธิการเองหรือว่าทางกระทรวงพัฒนาสังคมหรือความมั่นคงของมนุษย์เองสาธารณสุขด้วยให้ได้รับสิทธิ์แล้วก็ความช่วยเหลือตรงตามความต้องการ5ค่ะเรื่องของการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กแล้วก็ระบบการดูแลเด็กปฐมวัยร่วมกับกำหนดมาตรฐานและความรับผิดชอบของเด็กในแต่ละช่วงวัยเชื่อมกับข้อมูลตั้งแต่แรกเกิดแล้วก็ศึกษาแนวทางสนับสนุนรับเลี้ยงเด็กและศูนย์เยาวชนเด็กเล็กอย่างเท่าเทียมในส่วนที่6นะคะการดูแลครอบครัวของเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาโดยบูรณาการช่วยเหลือเด็กที่หลุดจากระบบเพราะความยากจนการว่างงานการย้ายถิ่นและความรุนแรงในครอบครัวโดยแก้ไขทั้งเรื่องการศึกษาเศรษฐกิจสังคมและสุขภาพจิตตามแนวทางนะคะ7ค่ะการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและก็ผู้สูงอายุบูรณาการร่วมมือกันระหว่างพม.และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอาชีวศึกษาโดยใช้ศักยภาพของนักศึกษาอาชีวศึกษาและก็ศูนย์ Fix It Center จำนวน433แห่งทั่วประเทศไปซ่อมแซมบ้านระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าไปปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับคนพิการแล้วก็ผู้สูงอายุด้วยค่ะพร้อมที่จะไปสร้างประสบการณ์ทำงานจริงแล้วก็รายได้ให้แก่นักศึกษาด้วยค่ะ
1: ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะสองกระทรวงก็กำลังผนึกกำลังกันนะคะความร่วมมือสำคัญ7เรื่องที่คุณแอลได้เล่าไปแล้วเนี่ยก็จะเข้ามาสู่ใน3ควิกวินที่สำคัญที่สามารถทำได้เลยในปีงบประมาณนี้ด้วยนะคะรายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตกันเรื่อยๆค่ะ 6:58 นาทีนะคะมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วค่ะสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เหมือนเดิมค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: มงคลชีวิต38ประการตอนที่29การได้เห็นสมณะหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
3: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ติดตามรับฟัง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทกระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 คาดว่าจะได้ผลข้อสรุปสิ้นเดือนนี้
1: กบฏฮูตีบุกยึดเมืองท่าสำคัญของเยเมนในทะเลแดงท่ามกลางความกังวลว่าจะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการขนส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบียศึกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนเยาวชนเอเชียพิชพงษ์จีนาพันธ์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ทั้งชายเดี่ยวและชายคู่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากนั้นจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและสมพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสก